เนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกสเนี่ยครับเพราะว่ามาริกิมาเป็นคนโปรตุเกสเนาะนะครับทีนี้ขนมไทยของเราก็มีส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดนั่นเองที่เราหาได้ในยุคสมัยนั้นนะครับทุกคนเคยเห็นหน้าตาของฝอยทองไหมหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาแนะนำนะครับและสอนวิธีการทําขนมฝอยทองนะครับและนักเรียนทุกคนก็สามารถทําตามกันได้นะครับโดยที่อุปกรณ์หาไม่ได้ยากนะครับและใช้วัตถุดิบไม่มากนะครับในการทําครับต่อมานะครับครูจะแนะนำนะครับวัตถุดิบในการทําขนมฝอยทองนะครับที่เราจะรู้จักกันนะครับวัตถุดิบหลักที่สําคัญก็คือ1ไข่นะครับทุกคนก็ต้องรู้จักกันนะครับว่าไข่ที่เราต้องใช้ก็คือ1ไข่เป็ดนะครับ2ไข่ไก่นะครับ3น้ําตาลทรายนะครับ4นะครับกลิ่นมะลิกลิ่นมะลินะครับทําไมอาจารย์ถึงใช้กลิ่นมะลิเพราะว่ามันหาซื้อได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้แทนดอกมะลิได้เพราะอะไรครับเพราะสมัยนี้ดอกมะลิที่ใช้จริงๆเนี่ยเราต้องเอาไปลอยน้ําดอกมะลิตอนกลางคืนซึ่งดอกมะลิสมัยนี้ที่ปลอดสารพิษเนี่ยหาได้ยากนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าดอกมะลิที่ขายอยู่เนี่ยผสมสารเคมีอะไรลงไปหรือเปล่านะครับหรือบางที่อาจจะแช่ฟอร์มาลีนอาจจะทําให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีอยู่ในดอกน้ําในน้ําดอกมะลิที่เราจะใช้นะครับครูก็เลยใช้กลิ่นมะลิหรือกลิ่นสังเคราะห์แทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการหานะครับต่อมาก็จะเป็นใบเตยที่เรารู้จักกันนะครับใบเตยเราเอามาทําอะไรใบเตยเราเอามาใส่ในน้ําเชื่อมนะครับเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้รู้สึกสดชื่นนะครับเวลารับประทานเข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีทําขั้นตอนนะครับในการทําฝอยทองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมอ่างผสมนะครับสําหรับแยกไข่นะครับอันดับแรกเราต้องแยกไข่ก่อนก็คือแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันซึ่งขนมไทยตระกูลทองเนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงเราจะไม่ใช้ไข่ขาวนะครับอันดับแรกเราก็จะแยกไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดวันนี้อาจารย์เตรียมหมดนะครับ10ฟองนะครับจะใช้แต่ไข่แดงล้วนๆนะครับไข่เป็ดการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อไข่เป็ดที่ดีเนี่ยเราต้องเลือกซื้อไข่ที่มีความสะอาดนะครับก็มีความสะอาดนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยบุบนะครับของไข่นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้าเราเลือกไข่ไก่นะครับสีผิวไข่ไก่ก็จะมีความขาวนะครับเพราะไข่เป็ดมีความขาวนะมีความขาวนวลนะครับก่อนที่เราจะนําไข่เป็ดมาใช้เราต้องล้างก่อนทุกครั้งนะครับให้สะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีพวกสิ่งปฏิกูลของเป็ดติดมานะครับเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่เป็ดลงไปในภาชนะอ่างผสมนะครับนะครับตอกทีเดียวนะครับให้แตกนะครับอย่าตอกหลายทีนะครับไม่งั้นไข่มันจะแตกได้นะครับแล้วก็แตกแล้วครับก็จิกนะครับจิกเข้าไปไข่เป็ดเนี่ยจะมีความแข็งเนาะเปลือกเขาจะมีความแข็งนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปนะครับให้เยื่อไข่เขาแตกออกนะครับแล้วก็ค่อยๆจิกลงไปแล้วก็จิกนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับทําไมเราถึงต้องตอกไข่ทีละฟองนะครับถ้าเราตอกไข่ทีละหลายๆฟองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตอกไข่เป็ดทีละหลายฟองแล้วปรากฏว่ามีไข่ใบหนึ่งเน่าเราต้องเททิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเสียแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเช็คไข่ทีละฟองก่อนว่าไข่นั้นมีความเสียหรือเปล่าหรือว่าไข่นั้นมีความเน่าหรือเปล่าถ้าไข่ไม่เน่าเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราก็ตอกไข่ทีละฟองเขาก็ตอกไข่แดงขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงนะครับครูก็จะเตรียมนะครับก็คือกระชอนนะครับแล้วก็ถ้วยสําหรับแยกไข่นะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือผ้าขาวบางนะครับทําไมเราต้องใช้ผ้าขาวบางเราต้องเอาผ้าขาวบางนะครับมาทําการรีดไข่แดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเตรียมเป็นเอาผ้าขาวบางนะครับวางนะครับบนกระชอนนะครับวางไว้นะครับพับครึ่งนะครับพับ1ทบหรือ2ทบก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการแยกนะครับเราก็วางไว้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใช้มือนะครับด้านข้างที่เองถนัดซ้ายหรือขวานะครับยกไข่ขึ้นมานะครับและทําการนะครับ
ปริ้นเขาเรียกการปริ้นไข่นะครับปริ้นเอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับไข่แดงออกนะครับสับไปสับมานะครับเพื่อให้ไข่ได้ไข่แต่แดงเอาแต่ไข่แดงล้วนเนาะเราจะไม่เอาไข่ขาวผสมนะครับแล้วจากสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีตรงที่ไข่เนี่ยมันจะมีคําว่าสะดือไข่อยู่นะครับมันจะเป็นวุ้นขาวๆเนี่ยติดอยู่ตรงไข่นะครับเราต้องเอาเล็บจิกออกนะครับหรือเอามือออกนะครับบิดออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้นะครับเกินออกมาแล้วก็จะได้ไข่แดงนะครับของไข่เป็ดล้วนๆนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็ตอกไปนะครับแล้วก็ตอกไข่เป็ดไปนะครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับตอกทีละฟองนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการทำฝอยทองก็คือไข่น้ำค้างไข่น้ำค้างนะครับมันก็จะอยู่ในเปลือกไข่นะครับซึ่งเราก็จะต้องแยกไว้นะครับแยกไว้ใช้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็จะแยกใส่ถ้วยตวงของเหลวนะครับไข่น้ำค้างหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นไข่ที่อยู่กับเปลือกนะครับซึ่งมีไม่มากนะครับก็จะใส่ไว้นะครับสำหรับใส่ไปในตัวฝอยทองทำไมเราถึงต้องใส่ตัวไข่น้ำค้างลงไปในฝอยทองเพราะไข่น้ำค้างตัวช่วยทำให้ฝอยทองนะครับเป็นเส้นสวยงามนะครับเราก็มาแยกไข่กันต่อนะครับอาจารย์ก็จะแยกไปนะครับแยกไปนะครับไข่เป็ดนะครับเป็นไข่ที่มีกลิ่นนะครับกลิ่นคาวมากกว่าไข่ไก่นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องเนาะตั้งใจนะครับตั้งใจทำแล้วก็อดทนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันก็มีความคาวสำหรับบางคนเด็กนักเรียนบางคนอาจจะโอ๊ยอาจารย์ทำไมกลิ่นมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ปีกนะครับมันก็จะมีความคาวของไข่อยู่นะครับแต่ก็จะตอกไปนะครับ

แล้วก็ทําอย่างเบามือนะครับถ้าสมมุติว่ากรณีไข่แตกอย่างที่เราเห็นไข่แตกเราก็เทลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไข่แตกแล้วอาจารย์มันเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหานะครับเพราะเราใช้แต่ไข่แดงเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองอยู่แล้วนะครับก็จะมีไข่น้ําค้างนะครับอยู่ที่ปลายเปลือกไข่เนาะอาจารย์ก็จะเทลงไปด้วยนะครับสังเกตว่าเปลือกไข่นะครับไข่ที่ใหม่ก็จะมีเมือกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะง่ายนะครับต่อการตอกนะครับต่อการทําไข่เป็ดนะครับจะมีสีที่ออกส้มนะครับจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะครับไข่เป็ดจะออกสีส้มแดงนะครับทําไมเราถึงต้องทําไมอาจารย์ต้องเอาไข่ไก่มาด้วยเรามาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเราต้องใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะครับสังเกตได้ว่าไข่เป็ดนะครับตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยจะมีสีแดงส้มเวลาเราเอาไปทําทองหยอดหรือฝอยทองหรือทองหยิบนะครับไข่ถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวเนี่ยตัวขนมเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวเส้นฝอยทองเราเนี่ยจะมีความแข็งนะครับถ้าเราไม่ใส่ไข่ไก่ลงไปที่เราใส่ไข่ไก่ลงไปเนี่ยเพื่อหนึ่งเพื่อเพิ่มความนุ่มนะครับของเส้นฝอยทองที่จะทําออกมานะครับสองเพื่อทําให้สีสันออกมาสวยงามนะครับแต่เราจะใส่ปริมาณของไข่ไก่น้อยกว่าไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไก่นะครับมันจะมีความบางนะครับของเส้นถ้าเราใส่แต่ไข่ไก่อย่างเดียวเนี่ยเส้นฝอยทองที่เราทําออกมาเนี่ยจะบางนะครับและสีจะไม่สวยเท่ากับใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยนะครับต่อมาพอไข่เป็ดเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแยกไข่ไก่ต่อนะครับไข่ไก่อาจารย์จะใช้ไข่ไก่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับทั้งหมด5 ฟองนะครับไข่ไก่เราไม่เอาไข่น้ําค้างนะครับเพราะว่าเราจะใช้ไข่น้ําค้างของไข่เป็ดอย่างเดียวนะครับสังเกตได้ว่าสีของไข่ไก่จะเป็นสีเหลืองนะครับจะไม่ได้ออกสีส้มเหมือนกับไข่เป็ดแต่เราก็จะใส่รวมกันนะครับเพื่อความนุ่มของเส้นฝอยทองของเราที่จะทําออกมานะครับแล้วก็ต่อไข่นะครับก็แยกไข่เหมือนเดิมนะครับไข่แดงไข่ขาวแยกออกจากกันนี่ครับขนมไทยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กยุคใหม่หรือคนยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมรับประทานของไทยกันนะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าเป็นขนมที่หากินได้ยากนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เป็นขนมที่มันดูไม่ทันสมัยเหมือนกับขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันนะครับแต่ความเป็นไทยของเราเนาะเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับไทยเราเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยในอดีตคิดค้นขึ้นมานะครับเราก็ควรเก็บรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนก็ตามนะครับของไทยก็คือของไทยเนาะนะครับอยากจะให้ทุกคนรักษาความเป็นไทยไว้นะครับไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาไว้ของพวกนี้ก็เลือนรางหายไปตามกาลเวลานะครับทีนี้พอเราได้ไข่แดงไข่ขาวแล้วทีนี้อาจารย์ก็มาดูว่าไข่น้ําค้างเรามีเนี่ยมันน้อยมากนะครับมันน้อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอานะครับไข่น้ําค้างที่อยู่ในไข่เป็ดเนี่ยเราก็จะช้อนนะครับตรงข้างบนนะครับของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าน้ําที่มันไม่ข้นนะครับจะเป็นใสๆนะครับจะเป็นเส้นนะครับเวลาเราตักออกมาเนาะเราก็จะเอาตรงพื้นน้ํานะครับของไข่เราก็คือจะไม่ได้เอาทั้งหมดเลยนะครับเราจะใส่ลงไปเพื่อให้เส้นฝอยทองนะครับเวลานําไปลูดนะครับและนําไปคนเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นนะครับไหลเป็นเส้นใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเทลงไปผสมนะครับกับไข่แดงของเราที่เรามีนะครับต่อไปเราก็จะตีไข่นะครับตีแค่ให้ไข่แตกนะครับไม่ต้องตีให้มันขึ้นฟูนะครับเราตีให้ไข่เป็ดกับไข่ไก่รวมกันเป็นเนื้อเดียวจะสังเกตได้ว่าสีนะครับก็จะออกเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับสีสันก็ดูน่ารับประทานนะครับต่อไปเราก็หยิบผ้าขาวบางขึ้นมานะครับตลบผ้าขาวบางขึ้นมานะทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆลูดนะครับค่อยๆลูดนะครับสังเกตได้ว่านะครับสีของไข่นะครับจะเป็นสีส้มเราก็จะค่อยๆลูดลงไป
ช้าๆนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับพอเราจะลูบลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เนื้อของไข่เป็ดนะครับกับไข่ไก่โดยที่ไม่เอาเมือกนะครับที่ติดอยู่กับเปลือกไข่กับเนื้อไข่นะครับเราก็จะบีบค่อยๆบีบนะครับก็ค่อยๆบีบเข้าไปแล้วก็จะบีบลงไปเนาะทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะค่อยๆทําอย่างพิถีพิถันนะครับประณีตไม่ต้องรีบร้อนนะครับของขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลานะครับแต่บางอย่างก็จะไวบางอย่างก็จะช้าแต่เราก็ต้องค่อยๆทํานะครับอย่างตั้งใจนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเราก็จะได้ไข่แดงกับไข่ไก่ที่เรารวมไว้แล้วนะครับอ่ะต่อมาเรามารู้จักอุปกรณ์ที่เราจะทําขนมไทยกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเก็บถ้วยก่อนนะครับจะได้ไม่ขวางนะครับอ่ะนะครับต่อมาเรามารู้จักกับอุปกรณ์ในการทําขนมไทยที่ขาดไม่ได้คือ1กระทะทองทําไมเราต้องใช้กระทะทองนักเรียนทุกคนสงสัยกระทะทองนะครับเป็นกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีกว่ากระทะจีนหรือกระทะสแตนเลสทั่วไปนะครับถ้ากระทะสแตนเลสทั่วไปเนี่ยเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนสูงนะครับกระทะมันจะไหม้ง่ายมันจะเกิดการไหม้นะครับไหม้ง่ายแต่ข้อดีของกระทะทองเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือทนความร้อนและกระจายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นกระทะชนิดอื่นที่เป็นกระทะจีนหรือเป็นกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเอาไปผ่านความร้อนหรือเราไม่ได้ผ่านอะไรก่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะร้อนแค่ตรงกลางของตัวกระทะก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะร้อนแค่ตรงนี้แล้วตรงส่วนอื่นก็จะเป็นยังไงครับก็จะร้อนไม่เท่ากันแต่กระทะทองข้อดีคือเราเปิดตรงไหนตัวตรงอื่นนะครับตรงบริเวณรอบกระทะเนี่ยจะมีความร้อนเสมอกันนะครับครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับกล้วยฝอยทองนะครับกล้วยฝอยทองจากที่เราเคยเห็นนะครับก็จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นกล้วย2รูนะครับทำไมทําเป็นกล้วย2รูนะครับในตามตลาดก็จะมีกล้วยรูเดียวหรือกล้วย2รูนะครับมันจะทําให้สะดวกในการทําฝอยทองนะครับเป็นเส้นได้ง่ายเพราะ2รูมันจะเสร็จไวกว่า1รูแต่ในกรณีนักเรียนที่บ้านไม่มีกล้วยฝอยทองเหมือนครูเนี่ยนักเรียนก็สามารถ

ใช้ใบตองนะครับหรือถุงพลาสติกหรือถุงบีบก็ได้นะครับสำหรับการใส่หยอดฝอยทองเนาะอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะขอเช็คนะครับว่าฝอยทองเราเนี่ยได้ที่หรือยังนะครับโดยการนำกรวยฝอยทองเนี่ยตักลงไปนะครับในไข่แดงที่เราเตรียมไว้แล้วเราก็ยกขึ้นดูนะครับอ่ะมันไหลนะครับอ่ะไหลเป็นเส้นแสดงว่าใช้ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็จะตักใส่ไว้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับเปิดไฟนะครับไฟที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเปิดไฟตั้งกระทะทองนะครับใส่น้ำเปล่านะครับหรือน้ำดื่มนะครับ 1,000 ml นะครับอาจารย์ตวงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปขั้นตอนที่2นะครับน้ำตาลทรายสูตรของเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลทราย1กิโลต่อน้ำ1ลิตรนะครับอัตราส่วนง่ายๆก็คือ1ต่อ1นะครับน้ำตาลทรายถ้วยนี้อาจารย์ประมาณ500กรัมนะครับอีกถ้วยนึงก็500กรัมนะครับอาจารย์จะใส่ทีละถ้วยนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ1,000 1ก็คือ1กิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วก็กวนนะครับให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะมีความใสนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนไปให้น้ำตาลทรายละลายนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนักเรียนก็ห้ามคนนะครับเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่น้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยถ้าเราคนต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลทรายเขาจะเรียกว่าการตกทรายการตกทรายจะเป็นยังไงการตกทรายจะเป็นขอบน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลทรายมันจะเกิดการแห้งเนาะแล้วมันก็จะเกิดการตกทรายก็คือบริเวณขอบกระทะเนี่ยจะมีเกล็ดน้ำตาลขึ้นมานะครับทีนี้เราก็คนไปก่อนน้ำตาลทรายยังไม่ละลายเนาะนะครับแล้วก็เปิดไฟกลางนะครับเปิดไฟกลางคนให้น้ำตาลทรายละลายนะครับปุ๊บเราก็ใส่ใบเตยที่เราเตรียมไว้ใบเตยที่เราเตรียมไว้ก็ใช้ประมาณ 3-4 ใบนะครับแล้วมัดเป็นปมนะครับแล้วก็ขยำนะครับขยำทำไมเราต้องขยำขยำเพื่อให้ใบเตยมีกลิ่นที่หอมเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเราก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับกดลงไปหน่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตรียมไว้ก็คือกลิ่นมะลินะครับแต่บางที่ก็จะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลินะแต่อาจารย์ก็จะใช้กลิ่นมะลิเพราะมันหาซื้อได้ง่ายนะครับกลิ่นมะลิเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็พอนะครับแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราใส่เยอะกลิ่นมันจะเหม็นนะครับเราใส่แค่ให้มันมีความหอมของมะลินะครับเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ไก่นั่นเองนะครับแล้วก็จะบีบลงไปนะครับ1ส่วน4ช้อนชานะครับ1หยดนะครับ1ช้อนนะครับแค่นี้นะครับคนนะครับให้น้ำตาลละลายอีกหนึ่งรอบตอนนี้นะครับอาจารย์ใส่กลิ่นมะลิเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่มีกลิ่นนะครับของน้ำตาลตอนนี้เริ่มมาแล้วกลิ่นของน้ำตาลไอ้กลิ่นของมะลิเริ่มมาแล้วกลิ่นของกลิ่นมะลิเริ่มมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะครับทีนี้แล้วก็คนไปสักพักนึงนะครับต่อไปเราก็รอให้น้ำเดือดนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับทีนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะครับเราก็จะใช้กระชอนนะครับในการตักพวกเศษของฝอยทองพวกเศษของใบเตยออกนะครับตอนน้ำเดือดเนาะเราจะสังเกตจากน้ำเดือดได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับในตัวกระทะก็จะเริ่มมีฟองขึ้นนะครับนักเรียนก็ต้องใจเย็นก่อนเนาะนะครับมันก็จะค่อยๆเดือดนะครับก็จะต้องใช้เวลาในระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่นานมากแล้วก็เตรียมถ้วยมานะครับสำหรับใส่พวกเศษนะครับพวกเศษพวกของที่เราไม่ใช้นะครับ

พอน้ําตาลละลายแล้วทีนี้เราขอเร่งไฟนะอาจารย์ขอเร่งไฟให้เป็นไฟแรงขึ้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่พอน้ําเดือดปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะเบาไฟลงนะครับให้มันเกิดเขาเรียกว่าการทําฝอยทองเนี่ยเราจะต้องการทําให้เกิดน้ําพุตรงกลางของตัวกระทะทองมันจะเป็นน้ําพุแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับตอนนี้ก็น้ําก็กําลังเดือดนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่ากับที่เราจะสามารถทําฝอยทองได้นะครับอาจารย์ก็จะไม่คนเนาะอาจารย์ก็จะให้เขาเดือดด้วยตัวของเขาเองนะครับพอน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่ทำขนมไทยเนี่ยนะครับทำฝอยทองเนี่ยจะเป็นเบสของขนมไทยเนี่ยที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือฝอยทองทองหยิบทองหยอดเบสแรกของการทำขนมไทยเนี่ยก็คือน้ำเชื่อมทองน้ำเชื่อมฝอยทองทำไมถึงต้องเป็นน้ำเชื่อมฝอยทองน้ำเชื่อมฝอยทองเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมอ่อนน้ำเชื่อมอ่อนคือน้ำเชื่อมที่ยังไม่ผ่านการเคี่ยวหรือไม่ผ่านการโดนไข่จะทำให้น้ำเชื่อมเนี่ยมีความใสนะครับมีความใสและน้ำเชื่อมจะแตกตัวเป็นฟองจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับสังเกตอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับสังเกตได้ว่าในน้ำเชื่อมเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นการเดือดอยู่ตรงกลางน้ำเริ่มเดือดแล้วอาจารย์ก็จะขอเบาไฟลงนะครับน้ําก็จะเริ่มเดือดนะครับทีนี้เราจะเบาไฟลงให้เกิดน้ําพุตรงกลางระหว่างกระทะนะครับน้ําเชื่อมฝอยทองเนี่ยจะเป็นน้ําเชื่อมอ่อนแต่พอเราจะทําทองหยิบเราจะต้องใช้น้ําเชื่อมที่น้ําเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นก็คือน้ําเชื่อมที่2ต่อจากฝอยทองส่วนทองหยอดนะครับนักเรียนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะใช้น้ําเชื่อมที่3ก็คือน้ําเชื่อมเข้มข้นน้ําเชื่อมเข้มข้นยังไงก็คือจะเกิดการเหนียวนะครับมันจะเป็นการหนืดนะครับอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับน้ําเชื่อมฝอยทองเนาะก็จะเป็นใสๆนะครับจะหยดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหยดน้ํานะครับจะไม่มีการข้นจนเป็นเส้นนะครับก็จะหยดเป็นสายนะครับแต่ถ้าน้ําเชื่อมทองหยอดมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับมันจะหยดเป็นเส้นตรงครับต่อมาน้ำเชื่อมเราได้ที่แล้วนักเรียนสังเกตว่ามันเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นมีน้ำพุขึ้นตรงกลางกระทะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะตักใบเตยออกนะครับอาจารย์ก็จะตักใบเตยออกนะครับแล้วก็เอาแยกออกครับขั้นตอนต่อมาอาจารย์จะต้องเบาไฟลงนะครับให้เป็นไฟกลางนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วตรงกลางเป็นเหมือนน้ำพุนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาไข่นะครับลงไปวนเนาะโดยการนะครับเทไข่ลงไปในกลวยนะครับและเราก็หยอดลงไปตรงไหนครับตรงกลางน้ําพุนะครับวนลงไปรอบแรกน้ําเชื่อมมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนอาจารย์ก็จะหยดไปก่อนสัก 2-3 หยดนะครับแล้วก็เอาออกนะครับน้ําเชื่อมเห็นไหมมันพอน้ําเชื่อมตอนแรกมันยังไม่มีไข่เนี่ยเส้นมันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ไม่จับตัวเป็นก้อนมันก็จะเป็นไข่เป็นยังไงครับมันก็จะเป็นแบบเส้นแตกๆออกจากกันนะครับก็ยังไม่ได้นะครับทีเนี้ยพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยในน้ําเชื่อมเนี่ยมันมีส่วนผสมของไข่แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าฝอยทองที่ถูกต้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับมานี่ครับเราก็ยกขึ้นมานะครับกลวยนะครับจับนะครับแล้วยกขึ้นมานะครับวนนะครับวนยกสูงยกต่ำนะครับขึ้นอยู่กับความที่เราต้องการเราต้องการเส้นใหญ่ก็ยกสูงนะครับต้องการเส้นเล็กก็ยกต่ำนะครับวนนะครับประมาณกี่รอบ10 20 30รอบนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าต้องการเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับต้องการแพ้มากหรือแพ้น้อยนะครับก็วนตรงกลางนะครับอาจารย์ก็วนประมาณสัก 20-30 รอบนะครับแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ปิดรูนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใช้อุปกรณ์ที่สำคัญก็คือตะเกียบนะครับใช้ตะเกียบ1คู่นะครับใช้ตะเกียบเพื่ออะไรใช้ตะเกียบเพื่อจัดนะครับจัดทรงเรามาดูนะในกระทะนะครับตอนนี้ฝอยทองเราได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะจิบขึ้นมานะครับจะใช้ตะเกียบ1ข้างนะครับสำหรับการอะไรครับจุ่มล้างนะครับล้างน้ําเชื่อมเห็นไหมนักเรียนตอนนี้
เป็นยังไงครับฝอยทองเราเป็นแพรแล้วสวยแล้วนะครับแล้วก็จุ่มล้างน้ําเชื่อมเพื่ออะไรครับเพื่อล้างฟองออกนะครับทีนี้เราก็จะทํายังไงต่อเราก็จะใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามเนี่ยนะครับในการจัดทรงนะครับเพื่อพักนะครับเราเห็นแล้วฝอยทองเราได้แล้วนะครับทีนี้เราทํายังไงต่อนํามาพักไว้บนตะแกรงนะครับเพื่อเสด็จน้ําเชื่อมนะครับแล้วก็จะพักไว้แล้วก็พับทบนะครับเพื่อเสด็จน้ําเชื่อมสังเกตได้ว่าสีเป็นยังไงครับสีเหลืองนะครับทองนะครับสีออกส้มนะครับทีนี้เราก็จะเบาไฟลงอีกนิดนึงนะครับไฟอาจารย์ไฟแรงไปเบาไฟนะครับเราก็จะหยอดต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ30-40รอบนะครับแล้วแต่เราก็วนตรงกลางนะครับตรงที่มีน้ําเดือดวนเลยนะครับวนลงไปแล้วก็จะวนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้ขั้นตอนเดิมใช้ตะเกียบนะครับในการรวมนะครับรวมเส้นรวมแพรรวมให้เป็นแพรนะครับควักนะครับกวาดไปกวาดน้ําเชื่อมนะครับกวาดตัวฝอยทองในน้ําเชื่อมให้เป็นสายนะครับแล้วนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเส้นแพรสวยงามก็ใช้ตะเกียบอีกหนึ่งด้ามนะครับพับจบนะครับตั้งทบแล้วก็พับเข้านะครับก็จะเป็นหนึ่งแพรแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆจนครบนะครับจนจบแล้วก็จะเทไปแล้วก็จะวนไปนะครับวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆถ้านักเรียนอยากได้แพรใหญ่หน่อยก็วนนานขึ้นนะครับแล้วก็จะวนตรงกลางน้ำพุที่มันเดือดๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วนตรงที่เป็นน้ำเชื่อมเดือดๆนะครับเส้นฝอยทองมันจะไม่สุกนะครับฉันก็วนปุ๊บแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบในการล้างน้ำเชื่อมนะครับล้างน้ำเชื่อมกับตัวฝอยทองสีที่เราเห็นก็จะได้เป็นแพรแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแล้วก็ทำเป็นแพรเพื่อเสด็จน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนนี้ต่อมาเนี่ยมันจะมีเศษของไข่อยู่แล้วก็ตักออกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับในการทําแพรต่อไปนะครับแล้วก็ตักเนาะแล้วเราก็มาวนต่อนะครับก็หยอดไปนะครับไม่ต้องวนเร็วมากนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับก็วนไปนะครับให้มันเกิดเส้นตรงกลางนะครับฝอยทองเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการชํานาญนะครับเวลาเราทําไปมันก็จะชํานาญการนะครับเส้นก็จะสวยงามความหมายของฝอยทองนะครับถ้าใช้ในงานแต่งเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเป็นความรักที่ยืนยาวนะครับตามเส้นฝอยทองเนาะแต่ว่าความงานแต่งก็จะไม่ค่อยนิยมทําฝอยทองในงานแต่งส่วนใหญ่ก็จะซื้อนะครับถ้าเราทําเองเนี่ยงานแต่งเจ้าภาพก็จะกลัวว่าอะไรกลัวว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําไม่เป็นเนี่ยแล้วพอดีว่าหยอดเส้นฝอยทองลงไปเนี่ยเส้นฝอยทองมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ต่อเนื่องเส้นขาดมันจากที่ขนมเป็นชื่อมงคลก็จะกลายเป็นชื่อไม่มงคลทันทีเพราะมันจะมีความหมายว่าถ้าใครทําฝอยทองแล้วไม่เป็นเส้นไม่เป็นแพรความรักก็จะขาดสะบั้นระหว่างการคบกันเขาก็เลยจะไม่นิยมทําในงานแต่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําในงานบุญงานบวชนะครับทีนี้ก็จะเป็นแพรใหญ่หน่อยนะครับอาจารย์ก็วนน้ำหน่อยเนาะก็จะเป็นแพรใหญ่นะครับก็จะมีความฉ่ําของน้ําเชื่อมนี่ครับแล้วเราก็เอามาพักไว้นะครับนี่ก็เป็นฝอยทองนะครับที่เราทํากันเสร็จแล้วนะครับเป็นแพรเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะวางใส่จานเนาะนะครับถาดนะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งถาดที่เป็นจานใส่แต่งจานแก้วทั่วไปนะครับหรือเราจะพับเป็นใบตองก็ได้นะครับใช้ใบตองรองกับถาดนะครับถาดจะเป็นการเย็บนะครับเป็นถาดเย็บเล็บเย็บแบบเล็บคุดนะครับหรือว่าเป็นลายต่างๆได้นะครับตามที่ทุกคนถนัดนะครับหรือมีเวลานะครับต่อไปก็นําฝอยทองนะครับที่เราทําเป็นแพรแล้วและเสด็จน้ําแห้งน้ําเชื่อมแห้งแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะเป็นชิ้นเลยนะครับจะมีความแห้งแล้วก็เอามาเรียงนะครับเอามาจัดใส่จานนะครับจัดใส่จานเราสามารถทานกับอะไรได้บ้างฝอยทองนะครับเราก็สามารถเอาไปทําใส่เป็นไส้ขนม
ต่างๆได้นะครับหรือนำมาทานเลยก็ได้นะครับแต่สมัยนี้ก็จะนิยมใส่ในพวกแต่งหน้าเค้กนะครับแต่งกับพวกใส่ในไส้ขนมปังนะครับหรือใส่กับพวกขนมต่างๆได้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับก็จะเอามาเรียงนะครับเรียงบนถาดใบตองนะครับสังเกตว่าเป็นเส้นแพรสวยงามนะครับสีนะครับก็จะมีสีออกนะครับเป็นสีออกส้มนะครับเหลืองส้มเนาะเป็นสีทองนะครับเป็นสีพวกนี้ได้จากอะไรครับได้จากไข่เป็ดกับไข่ไก่ที่เราเอามารวมกันถ้าเราใส่แต่ไข่เป็ดอย่างเดียวมันจะออกสีส้มนะครับจะทําให้ดูไม่น่าเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะชอบสีส้มนะครับแต่อย่างอาจารย์ใส่ไข่ไก่ไปด้วยเนี่ยทำให้เส้นมันดูมีความนุ่มนะครับดูไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับทำให้มันมีมิตินะครับในการรับประทานนะครับขนมไทยนะครับตระกูลทองนะครับทำไม่ยากนะครับจากบางคนอาจจะคิดว่าขนมไทยเนี่ยทำยากมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราศึกษานะครับหรือตั้งใจนะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฝอยทองของเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะครับแค่นักเรียนมีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์นะครับแต่เราก็มีความตั้งใจที่จะทํานะครับก็จะออกมาสําเร็จหน้าตาดีแบบนี้นะครับนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าอยากให้นักเรียนนะครับติดตามอาจารย์ต่อนะครับใน EP ต่อไปนะครับเราก็จะมาเรามาจะมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยอาจารย์จะนําอาหารหรือขนมไทยชนิดใดนะครับนํามาสอนนักเรียนอีกนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: door.
1: ตัว T ท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: ตัดระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ต่อรวด
0: ต่อรวด8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาถ้าตั้งเชื่อมขึ้นต่อเพจ PF

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: ปลาคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมันทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของหลักการออกแบบเสื้อผ้านะคะเราจะมาแนะนำวิธีการวาดหุ่นกันนะคะซึ่งการวาดหุ่นนั้นนะคะก็จะต้องมีหลักจำเป็นหรือหลักสำคัญนะคะในการที่เราจะต้องรู้ว่าสัดส่วนของร่างกายของหุ่นเรานะคะหรือมนุษย์เราเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ส่วนแล้วก็มีวิธีการวาดแบบไหนนะคะแล้วก็สัดส่วนแต่ละช่วงตัวหรือว่าช่วงของหุ่นนะคะจะต้องมีสัดส่วนแบบไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในวิธีการ

วาดนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าลักษณะของรูปร่างของหุ่นนะคะซึ่งอันนี้คุณครูก็นำมานะคะให้พวกเราได้ดูกันว่าในลักษณะของการที่เราจะดูก่อนว่าหุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยกี่ส่วนนะคะก็คือเริ่มจากตัวของหุ่นนะคะในส่วนของศีรษะคือส่วนที่1นะคะอันนี้คือส่วนที่1นะคะซึ่งโดยปกติเราแบ่งหุ่นนะคะออกเป็นทั้งหมด9ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนี่ก็คือส่วนศีรษะเห็นไหมคะส่วนแรกคือส่วนศีรษะนะคะส่วนที่2นะคะเป็นในลักษณะของเส้นอกตรงนี้นะคะส่วนที่2เดี๋ยวคุณครูจะลากลงไปในตัวของหุ่นให้ดูเลยนะคะอันนี้คือเส้นกลางนะคะตัวนี้คือเส้นกลางนะคะนี่เส้นกลางนะคะคือเส้นที่อยู่กลางตรงกลางของมนุษย์เรานะคะอันนี้คือเส้นกลางหรือว่าเส้นกลางหน้านะคะส่วนที่2นะคะก็คือเอวนะคะเอวส่วนที่2ก็คือเอวนะคะ1นะคะ1ตรงนี้นะคะคือศีรษะนะคะคือหัวนั่นเองนะคะ2นะคะตรงนี้นะคะคือเส้นอกนะคะ3คือเส้นเอวนะคะ3คือเส้นเอว4เส้นสะโพกล่างนะคะ4คือเส้นสะโพกล่างนะคะ5นะคะกับส่วนที่6นะคะคือส่วนของน่องนะคะไอ้ส่วนของเข่านะคะตรงนี้นะคะก็จะมี5แล้วก็6นะคะ6นี่คือหัวเข่านะคะ6นี่คือหัวเข่านะคะ7นะคะคือครึ่งแข้งนะคะ8นะคะตรงข้อเท้านะคะ8คือตรงข้อเท้า9ก็คือส่วนของรองเท้านั่นเองนะคะ9คือส่วนของรองเท้าเห็นไหมคะ1ศีรษะนะคะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนที่1คือศีรษะนะคะหรือหัวนะคะ2คือเส้นอกนะคะ3คือเส้นเอว4คือเส้นสะโพกล่างนะคะ5คือส่วนแบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพกล่างกับเข่านะคะ6คือเส้นเข่านะคะ7นะคะคือเส้นช่วงหน้าแข้งนะคะ8คือช่วงข้อเท้า9ก็คือช่วงของรองเท้านะคะทั้งหมดนี้จะมีทั้งหมด9ส่วนด้วยกันนะคะโดยปกติเวลาเราวาดหุ่นนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ส่วนนะคะซึ่งบางคนจะแบ่งเป็น10ส่วนนะคะก็แล้วแต่โดยมาตรฐานแล้วเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น9ส่วนนะคะเรามาดูกันในลักษณะของตัวที่เราแบ่งนะคะเป็น9ส่วนนะคะนะคะส่วนแรกนี้นะคะก็คือส่วนของศีรษะนะคะหรือหัวนะคะส่วนที่2นะคะช่วงนี้นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงคอลงมาถึงหน้าอกเลยนะคะอันนี้เป็นส่วนที่2นะคะจากนั้นช่วงหน้าอกลงมาถึงเอวนะคะเป็นส่วนที่3เอวถึงสะโพกล่างนะคะเป็นส่วนที่4นะคะสะโพกล่างถึงช่วงเราเรียกว่าท่อนขาบนนะคะก็เป็นช่วงที่5นะคะจากตรงท่อนขาบนมาถึงเข่านะคะเป็นช่วงที่6นะคะเข่ามาถึงด้านน่องด้านบนนะคะก็เป็นช่วงที่7นะคะข้อเท้าเป็นช่วงที่8แล้วก็ปลายขาเป็นช่วงที่9นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกวาดกันดูนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องแบ่งส่วนนะคะของตัวเราเรียกว่าตัวหุ่นก่อนนะคะแบ่งส่วนในลักษณะตอนแรกเนี่ยคุณครูก็จะแนะนำเป็นในเรื่องของเป็นลักษณะของหุ่นตรงก่อนนะคะวิธีเราแบ่งนะคะโดยปกติเนี่ยถ้ามือใหม่เนี่ยก็จะใช้ไม้บรรทัดแล้วก็แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันก็คือเราใช้1นิ้วนะคะแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันแต่คุณครูอยากให้เราฝึกในลักษณะที่ใช้สายตาในการแบ่งส่วนให้เท่าๆกันนะคะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะแต่ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่คล่องนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการลากเส้นนะคะนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบให้มันเป็นเส้นตรงเป๊ะนะคะคือเรารู้ว่านี่คือเส้นกลางเรานะคะแล้วเราก็แบ่งส่วนนะคะในแต่ละส่วนโดยที่เราใช้สายตามองให้แต่ละส่วนเท่าๆกันแบ่งออกเป็น9ส่วนก่อนนะคะส่วนที่1นะคะเราก็ติ๊กเอาไว้ก่อนนะคะส่วนที่1ส่วนที่2นะคะให้ลำดับของการแบ่งส่วนแต่ละส่วนเท่าๆกันนะคะส่วนที่3นะคะนะคะไล่ลำดับส่วนที่4ส่วนที่5นะคะส่วนที่6นะคะส่วนที่7ส่วนที่8แล้วก็ส่วนที่9การที่เราฝึกแบ่งแบบนี้นะคะจะทำให้เราชำนาญในการที่เราจะดีไซน์โดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดนะคะหรือว่าตัวที่เราจะมานำมาวัดนะคะคือเรากะด้วยสายตาว่าในแต่ละส่วนเนี้ยขอให้เท่าๆกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเวลาเราวาดนะคะหัวนะคะหรือศีรษะนะคะเราเลือกได้นะคะว่าเราจะวาดในลักษณะศีรษะกลมนะคะหรือว่าลีนะคะหรือว่าแบนหรือว่าเหลี่ยมนะคะในที่นี้นะคะที่นิยมที่สุดก็คือลักษณะของ

ศีรษะที่ออกเป็นรูปลิลีนะคะรูปลิลีในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ลองวาดขึ้นมานะคะแต่ก่อนที่เราจะวาดแบบนี้นะคะเราก็ต้องไปฝึกมือในการที่จะทําให้มือเราเนี่ยนุ่มนะคะไปขีดเส้นนะคะเส้นตรงเส้นหยักเส้นโค้งนะคะในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอนนะคะถ้าเรานั่งว่างๆนะคะเราก็ไปฝึกนะคะทําให้มือเรานุ่มนะคะเห็นไหมคะไปฝึกเส้นก่อนนะคะย้อนไปย้อนกลับนี่เห็นไหมคะไปฝึกเพื่อให้มือเรานุ่มนะคะอันนี้คือการฝึกเรียกว่าการฝึกเส้นนะคะเพื่อให้มือเรานุ่มนะคะการวาดรูปวงลีนะคะเราต้องไปฝึกเยอะๆฝึกวาดเยอะๆนะคะเพื่อให้เราได้รูปหน้าคนเห็นไหมคะนี่เราต้องไปฝึกวาดเยอะๆเลยนะคะเห็นไหมคะการขีดเส้นให้ยาวๆเพื่อเราจะได้ลากเส้นกลางหน้าได้เห็นไหมคะนี่เส้นเราก็จะตรงนะคะฝึกเส้นตรงนะคะนี่เราต้องฝึกให้มือเรานุ่มก่อนนะคะพอมือเรานุ่มปุ๊บเวลาเราจะขีดโค้งอะไรเราก็จะง่ายขึ้นฝึกเส้นโค้งนะคะย้อนกลับนะคะนี่เป็นการฝึกพื้นฐานนะคะก่อนที่เราจะเรียนดีไซน์นะคะหรือการเรียนวาดหุ่นนะคะเราก็จะต้องมีการทําเส้นนะคะเพื่อทําให้มือเราเนี่ยนุ่มและพริ้วเวลาเราวาดรูปก็จะได้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะการแบ่งส่วนของการวาดหุ่นก่อนนะคะอันนี้ส่วนแรกนะคะก็คือหัวหรือศีรษะต่อไปนะคะเราแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะเราแบ่งครึ่งศีรษะเนี่ยเราจะได้เส้นตานะคะเส้นนี้คือเส้นดวงตาหรือเป็นเส้นที่เราแบ่งนะคะอันนี้คือตานะคะจากนั้นนะคะจากตรงช่วงตากับตรงช่วงคางเราเนี่ยเราแบ่งครึ่งก็จะเป็นจมูกเรานะคะตรงนี้จะเป็นเส้นจมูกแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีก็คือจะเป็นเส้นปากนะคะคราวนี้เวลาเราแบ่งส่วนปุ๊บนะคะช่วงคอนะคะในส่วนที่2อันนี้คือส่วนที่1นะคะอันนี้คือส่วนที่2เราจะต้องแบ่งครึ่งนะคะเพื่อเราจะได้แนวตั้งของคอลงมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะแนวตั้งของคออันนี้คือส่วนที่2นะคะจากนั้นเราแบ่งครึ่งนะคะแนวตั้งของคอตรงนี้นะคะเราแบ่งครึ่งตรงนี้คือปุ่มกลางหน้าเราหรือปุ่มคอหน้าเรานะคะการวาดหุ่นเนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงในลักษณะการวาดเสื้อผ้าด้วยนะคะคราวนี้ในจุดตรงนี้นะคะคือการที่เราแบ่งครึ่งตรงด้านแบ่งครึ่งตรงศีรษะเรานะคะก็วัดออกมาเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งนี่จากนั้นอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราให้ไหลออกมาอีกครึ่งหนึ่งเพื่อเราจะได้แนวเส้นไหลนะคะเราก็ลากเส้นเชื่อมต่อในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเราจะต้องดูก่อนว่าศีรษะนะคะแบ่งครึ่งศีรษะเราจะได้เส้นตานะคะนี่คือดวงตานะคะจากนั้นจากดวงตากับคางเราแบ่งครึ่งจะเป็นจมูกนะคะจากจมูกถึงคางเราแบ่งครึ่งก็จะเป็นปากนะคะลากเส้นตรงลงมาเป็นลำคอนะคะจากนั้นในส่วนที่2เราแบ่งครึ่งนะคะเพื่อจะได้ให้มีลักษณะของลำคอตรงลงมาแบ่งครึ่งลำคอนะคะเราก็จะได้เส้นตะเข็บไหลไหมคะช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะก็คือช่วงกว้างนะคะช่วงกว้างของด้านศีรษะเรานั่นเองนะคะแล้วก็เอามาอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้แนวตะเข็บไหลนะคะจากนั้นในช่วงที่3นะคะ4คุณครูจะเขียนส่วนต่างๆไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยคืออะไรนะคะแต่ละส่วนนี่คืออะไรจากนั้นนะคะส่วนที่3คือช่วงเอวเรานะคะช่วงเอวเราตรงนี้คือช่วงของเอวเรานะคะเราก็ได้จากการแบ่งครึ่งนะคะช่วงอกกับช่วงนี้เราแบ่งครึ่งเราก็จะได้ตำแหน่งเอวนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าสัดส่วนที่แท้จริงนะคะในการที่เราจะวาดหุ่นเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะไม่อย่างนั้นเราวาดไม่ได้นะคะลากไหล่นะคะมาเจอกับเอวนี่เราลากมาเจอกันแบบนี้นะคะนี่นะคะลากมาเจอกันก่อนช่วงนี้นะคะก็คือช่วงหน้าอกนะคะช่วงนี้คือช่วงหน้าอกนะคะคือช่วงที่2นะคะจากนั้นนะคะในลักษณะของไหล่เรานะคะถ้าเราขีดตรงลงมานะคะก็คือความกว้างของสะโพกนี่นะคะไหล่ลากตรงลงมาคือความกว้างของสะโพกตรงนี้เราต้องรู้จุดก่อนนะคะจากไหล่นะคะลากตรงลงมานี่นะคะคือความกว้างของสะโพกนะคะเราต้องรู้นะคะจุดนี้นะคะไม่อย่างนั้นเวลาเราวาดไปสะโพกอาจจะแคบนะคะหรือว่าเล็กหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะเราต้องรู้ว่าจากไหล่ที่เราลากตรงลงมาเนี่ยนะคะคือความกว้างของแนวสะโพกเราเห็นไหมคะเห็นไหมคะส่วนตัวนี้นะคะจากอกเราถึงเอวเรานี่เราแบ่งครึ่งปุ๊บเราก็จะได้เป็นความ

กว้างของเอวนะคะส่วนนี้ที่เราแบ่งครึ่งเราดึงมาครึ่งหนึ่งก็จะเป็นความกว้างของเอวเราเห็นไหมคะตรงนี้เราจะต้องจําให้แม่นเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของสัดส่วนนะคะซึ่งถ้าเราจําตรงส่วนนี้ไม่ได้เราไม่สมดุลได้นะคะทวนกันอีกครั้งนึงค่ะส่วนที่1นะคะศีรษะหรือว่าหัวนะคะหรือว่าหัวนะคะส่วนที่2นะคะตรงสิ้นสุดตรงนี้เราเรียกว่าอกนะคะส่วนที่3เอวนะคะส่วนที่4สะโพกนะคะซึ่งตอนนี้เราถึงส่วนที่4แล้วนะคะสะโพกนี้เป็นตัวตัดนะคะตัดหุ่นท่อนบนนะคะท่อนบนเราเสร็จแล้วตอนนี้เราท่อนบนเราเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มวาดในท่อนล่างนะคะท่อนล่างซึ่งนะคะเข่านะคะเข่าเป็นตัวเราเรียกว่าเป็นตัวแบ่งนะคะเป็นช่วงที่6นี่คือเข่านะคะแล้วก็ข้อเท้าในช่วงที่8แล้วก็เท้าในช่วงที่9นะคะตรงส่วนนี้นะคะคราวนี้ท่อนบนเราเสร็จแล้วเราจะมาทําท่อนล่างกันนะคะเริ่มจากตรงเข่านะคะเราแบ่งนะคะแบ่งช่วงสะโพกตรงนี้เราก็จะได้แนวเส้นเข่าลงมาเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะคือเส้นเข่าเรานะคะแบ่งลงมานี่คือเส้นเข่าลากเส้นนะคะตรงๆลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ช่วงเส้นเข่าจากนั้นนะคะตรงข้อเท้าเราแบ่งเข่าเราก็จะได้ส่วนของข้อเท้านะคะนี่นะคะไล่ลงมาก็จะเป็นตําแหน่งของข้อเท้านะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีน่องนิดๆเราก็ต้องปูดน่องหน่อยๆนะคะลักษณะโค้งให้เป็นลักษณะน่องนิดๆนะคะก็จะเป็นข้อเท้าเราจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรองเท้าเราเห็นไหมคะเห็นไหมคะรองเท้าเรานี่ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ลากลงมานะคะอันนี้ในลักษณะของหุ่นตรงนะคะหุ่นตรงลากลงมานะคะตรงนี้เราก็จะปูดนิดๆให้มันเป็นลักษณะของน่องนะคะแล้วเราก็วาดในรูปของรองเท้านะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือในลักษณะของท่อนบนกับท่อนล่างเราต้องฝึกการแบ่งก่อนพอเราได้การแบ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดให้สวยงามอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้ในลักษณะของมือนะคะมือเราก็จะมีแขนท่อนบนนะคะกับแขนท่อนล่างนะคะนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะซึ่งเราจะทำมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อศอกนะคะข้อศอกเราแบ่งลงมานะคะเป็นข้อศอกตรงนี้ก็จะเป็นข้อมือเรานะคะต่ำลงมาสักนิดนึงจากสะโพกล่างนะคะจากนั้นเราก็จะมาเรียนเรื่องมือกันนะคะนี่เดี๋ยวคุณครูจะสอนการวาดมือแยกเป็นชิ้นส่วนให้ดูอีกทีนึงนะตอนนี้เราต้องรู้ก่อนว่านะคะตรงช่วงเอวเรานะคะก็คือข้อศอกนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงช่วงที่แบ่งครึ่งระหว่างช่วงสะโพกนะคะกับช่วงน่องนะคะตรงช่วงด้านเราเรียกว่าท่อนบนขานะคะช่วงที่แบ่งครึ่งก็จะเป็นข้อมือนะคะนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะลงมานะคะในลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการทําตําแหน่งข้อศอกอันนี้นะคะแล้วก็ข้อมือนะคะส่วนข้อศอกเนี่ยกับตรงส่วนข้อมือเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะคะของตรงนี้ก็จะมาเป็นส่วนของมือเรานะคะต้องรู้ตรงนี้ก่อนต้องรู้หลักตรงนี้ก่อนเราถึงจะวาดหุ่นออกมาได้ถูกสัดส่วนนะคะคราวนี้เรามาดูการวาดเร็วๆกันนิดหนึ่งนะคะว่าลักษณะการวาดนะคะเราจะวาดอย่างไรบ้างนะคะลากเส้นนะคะเห็นไหมคะถ้าเราฝึกนานๆเนี่ยเราจะลากได้เป็นเส้นตรงคุณครูไม่แนะนําให้ใช้ไม้บรรทัดเพราะว่าการใช้ไม้บรรทัดปุ๊บเส้นของหุ่นเราจะแข็งกระด้างไม่อ่อนนุ่มนะคะดูแล้วไม่พิ้วไหวแต่ถ้าใครก็ตามที่ยังวาดไม่เก่งนะคะก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดในการลากเส้นก็ได้จากนั้นค่ะแบ่งส่วนนะคะให้เท่าๆกันทั้ง9ส่วนนะคะฝึกดูค่ะต้องฝึกนะคะพอเราฝึกได้เนี่ยเราจะก็จะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆเลย1 2เห็นมั้ยคะ4เห็นมั้ยคะ5เห็นมั้ยคะ6เห็นมั้ยคะ7นะคะ8 9แรกๆเราอาจจะแบ่งไม่เท่ากันแต่พอเราฝึกไปนานๆเราก็จะเกิดความชำนาญนะคะจากนั้นนะคะเริ่มวาดศีรษะก่อนอันดับแรกนะคะวาดให้ศีรษะมีลักษณะเป็นรูปวงรีนะคะเริ่มเลยนะคะนี่เป็นรูปวงรีแบ่งครึ่งนะคะเป็นตานะคะแบ่งครึ่งเป็นตานะคะแบ่งครึ่งอีกเป็นจมูกนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งอีกก็เป็นปากนะคะพอในส่วนที่2ของเรานะคะเราก็แบ่งครึ่งนะคะเพื่อจะ

ลากลำคลองเราตรงลงมานะคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งตรงนี้นะคะให้เป็นเส้นบ่าเรานะคะเป็นเส้นตะเข็บไหลจากนั้นนะคะแบ่งครึ่งตรงด้านศีรษะนะคะลากลงมานะคะเอวนะคะเอวนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะก็จะเกิดเส้นเอวเรานะคะแบ่งปุ๊บลากเส้นตรงลงมายังไม่ต้องยังไม่ต้องคํานวณว่าอุ๊ยจะต้องเท่ากันเป๊ะนะคะคือให้กะสัดส่วนให้เก่งก่อนนะคะต่อไปเส้นสะโพกเรานะคะลากตรงลงมานี่คะเป็นเส้นสะโพกนี่คะจากนั้นเส้นเข่านะคะแบ่งครึ่งลงมานะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูก็จะไม่ให้เราใช้เส้นปะแล้วนะคะจะให้วาดโดยการกะได้เลยนะคะลงมาเป็นข้อเท้าเห็นไหมคะมีน่องนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นข้อเท้าแล้วก็เป็นรองเท้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะไม่มีเส้นปะแล้วนะคะตอนนี้ยังให้ใช้เส้นปะได้อยู่ต่อไปเราก็จะต้องกะได้เองนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ลากมาเจอกันนะคะข้อเท้านะคะนี่เป็นหัวเข่าของเราก่อนนะคะแล้วก็ส่วนของข้อเท้านะคะตอนนี้ครูยังให้ประเส้นได้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวต่อไปจะไม่ให้ประแล้วนะคะแน่เห็นไหมคะตรงนี้เรายังประเส้นได้อยู่นะคะนะคะในส่วนของแขนนะคะเห็นไหมคะ1 2อีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะส่วนของแขนนะคะนี่เป็นข้อศอกนะคะเป็นข้อมือนะคะแล้วก็แบ่งตรงนี้เป็น4ส่วนนะคะลากนิ้วลงมานะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยถ้าเรากะสัดส่วนได้แล้วเราจะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะไม่ให้เราใช้เส้นปะนะคะอันนี้เรายังให้ใช้เส้นปะกันอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวพอเรารู้จักที่จะแบ่งสัดส่วนถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะไม่ใช้เส้นปะแล้วนะคะอันนี้คุณครูยังให้ใช้เส้นปะอยู่เพราะว่าเราจะได้กะได้ถูกต้องนะคะอันนี้คือลักษณะสำคัญนะคะในการที่เราจะวาดโครงร่างของหุ่นเพื่อนำไปใส่เสื้อผ้าแบบต่างๆนะคะคราวนี้นะคะพอเราได้โครงร่างของหุ่นแล้วเรารู้แล้วว่าหุ่นมีทั้งหมด9ส่วนนะคะส่วนที่1นะคะก็คือหัวส่วนที่2อกส่วนที่3เอวส่วนที่4สะโพกล่างส่วนที่5นะคะก็เป็นท่อนขาท่อนบนส่วนที่6เป็นเข่าส่วนที่7ท่อนขาล่างท่อนบนนะคะหรือพวกตรงน่องนะคะส่วนที่8ข้อเท้าส่วนที่9คือรองเท้าเราจะต้องได้สัดส่วนตรงนี้ให้รู้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างใน9ส่วนของเรานะคะจากนั้นเราก็มาดูว่าความกว้างของไหล่หุ่นนะคะได้มาจากความกว้างของศีรษะเรานะคะแล้วก็บวกไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ความกว้างของไหล่นะคะจากนั้นความกว้างของเอวเราก็ได้จากตรงส่วนอกถึงเอวเราแบ่งครึ่งเราก็จะได้ความกว้างของเอวตรงส่วนนี้นะคะจากนั้นนะคะเราตีตำแหน่งเส้นตะเข็บไหล่ตรงลงมาก็จะเป็นความกว้างของสะโพกนะคะครึ่งหนึ่งของสะโพกแบ่งลงมาก็จะเป็นเข่านะคะจากนั้นครึ่งหนึ่งของเข่าแบ่งลงมาก็จะเป็นข้อเท้านะคะแล้วก็จะเป็นรองเท้าตรงส่วนนี้ต้องจำให้ได้นะคะมิฉะนั้นหุ่นของเราจะไม่สมส่วนนะคะจะผอมไปอ้วนไปไม่สมส่วนเวลาเราวาดเสื้อผ้าใส่ก็จะไม่สวยงามนะคะจากนั้นค่ะมาดูที่แขนนะคะแขนนะคะถึงเอวเนี่ยเป็นข้อศอกนะคะจากนั้นนะคะถึงช่วงสะโพกก็จะเป็นข้อมือแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของช่วงนี้ก็จะเป็นมือนะคะเห็นไหมคะต้องได้สัดส่วนตรงนี้ก่อนมิฉะนั้นวาดรูปออกมาก็จะไม่สวยนะคะวาดหุ่นออกมาก็จะไม่สวยไม่สมส่วนเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะไม่สวยนะคะคราวนี้เทคนิคค่ะเทคนิคที่คุณครูจะสอนนะคะเทคนิคในเรื่องของเส้นกลางหน้านะคะซึ่งเมื่อกี้ที่คุณครูวาดนั้นเป็นลักษณะของเส้นตรงนะคะเส้นกลางหน้านะคะก็คือเส้นนี้แหละค่ะที่เราวาดลงมานี่นะคะนี่คือเส้นกลางหน้าในการวาดหุ่นนะคะในการวาดหุ่นนะคะหุ่นเนี่ยไม่ได้ยืนเป็นลักษณะตรงซะทีเดียวนะคะเห็นไหมคะก็จะมีการเอียงกันบ้างนะคะเส้นเอวเฉียงขึ้นเส้นสะโพกเฉียงขึ้นบ้างแหละนะคะไหลลงมาบ้างเข่าไม่เท่ากันบ้างนะคะ
เมื่อกี้นี่ที่คุณครูสอนเราว่าเป็นลักษณะของหุ่น

ัวตรงแต่คราวนี้ถ้าเรามาวาดหุ่นในลักษณะที่มีลีลาและมีการโพสท่าขึ้นมาและเราจะวาดอย่างไรนะคะหลักของมันอยู่ตรงนี้ค่ะหลักของมันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาขีดให้เส้นทุกเส้นครบ9ส่วนก่อนแล้วก็เป็นเส้นที่เป็นลักษณะเส้นตรงนะคะเริ่มจากส่วนที่1ก่อนนะคะนี่ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3นะคะท่องไปในใจด้วยส่วนที่1ศีรษะหรือหัว2หน้าอกนะคะ3เอว4สะโพกล่าง5ท่อนขาท่อนบน6เข่า7ท่อนขาท่อนล่างหรือน่อง8นะคะข้อเท้า9นะคะรองเท้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ9ส่วนนะคะเราจึงจะมาล่างเส้นกลางหน้ามาดูที่หุ่นตัวนี้ก่อนง่ายง่ายนะคะในลักษณะว่าถัดจากความยืนตรงมานิดนึงนะคะก็มีการลักษณะเหมือนการก้าวเดินนะคะตรงส่วนนี้คุณครูอยากให้เรามองเห็นว่านะคะคุณครูจะแบ่งเห็นไหมคะแบ่งนะคะกึ่งกลางเหมือนที่คุณครูวาดเลยนะคะแล้วท่อนแรกนะคะก็คือหัวเห็นไหมคะอกเอวนะคะคุณครูจะวาดตามลักษณะของการยืนของหุ่นเอวเฉียงนิดๆเห็นไหมคะสะโพกเฉียงนิดๆ นะคะเข่าเฉียงเห็นไหมคะน่องเฉียงเห็นไหมคะเท้าเฉียงข้อเท้าเฉียงเราจะต้องจับหลักทั้งหมดนี้9ส่วนนี้เพื่อนะคะจะมาใส่ในเส้นหลักของเราตรงนี้ให้ได้ก่อนเห็นไหมคะเรามาดูตรงนี้นะคะหน้านะคะรูปหน้าของหุ่นยังเป็นลักษณะตรงเราก็วาดเลยค่ะเห็นไหมคะยังเป็นลักษณะตรงเราก็วาดตรงๆเห็นไหมคะคราวนี้เส้นนะคะเกิดการเบี่ยงที่หน้าอกนิดนึงอันนี้คือเส้นอกนะคะนี่คือเส้นอกของเราก็จะมีการเบี่ยงนิดนึงอันนี้แบ่งครึ่งก่อนนะคะแบ่งครึ่งเพื่อเราจะได้เส้นนี้ก่อนนะคะไหล่นะคะไหล่คือตำแหน่งนี้เฉียงขึ้นนิดนึงนะคะเราก็ลากเส้นจากที่เคยเป็นเส้นตรงอยู่จะมีลักษณะเฉียงขึ้นอกนะคะเฉียงขึ้นนิดนึงไม่เยอะนะคะดูจากแม่แบบที่เราจะวาดหุ่นมาใส่กับตัวเรานะคะเอวเห็นไหมคะเฉียงขึ้นนิดนึงนะคะเฉียงขึ้นนิดนึงเราจะต้องลากเส้นความเป็นจริงของหุ่นที่เราจะวาดกับเส้นเฉียงนะคะที่เป็นแม่แบบหุ่นเราเนี่ยจะต้องมีลักษณะเฉียงคล้ายกันนะคะคราวนี้เข่าเห็นไหมคะเอียงขึ้นมาแล้วเข่าเอียงขึ้นมาเราก็จะต้องเอียงตามเห็นไหมคะน่องเห็นไหมคะน่องเอียงขึ้นมาแล้วนะคะน่องข้อเท้าเอียงขึ้นมาเท้าเอียงขึ้นมาเห็นไหมคะลักษณะสเต็ปเอียงขึ้นตามเส้นนะคะคราวนี้นะคะเส้นกลางหน้ายังเป็นเส้นตรงอยู่เราก็ลากเป็นเส้นตรงนะคะจากนั้นก็เริ่มไล่นะคะให้ลักษณะของจุดต่างๆนะคะตามที่คุณครูสอนว่าแบ่งครึ่งอย่างไรตอนนี้ครูจะไม่ให้ลากเส้นปะแล้วนะคะนี่ให้เราลากเส้นนะคะมาเจอกันก่อนจากนั้นนะคะสะโพกของเราเฉียงขึ้นนะคะนะคะสะโพกเฉียงขึ้นนะคะตามนางแบบเลยนะคะตามนางแบบเลยนะคะนะคะทุกเส้นเฉียงขึ้นหมดเลยนะคะลักษณะตรงนี้นะคะมีการกางขาออกเล็กน้อยนะคะเหมือนลักษณะของการเดินเราก็แยกเส้นขาออกมานิดหนึ่งนะคะแยกเส้นขาออกมานิดหนึ่งเห็นไหมคะจากนั้นนะคะหัวเข่าเหมือนเดิมค่ะแบ่งครึ่งสะโพกก็จะเป็นเส้นหัวเข่านะคะนี่เป็นเส้นหัวเข่านะคะด้านนี้หัวเข่าจะยาวกว่าด้านนี้หัวเข่าจะสั้นกว่าเราดูในลักษณะของรูปทรงของหุ่นที่เราวาดนะคะที่เราฝึกวาดนะคะเห็นไหมคะนะคะจากนั้นนะคะเป็นช่วงของน่องแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นช่วงของน่องแล้วนี่เห็นไหมคะเราก็ลากนะคะตรงนี้เป็นนี่เห็นไหมคะนี่เท้าเนี่ยเริ่มมีการเดินลักษณะของเท้าก็จะเฉียงขึ้นเห็นไหมคะนี่นะคะเราต้องฝึกนะคะฝึกวาดนะคะจากนะคะมีลักษณะของความเหลื่อมล้ำและฝึกวาดจากต้นแบบเพื่อจะมาวาดในแบบของเรานะคะให้มีลักษณะที่มีแอคนะคะหรือว่ามีการโพสท่าในแต่ละแบบให้เหมือนกันเห็นไหมคะคราวนี้นะคะเห็นไหมคะมือเริ่มมือนะคะมาแล้วนี่เป็นช่วงของข้อศอกนะคะนี่ช่วงของข้อศอก
นะคะแล้วเราก็ลากตรงนี้ลงมาเห็นไหมคะเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วมือนะคะแบ่งมาอันนี้ยังคงเป็นลักษณะเส้นตรงนะคะเส้นตรงซึ่งยังใกล้เคียงกับรูปแบบที่คุณครูสอนในครั้งแรกนะคะตัวนี้เรามาดัดแปลงให้มีลักษณะการโพสท่าเหมือนกำลังจะก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่เคยตรงก็จะเอียงขึ้นนิดนึงนะคะเราก็นำแม่แบบที่เราจะวาดนะคะมาขีด9ส่วนเหมือนกับตัวที่เราวาดจากนั้นเราก็มาดูว่าเส้นอกตรงไหมหรือว่าเอียงเราก็ขีดเส้นเฉียงตามนะคะแล้วเราก็มาวาดในตัวแบบของเราที่เราจะวาดนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็วาดลงมานะคะวาดลงมานะคะแบ่งส่วนตามที่ครูสอนในข้างต้นแล้วนะคะเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะลักษณะที่เราทำนะคะคัดลอกมาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้เราไปหารูปโพสต์สวยๆมาเพื่อมาฝึกวาดหุ่นในรูปร่างลักษณะท่าทางต่างๆเดี๋ยวคุณครูจะลองวาดให้เราดูในหลายๆโพสต์นะคะฝึกให้เราวาดในหลายๆรูปร่างนะคะตอนนี้เรายังใช้เส้นกลางหน้าเป็นเส้นตรงอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเอียงเส้นกลางหน้าแล้วมีลักษณะเป็นแบบไหนการฝึกการวาดหุ่นเนี่ยจะต้องฝึกบ่อยๆนะคะเราจะเกิดความชำนาญแล้วเราจึงจะวาดได้สวยนะคะขั้นแรกต้องฝึกวาดแบบที่คุณครูสอนก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลากเส้นการแบ่งส่วนนะคะแล้วก็การวาดว่าส่วนไหนคืออะไรนะคะแล้วก็วาดความกว้างของแต่ละส่วนนั้นมาจากสิ่งใดมาจากการกำหนดส่วนไหนพอเราได้ตรงนั้นแล้วนะคะฝึกวาดให้เก่งก่อนนะคะตัวแรกอาจจะยังไม่สวยนะคะวาดไปหลายๆตัวพอเราวาดได้สวยงามแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนโพสต์ไม่ยืนตรงและนะคะมามีการเอียงนิดนึงมีการก้าวขาให้รูปร่างลักษณะการโพสของเราสวยงามขึ้นนะคะเอียงขึ้นมีการแอคท่ามีการโพสท่าไปในท่าต่างๆเพื่อจะมาทำให้เวลาที่เราวาดรูปเสื้อผ้าใส่ลงไปในหุ่นก็จะมีลักษณะเป็นมิติดูสวยงามขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวาดเนี่ยฝึกวาดเยอะๆค่ะเกิดทักษะขึ้นเราถึงจะวาดได้สวยขึ้นนะคะครั้งแรกอาจจะยังวาดดูแล้วไม่ค่อยสวยงามแต่ขอให้รู้สัดส่วนแล้วก็รู้ว่าตรงไหนจะต้องแบ่งส่วนเท่าไหร่ก่อนนะคะนั่นคือขั้นต้นเลยพอเราวาดตรงนั้นได้ชำนาญแล้วจำสัดส่วนได้แล้วจึงจะค่อยมาเริ่มวาดนะคะให้มีลักษณะเป็นรูปร่างการโพสท่าต่างๆนะคะคุณครูแนะนำแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าขอให้ฝึกวาดแล้วรู้สัดส่วนก่อนแล้วค่อยๆวาดทีละส่วนก่อนจึงค่อยมาวาดนะคะเป็นตัวหุ่นในรูปร่างของการโพสต์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกในหลายๆตัวเนาะเพราะว่าเราจะได้ฝึกความชำนาญกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะวาดให้ดูหลายๆโพสต์นะคะนี่โพสต์นี้นะคะก็จะเป็นโพสต์ที่เราเรียกว่าเริ่มจะมีการยืนนะคะที่เอียงตัวขึ้นนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการวาดยังไงอันดับแรกเหมือนเดิมค่ะขีดเส้นตรงก่อนนะคะเนี่ยขั้นแรกเลยนะคะคุณครูจะย้ําในทุกๆครั้งที่คุณครูวาดขั้นแรกเลยขีดเส้นตรงลงมาก่อนจากนั้นค่ะแบ่งออกเป็น9ส่วนค่ะท่องไว้ในใจเลยนะคะว่าแต่ละส่วนคืออะไรบ้างนะคะส่วนที่1หัวนะคะส่วนที่2 1หัว2อก3เอว4สะโพกล่าง5นะคะก็คือท่อนบนของส่วนขา6นะคะเข่า7น่องนะคะ8ข้อเท้าแล้วก็9นะคะรองเท้าถ้าเราท่องจำได้แบบนี้แล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะคราวนี้นะคะเราก็มาดูตัวต้นแบบของเราเห็นไหมคะนี่อันนี้คือตัวต้นแบบนะคะที่คุณครูจะฝึกเราวาดกันนะคะในตัวนี้นะคะตัวต่อไปนี่เห็นไหมคะเริ่มมีการเอียงเห็นไหมคะเริ่มมีการเอียงคุณครูจะใช้หมึกแดงนะคะทำให้เราเห็นนะคะอันนี้ลักษณะเห็นไหมคะเริ่มเอียงแล้วเห็นไหมคะเริ่มเอียงแล้วก็มีการโพสท่าด้วยเห็นไหมคะนี่ดูเส้นแดงครูนะคะเอวเห็นไหมคะยืนตัวตรงแหละค่ะแต่มีการบิดนะคะมีการบิดลำตัว
ซึ่งไม่วาดยากนะคะนี่จะวาดยังไม่ยากสําหรับมือใหม่ที่เราค่อยๆฝึกวาดนะคะอันนี้ก็ยังไม่วาดเส้นไหล่เห็นไหมคะเริ่มเอียงขึ้นเห็นไหมคะ

อกเห็นไหมคะเส้นอกเห็นไหมคะเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเวลาเราวาดเนี่ยจะง่ายขึ้นนะคะสะโพกนะคะเส้นสะโพกเป็นเส้นตรงท่อนบนเข่าเห็นไหมคะน่องข้อเท้าแล้วก็เท้านะคะแต่รูปร่างตรงนี้เห็นไหมคะเราจะต้องรู้แนวรู้หลักนะคะนี่คือเส้นที่คุณครูแนะนำเราก่อนนะคะจากนั้น

นี่ที่เราจะเรียนแบบนะคะอันนี้คือตัวแม่แบบเราเราจะเรียนแบบโพสต์นี้นะคะหรือแอคนี้นะคะเรามาดูกันเราสังเกตจากศีรษะเขาก็ยังเป็นลักษณะรูปร่างเห็นไหมคะลีลีอยู่เห็นไหมคะแต่ศีรษะก็เนี่ยคะเริ่มเอียงละนิดนึงนิดนึงเห็นไหมคะนิดนึงคอลำคอลงมาเพราะว่าลำคอเขาก็จะลงมาแต่เห็นไหมคะเราเริ่มเห็นว่ามีการเอียงนิดๆแล้วเราก็ต้องเอียงนะคะนิดๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะครูเอียงตามแล้วเห็นไหมคะเอียงนิดๆนะคะนี่เห็นไหมคะเอียงนิดๆจากนั้นค่ะตรงลักษณะตัวเสื้อนะคะตรงที่เป็นลักษณะของด้านเอวนะคะนี่คือเอวนะคะนี่คือเอวนะเริ่มมีการเบี่ยงนะคะจากเส้นตรงตรงนี้นะคะเริ่มมีการเบี่ยงออกนิดเล็กน้อยเราก็ต้องเบี่ยงนะคะเราก็กําหนดมาว่าเราจะเบี่ยงประมาณไหนนะคะแล้วเราก็ลากเส้นนี้ออกมาเห็นไหมคะเริ่มมีการเอียงแล้วเริ่มมีการเอียงแล้วนะคะแต่สะโพกยังคงมีความตรงอยู่เราก็ตีตรงลงมาเห็นไหมคะเส้นกลางหน้าเราต้องได้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเริ่มตรงนะคะเข่าก็ตรงเราก็ลากตรงนะคะเข่าก็ยังตรงอยู่เห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าเส้นกลางที่เราจะเอียงเนี่ยเห็นไหมคะลักษณะเห็นไหมคะเอียงตามเราจะเอียงตามหุ่นเห็นไหมคะซึ่งคุณครูก็ทําตามหุ่นนั่นแหละนะคะเรามาดูที่ท่อนบนกันก่อนนะคะหลังจากที่เราเอียงแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าช่วงนี้จะแคบลงแล้วเห็นไหมคะช่วงไหล่ที่เราเอียงบิดตัวบังเนี่ยจะแคบลงช่วงนี้ก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมคะช่วงนี้จะกว้างขึ้นช่วงนี้จะแคบลงดูจากที่ครูวาดนะแคบกว้างเห็นไหมคะนั่นช่วงนี้ก็เหมือนกันค่ะพอเราบิดตัวช่วงนี้จะแคบลงเห็นไหมคะช่วงนี้จะกว้างขึ้นเห็นไหมคะช่วงนี้จะกว้างขึ้นเราก็ต้องเอียงลงมานะคะนี่เอียงลงมาให้ช่วงนี้กว้างนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้จะกว้างนี่กว้างขึ้นมานะคะแต่ช่วงนี้นะคะจะแคบลงมาค่ะนี่แคบลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแคบลงมาช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าอกของเรานะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าอกนะคะนี่เห็นไหมคะดูไปทีละสเต็ปฝึกไปทีละสเต็ปแล้วเราจะวาดได้นะคะคราวนี้ค่ะเส้นสะโพกนะคะเริ่มแล้วนะคะตรงนี้นะคะผายออกมาแล้วนะคะสะโพกเริ่มผายนะคะสะโพกเริ่มผายออกมานะคะดูไปทีละสเต็ปนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้เป็นช่วงเข่าเราแล้วเราก็ไล่มาค่ะที่น่องอันนี้ข้อเท้าเห็นไหมคะข้อเท้าแล้วก็เป็นรองเท้าเราเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนวาดรองเท้าส้นสูงกันนะคะกับมือตอนนี้เราวาดลักษณะรองเท้าธรรมดาไปก่อนนะคะกําหนดค่ะว่าช่วงเข่าเรากว้างเท่าไหร่เห็นไหมคะกําหนดช่วงเข่าว่ากว้างเท่าไหร่นะคะก็คือครึ่งหนึ่งของตรงนี้แหละค่ะครึ่งหนึ่งของสะโพกเรานะคะลากเส้นมาค่ะนะคะนี่นะคะสวยงามแล้วข้อเท้าค่ะครึ่งเดียวนะคะปูดน่องนิดนึงลูกปูดน่องนิดนึงนะคะให้มีลักษณะอุ้ยเหมือนเรามีน่องนะคะนิดนึงข้อเท้านะคะแล้วก็เป็นรองเท้าเห็นไหมคะเหมือนและเหมือนและเห็นไหมคะแต่อีกข้างนึงง่ายเลยค่ะขาหลบขาหลบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะเขาเริ่มหลบช่วงน่องเอ๊ะเริ่มหลบช่วงเข่าแล้วก็หายเกินไปกับตรงช่วงน่องมาดูกันนะคะวิธีวาดนะคะนี่นะคะหลบเห็นเข่านิดนึงแล้วก็เลียวกืนไปเลยเห็นไหมคะง่ายมากนะคะเราลอกตามแบบแต่สัดส่วนเป็นของเราสัดส่วนเป็นของเราเทียบจากแม่แบบคะไม่ยากเลยค่อยๆฝึกนะคะฝึกวาดทีละนิดจำสัดส่วนที่คุณครูสอนให้ได้ถ้าจำได้ไม่ยากจริงๆนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูที่แขนเห็นไหมคะแขนเห็นไหมเห็นไหมแขนนะคะดูนะคะอันดับแรกนี่ตรงเอวเป็นข้อศอกเห็นไหมคะตรงเอวเป็นข้อศอกไล่ลงมาข้อมืออยู่ที่สะโพกนะคะข้อมืออยู่ที่สะโพกลากลงมาก่อนนะคะนี่นะคะเอียงแขนนิดๆเห็นไหมคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ทําให้เหมือนเขานะคะทําให้เหมือนเขาลักษณะของเขาเอียงเห็นไหมคะคุณครูวาดให้เราดูอยู่นี่เห็นไหมคะเอียงก็เราก็เอียงตามข้อศอกนะคะเราก็กําหนดแนวข้อศอกนะคะลากลงมานะคะลากลงมาเห็นไหมคะลากลงมาเห็นไหมคะนี่จากนั้นแบ่งตรงนี้ออกเป็น4ส่วนนะคะตามหลักของการวาดมือนะคะตามหลักของการวาดมือแล้วเราก็วาดนะคะนะคะไม่ยากนะคะเห็นไหมคะใกล้เคียงแล้วอีกแขนหนึ่งโอ้ดีงามมากเลยค่ะเหมือนที่ครูบอกเป็นไงคะหายไปเลยค่ะแขนหายไปเลยนี่เราก็วาดนะคะประมาณว่าหายไปเลยเห็นไหมคะนี่ไม่ยากเลยทีเดียวนะคะ

ขนหายไปแล้วนะคะแต่มีหน้าอกขึ้นมาแทนนะคะมีหน้าอกขึ้นมาแทนไหมคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะยิ่งแขนหายหายอย่างนี้นะคะถ้าเราฝึกวาดใหม่ๆเนี่ยเราวาดให้แขนหายไปเลยนะคะง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะคราวนี้เวลาเราวาดดีไซน์เนี่ยเราจะมีเส้นหนักเบาแต่คุณครูสอนเราวาดถ้าคุณครูลงเส้นหนักเบาเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะคุณครูต้องใช้สีในการสอนเส้นหนักเบาคืออะไรเวลาเราล่างนะคะลูกนะคะเส้นจะหนักเบาหนักแล้วก็ค่อยๆผ่อนมือซึ่งสีตัวนี้มันทําไม่ได้ถ้าเราจะทําเราจะต้องทําด้วยตัวของดินสอนะคะคือนะคะหนักเบานี่เส้นแบบนี้หนักเบาต้องไปฝึกนะคะนี่ต้องไปฝึกนะคะเป็นทริคนะคะในการวาดถ้าเป็นปากกานะคะคุณครูก็สอนเราค่อนข้างจะมันเป็นหมึกสีสม่ําเสมอนะคะคุณครูก็จะพยายามนะคะเนี่ยทําเข้มแล้วก็เบาให้เราเห็นไหมคะเข้มแล้วก็เบาเห็นไหมคุณครูก็พยายามที่สุดนะคะว่าจะให้เราเห็นถึงความแตกต่างคือการที่เราลงเส้นหนักเบาเนี่ยจะทําให้หุ่นของเรามีมิติสวยงามยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตัวปากกาเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะครูก็พยายามนะคะที่จะให้เราเห็นนะคะเนี่ยเส้นหนักเบานะคะถ้าเราทําตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยหุ่นเราจะมีลักษณะของมิติสวยขึ้นนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะง่ายๆนะคะนี่ก็เป็นโพสท่าเราฝึกแบบนี้ก่อนนะคะต้องมีแม่แบบนะคะมาฝึกแล้วก็เขียนในหุ่นของเราจำสัดส่วนให้ได้นะคะมาดูตัวต่อไปค่ะมาดูตัวต่อไปฝึกหลายๆแบบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆสอนเราไปหลายๆตัวนะคะให้เราดูว่าอ้อถ้ามันมีลักษณะการเอียงตัวแบบนี้เราจะเอียงได้อย่างไรถ้ามันเป็นลักษณะยืนแบบนี้เราจะมีเทคนิคยืนอย่างไรนะคะซึ่งคุณครูก็จะนำเสนอแล้วก็นำสอนเราตรงนี้นะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหุ่นหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะดูแม่แบบเรานะหุ่นแม่แบบเรานะคะนี่ตัวนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณครูจะนำโพสที่เรียกว่าเป็นเป็นการโพสท่าหรือว่าเป็นท่าที่นิยมนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้ามาได้สวยงามนะคะจริงๆแล้ววันนี้ที่ครูนำมาเนี่ยนะคะเอาวันนี้เราเน้นการวาดหุ่นไม่ได้เน้นการวาดเสื้อผ้านะคะเพราะว่าเราจะต้องฝึกหุ่นให้เก่งก่อนเราถึงจะวาดเสื้อผ้าได้นะคะมาดูกันค่ะนะคะขั้นตอนแรกค่ะเป็นไงคะเหมือนเดิมนะคะลากเส้นตรงลงมานะคะจากนั้นนะคะแบ่งออกเป็น9ส่วนนะคะแบ่งออกเป็น9ส่วนเหมือนเดิมท่องไว้ในใจส่วนที่1หัวนะคะหรือศีรษะ2อก3เอว4สะโพกล่างนะคะ5นะคะขาท่อนบน6เข่า7น่อง8ข้อเท้า9รองเท้าท่องให้ขึ้นใจนะคะจากนั้นมาดูตัวต้นแบบวันนี้เห็นไหมคะคุณครูนำเสนอนี่เป็นการโพสต์แบบกลางขาออกง่ายนะคะเพราะว่าลักษณะลำตัวยังเป็นลำตัวตรงเห็นไหมคะลำตัวเป็นลำตัวตรงไหล่ตรงเห็นไหมคะไหล่ตรงอกตรงเอวตรงสะโพกตรงนะคะเข่าตรงตรงนะคะนี่ตรงหมดเลยง่ายเพียงแต่ว่าการแยกขาเขานั่นแหละค่ะที่จะมีเทคนิคนะคะหรือว่าจะมีทริคนิดนึงให้พวกเรารู้กันว่าเอ๊เวลาเราแยกขาเราจะแยกยังไงล่ะมันถึงจะสวยมาดูกันเลยนะคะตรงนี้เราเห็นแล้วนางแบบมีลักษณะการเงยหน้าขึ้นมาออกเป็นเหลี่ยมๆเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการวาดเงยหน้าขึ้นบ้างว่าวาดยังไงนะคะอ่ะจุดแรกนะคะลักษณะการเงยหน้าเราก็ทํารูปร่างโค้งแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นกลมเหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่เป็นลักษณะกลมจริงๆก็คือกลมแบบนี้แหละค่ะนี่คือกลมแบบนี้แหละค่ะแต่คุณครูทําลักษณะให้มีลักษณะของการแหงหน้าขึ้นมาเห็นไหมคะของการแหงหน้าขึ้นมาไหมคะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะแบ่งตรงนี้เพื่อจะได้ลําคอของเราออกมานี่คือตัวลำคอเรานะคะแบ่งครึ่งนะคะไหลนะคะไหลไหลลักษณะมันเป็นตัวตรงไหลก็จะต้องตรงๆนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีลักษณะของคอนี่นี่ก็จะลักษณะของการเงยหน้าขึ้นมาแล้วนะคะนะคะคราวนี้นะคะเราก็ต้องลากเส้นกลางหน้าก่อนซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะเอวตรงนะคะเอวตรงอกตรงสะโพกตรงนะคะวาดท่อนบนให้เสร็จก่อน

ค่อยมาวาดตอนล่างกันนะคะแบ่งเหมือนเดิมค่ะแบ่งเหมือนเดิมนะคะลากเส้นลงมานะคะคุณครูก็พยายามที่จะลากเส้นหนักเบาให้เรานะคะแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นหมึกปากกานะคะคราวนี้นะคะเราก็มาดูค่ะว่าสิ่งที่คุณครูจะแนะนำเทคนิคก็คือขาที่มีลักษณะแยกกลางออกแบบนี้นะคะทำอย่างไรมาดูที่เส้นเข่านะคะกำหนดก่อนค่ะว่าเราจะแยกขาประมาณไหนเราก็กำหนดแล้วว่าเราจะแยกประมาณนี้ไหมคะนี่กำหนดก่อนสองข้างของเรานะคะเราจะแยกประมาณนี้เราต้องกำหนดก่อนไหมคะพอเรากำหนดได้แล้วว่าเราจะแยกประมาณนี้เราก็กำหนดว่าเข่าเราจะมีความกว้างเท่าไหร่นะคะเข่าเราจะมีความกว้างเท่าไหร่ไหมคะนี่เข่าเรามีความกว้างเท่าไหร่นะคะกำหนดไว้เลยนะคะจากนั้นส่วนนี้เป็นข้อเท้าเรานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรองเท้าเรานะคะกำหนดเอาไว้นะคะแล้วเราก็เพิ่มน่องนิดนึงนะคะท่องไว้ในใจเลยเพิ่มน่องนิดนึงเพิ่มน่องนิดนึงเห็นไหมคะแล้วก็วาดรองเท้าไปก่อนนะคะนี่วาดแบบง่ายๆก่อนนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะดูก่อนว่าเขาจะแยกขาไปในแนวไหนเราก็แยกตามเขานะคะคราวนี้นะคะลักษณะของแขนเห็นไหมคะเป็นลักษณะฉากเชี่ยวเห็นไหมคะต่ำจากตรงนี้มาเราก็ล่างก่อนนะคะเพื่อให้ได้แนวแขนตรงนี้เขาก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดูว่าอาการแขนกลางแขนของเขาอยู่ตรงส่วนไหนก็คืออยู่ตรงส่วนนี้เราก็วาดนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็มาดูจังหวะนะคะแบ่งจังหวะของแขนก่อนนะคะเราก็จะได้แนวนะคะแนวของแขนนะคะนี่แนวของแขนนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นจังหวะแนวของแขนนะคะแล้วก็วาดมือนะคะวาดมือลงไปตรงส่วนนี้นะคะวาดมือลงไปแบ่งส่วนตามเดิมค่ะแบ่งส่วนตามเดิมนะคะแบ่งส่วนตามเดิมนะคะแล้วเราก็วาดมือลงไปนะคะในส่วนตรงนี้นะคะคุณครูขอเอียงตัวนิดนึงนะคะเพราะมิฉะนั้นเราจะวาดไม่ได้นะคะเพราะเราต้องเอียงตัวนิดนึงนะคะเป็นลักษณะการวาดมือนะคะก็เอียงตัวนิดนึงในการวาดนะคะนะคะอันนี้นะคะเราก็วาดในลักษณะที่ใกล้เคียงกับแม่แบบที่สุดนะคะเห็นไหมคะลักษณะของการยกข้อศอกนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเส้นให้ดูเขาเรียกว่าเป็นมีเนื้อขึ้นมานะคะเนี่ยมีเนื้อขึ้นมาไหมคะแล้วเราก็ค่อยลากเส้นไหมคะให้เป็นลักษณะของมือนูนขึ้นมานะคะไหมคะมีลักษณะของมือนูนขึ้นมาไหมคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเหมือนกันกับแม่แบบไม่ยากเลยนะคะนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักโพสต์หนึ่งนะคะก่อนที่ครูจะไปสอนการวาดมือแล้วก็วาดเท้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกโพสต์หนึ่งซึ่งโพสต์นี้นะคะก็นิยมค่ะโพสต์นี้นิยมนะคะนิยมโพสต์ท่ากันแบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะแม่แบบครูจะพยายามนำโพสต์ท่าที่เก๋ๆนะคะแล้วก็แปลกๆนะคะแล้วก็นิยมนะคะโพสกับเสื้อผ้าสวยๆนะคะให้เราดูไหมคะนี่ดูเหมือนว่าจะยากนะคะแต่ไม่ยากนะคะถ้าทำตามที่คุณครูสอนทุกขั้นตอนน่ะจะไม่ยากอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเอวเอียงและเอวเอียงและเห็นไหมคะเส้นเอวเอียงหน้าอกเอียงเห็นไหมคะคอเส้นไหล่เอียงนิดนึงเห็นไหมคะเส้นกลางหน้าเห็นไหมคะเอียงเห็นไหมคะไล่ลงมาไหมคะแล้วก็ตรงลงมาไหมคะลักษณะเราต้องได้เส้นหลักพวกนี้ก่อนนะคะไหมคะลักษณะนะคะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ลักษณะของการเอียงนะคะนี่เราก็ดูว่าเอียงแบบไหนนะคะนะคะนี่ถ้าเราได้ตำแหน่งเส้นที่เขาเอียงแล้วเนี่ยเวลาเราวาดเนี่ยไม่ยากค่ะจะไม่ยากแล้วนะคะไหมคะเส้นสะโพกก็เอียงนะคะเห็นไหมคะพอเราได้เส้นปุ๊บเหมือนเดิมค่ะขีดเส้นตรงลงมาก่อนนะคะขีดเส้นตรงลงมาก่อนจากนั้นค่ะแบ่งออกเป็น9ส่วนเหมือนเดิมค่ะอ
ถ้าใครยังท่องไม่ได้ก็ไปฝึกท่องนะคะเราดูนะคะศีรษะของเขาเห็นไหมคะเริ่มเอียงมาทางด้านนี้เราก็ต้องวาดให้ศีรษะเอียงมาทางด้านนี้เห็นไหมคะเริ่มมีการแบบเอียงหน้านะคะรับกับกล้องนิดนึงนะคะแล้วก็เอียงตามนะคะส่วนตัวคอนะคะบิดออกมาเห็นไหมคะตัวคอบิดออกมานะคะในแบบนะคะเราก็ต้องบิดตามนะคะตัวคอก็บิดออกมาเห็นไหมคะเราก็จะต้องบิดตามนะคะจากนั้นเราก็วาดไหล่นะคะตัวคอบิดตามแล้วนะคะเห็นไหมคะบิดคอตามนะคะจากนั้นค่ะเส้นเอวมีการเฉียงขึ้นเล็กน้อยนะคะเส้นเอวเส้นสะโพกมีการเฉียงขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมคะเราก็ต้องเอียงตามนะคะจากนั้นเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางหน้าไม่ตรงแล้วนะคะนี่ตรงนี้เราก็เอียงตามเห็นไหมคะเอียงตามนะคะเอียงตามเอียงตามหุ่นเลยนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะเข่านะคะเข่านะคะช่วงเข่านะคะช่วงน่องนะคะช่วงเข่าก่อนนะคะจากนั้นเราก็วาดตรงนี้ไล่ลงมานะคะวาดตรงนี้ไล่ลงมาตรงนี้โค้งเยอะๆนะคะโค้งเยอะๆนะคะจากนั้นนะคะเรามาวาดขาข้างนี้ก่อนนะคะขาข้างที่เป็นลักษณะเส้นตรงนี้เราต้องวาดก่อนเน้นเลยนะคะว่าเวลาเราวาดขาเนี่ยเราต้องวาดข้างที่เป็นเส้นตรงก่อนนะคะตรงส่วนนี้เราก็เน้นว่าเรายืนออกมานิดนึงนะคะเราแยกออกมานิดนึงแยกขาออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ความกว้างของเข่าค่ะนะคะจากนั้นเราก็แอนขาลงมานะคะนะคะแล้วเราก็นะคะเติมเส้นอย่าลืมนะคะน่องน่องของเรานะคะอย่าลืมน่องนะคะคราวนี้ตัวเข่าตรงนี้นะคะลักษณะของเขายื่นออกมาแบบนี้เราต้องยื่นตามนะคะเห็นไหมเราต้องยื่นตามนี่ตรงนี้เป็นช่วงเข่านะคะแล้วเราก็จิกปลายเท้าลงมาเหมือนเขาเลยค่ะเราทำเหมือนเขาเลยเห็นไหมคะวาดในลักษณะของเขาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแนวที่เราจะความกว้างของเข่าเรานะคะแล้วเราก็ลากลงมานะคะลากลงมานะคะแล้วก็มีน่องนิดนึงค่ะมีน่องให้เขานิดนึงนะคะตัวรองเท้าส้นสูงเนี่ยคุณครูยังไม่ได้สอนพวกเราเราก็อาจจะยังวาดไม่ได้นะคะเราก็เข้าๆไปก่อนนะคะคุณครูเดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงนะคะในเรื่องของการวาดส้นสูงอันนี้ให้เราดูเข้าๆไปก่อนนะคะว่าคุณครูวาดให้ดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยืนโพสนะคะใกล้เคียงกันทีเดียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาแต่งเส้นตรงส่วนนี้เห็นไหมคะเขาเท้าสะเอวเห็นไหมคะเนี่ยเท้าเอฟแล้วก็ต้องวาดนะคะให้เหมือนนะคะให้เหมือนนะคะส่วนแขนด้านนี้ก็เรียบตรงลงมานะคะแล้วก็ออกมานิดนึงนะคะออกมานิดนึงเห็นไหมคะนะคะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละแขนค่ะด้านนี้ก่อนนะคะด้านนี้ก่อนนะคะเอียงมาเห็นไหมคะวาดลงมานะคะแล้วก็นะคะวาดให้มือรับนะคะวาดให้มือรับนะคะลักษณะแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้เราก็วาดลงมานะคะแล้วก็เพิ่มเนื้อให้เขานะคะนะคะเพิ่มเนื้อนะคะแล้วเราก็ตีตรงเส้นนี้นะคะเพื่อให้แบ่งส่วนให้ถูกต้องนะคะก็ลากลงมานะคะลากลงมาตรงส่วนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแขนลักษณะที่เรางอนะคะลักษณะที่เรางอเห็นไหมคะเหมือนแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยขอให้เรานะคะรู้ว่าแนวนะคะที่เราจะต้องการนะคะเป็นในลักษณะที่เราจะต้องการเป็นในรูปแบบไหนเราก็มีต้นแบบแล้วก็มาวาดในงานของเรานะคะวาดในงานของเราเห็นไหมคะนี่ก็จะได้ลักษณะที่เป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะแนะนำทริคในการวาดมือนะคะวาดมือแล้วก็วาดเท้าให้เราดูกันนะคะลักษณะของการวาดมือนะคะในส่วนนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนอันดับแรกเลยขีดเส้นลงมาก่อนนะคะทำหัวแม่มือนะคะเห็นไหมคะลากเส้นตรงส่วนนี้ก็จะเป็นข้อพักนิ้วนะคะแล้วก็นับให้ครบนะคะแล้วก็นิ้วก้อยเห็นไหมคะไม่ยากเลยอีกรอบนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาเราหัดเราต้องหัดทั้งสองด้านคือมือซ้ายกับมือขวานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูทั้งสองมือเลยนะคะทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะคะหนึ่งสองนะคะ
สามสี่นะคะสี่สเต็ปวาดมือได้แล้วหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะนี่คือการวาดมือนะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูอีกครั้งหนึ่งแบ่งตรงส่วนที่เป็นมือนะคะส่วนที่เป็นมือก็คือตรงส่วนนี้นะคะที่คุณครูแบ่งเคยแบ่งให้เราดูเนี่ยส่วนนี้นะคะที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะคะคือส่วนนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเดี๋ยวคุณครูจะใช้ปากกาแดงนะคะวาดให้เราดูนะคะหนึ่งเห็นไหมคะสองนะคะสามนะคะสี่ครบแล้วนะคะง่ายมากหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะง่ายมากจริงๆนะคะไม่ยากเลยนะคะต้องฝึกค่ะงานของงานดีไซน์เนี่ยเราจะต้องฝึกคราวนี้เรามาดูที่เท้าบ้างนะคะลองมาดูที่เท้าว่าเอแล้วเท้าเราจะวาดอย่างไรนะคะตามส้นสูงหรือรองเท้าที่เป็นรองเท้าดูนะคะในส่วนที่เป็นเท้านะคะอันดับแรกนะคะจิกปลายเท้าลงมานะคะวาดขึ้นมานะคะแบบนี้ไหมคะเป็นรองเท้าส้นสูงแล้วไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแนวเท้าเอาด้านนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวครูเอากระดาษใหม่เลยดีกว่านะคะเอากระดาษแผ่นใหม่เลยเดี๋ยวครูวาดให้ดูในส่วนที่เป็นเท้านะคะในส่วนที่เป็นเท้านะคะหนึ่งลากลงมาสองนะคะเพิ่มหัวตรงนี้นิดนึงนะคะสามนะคะสี่นี่เราจะสูงแค่ไหนแล้วก็วาดไปนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นรองเท้าส้นเตี้ยนะคะเรามาดูรองเท้าส้นเตี้ยหนึ่งนะคะสองนี่ถ้าเป็นรองเท้าส้นเตี้ยนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะง่ายๆเท่านี้เองนะคะฝึกนะคะยังไงก็ต้องฝึกนะคะถ้าเราฝึกวาดแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะคะถ้าเราวาดไม่ได้จริงๆนะคะก็ตามเหมือนที่ครูสอนนะคะเอารูปร่างก่อนนะคะเอารูปร่างธรรมดาง่ายๆไปก่อนนะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่ติดตามชมตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วก็มีการฝึกแล้วนะคะแต่ยังไม่ค่อยคล่องหรือว่าอาจจะยังทบทวนแล้วอาจจะบางจุดยังงงหรือว่ายังสงสัยอยู่นะคะคุณครูก็แนะนำว่าสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะทางสถานีโทรทัศน์นะคะเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการวาดหุ่นคุณครูก็ได้แนะนำเทคนิคต่างๆมากมายทีเดียวนะคะพบกับครูใหม่นะคะในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: Good afternoon, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะและครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพยูนิตที่3นะคะยูนิต3 talking about health นะคะ health คือหมายความว่าสุขภาพนะคะครูมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งนะคะมีความหมายว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นก็คือ health of well นะคะ health of well นะคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐการไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐนั้นพวกเราคือการรักษาสุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอย่างแรกเลยเราต้องควบคุมน้ำหนักน้ำหนักอย่าให้เกินมาตรฐานอย่าให้เกินเกณฑ์ไปมากนักเพื่อสุขภาพของร่างกายและก็โรคภัยไม่เบียดเบียนนะคะต่อไปคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่พวกเราสามารถทำได้โดยง่ายและเป็นที่นิยมในตอนนี้ก็คือการวิ่งใช่ไหมคะการวิ่งกำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นเป็นที่นิยมของทุกวัยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวิ่งได้โดยที่เราไม่ต้องอาศัยเครื่องออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นนะคะการออกกำลังกายนั้นเราควรออกกำลังกายตั้งแต่10นาทีเป็นต้นไปเนื่องจากว่าหลังจาก10นาทีแล้วไขมันจะถูกเผาผลาญไปแต่ถ้าเราออกกำลังกายไปสักครู่แล้วเรารู้สึกเหนื่อยแต่ยังไม่ถึง10นาทีร่างกายเราก็ยังไม่เผาผลาญไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะต่อไปคือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบทานผักพวกเราก็ต้องพยายามนิดนึงเพื่อสุขภาพให้เราแข็งแรงนะคะและวันนี้นะคะครูจะแนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพการบอกว่าฉันสบายดีหรือไม่มีโรคอะไรหรือเปล่าเจ็บปวดตรงไหนนะคะลำดับต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทนี้นะคะ Unit 3 Talking About Health นะคะคำศัพท์ที่1คือ sneeze แปลว่าจามนะคะเราดูจากรูปภาพได้เลยนะคะครูจะมีตัวอย่างที่เป็นรูปภาพให้แล้วก็จะมีคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลด้านล่างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านตามครูเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังแล้วเราก็อ่านตามครูนะคำแรกเลยนะคะ sneeze แปลว่า
1: จาม
0: คำที่สองนะคะ
1: dizziness
0: แปลว่า
1: เว
0: ียนศีรษะหรือเวียนหัววิงเวียนนะคะคำที่สาม
1: vomit
0: หมายความว่า
1: อ
0: าเจียนนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะคำแรก
1: sneeze
0: แปลว่า
1: จาม
0: คำที่สอง
1: dizziness
0: หมายความว่า
1: เว
0: ีย
1: นศ
0: ี
1: รษะ
0: คำที่สามค่ะ
1: vomit
0: แปลว่า
1: อาเจ
0: ียนนะคะต่อไปค่ะ cold and flu นะคะหมายความว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ cold แปลว่าไข้หวัดนะคะเป็นภาษาพูดได้ทั้งภาษาพูดแล้วก็ใช้เป็นภาษาเขียนด้วยนะคะส่วนคำว่า flu flu คำนี้เป็นภาษาพูดเราใช้พูดอย่างเดียวนะคะสามารถใช้แทนคำว่า cold ได้ cold ซึ่งแปลว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คำสองคำนี้แทนคำว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก็ได้เพียงแต่ว่าคำว่า cold ใช้เป็นภาษาเขียนด้วยใช้เป็นภาษาพูดด้วยแต่ถ้าภาษาเขียนอย่างภาษาพูดอย่างเดียวก็จะมีเป็นคำว่า flu นะคะ flu นะคะอีกครั้งค่ะ cold and flu หมายความว่า
1: ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
0: ค่ะต่อไป acne แปลว่า สิวนะคะทบทวนอีกครั้งนึงค่ะ cold and flu
1: cold and flu
0: cold and flu

0: ว่า
1: ถ
0: ้าเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าโคแต่ถ้าเป็นภาษาพูดเราใช้คำว่าฟลูก็ได้ค่ะหรือใช้คำว่าโคก็ได้นะคะต่อไปแอคนี
1: แอคน
0: ีแปลว่าสิวนะคะต่อไปค่ะคอฟ
1: ค
0: อฟหมายความว่า
1: การไ
0: ออีกคำหนึ่งนะคะไดอะเรียไดอะเรียหมายความว่าโรคท้องเสียค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะคอฟ
1: คอฟ
0: หมายความว่า
1: การไ
0: อไดอะเรียไดอะเรียหมายความว่า
1: โรคท
0: ้องเสียนะคะต่อไปค่ะดูจากรูปนะคะ sore throat
1: sore throat
0: หมายความว่า
1: เจ
0: ็บคอนะคะต่อไป rash
1: rash
0: หมายความว่า
1: ผื
0: ่นคันค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะดังๆค่ะ sore throat
1: sore throat
0: แปลว่า
1: เจ
0: ็
1: บคอ
0: rash
1: rash
0: แปลว่า
1: ผ
0: ื่
1: นค
0: ันค่ะต่อไปนะคะ muscle pain
1: muscle
0: painMuscle pain หมายความว่า
1: เ
0: จ็บกล้ามเนื้อนะคะคำว่า muscle pain นะคะเป็นคำศัพท์สองคำมาบวกกันคือคำว่า muscle กับคำว่า pain คำว่า muscle หมายความว่าก
1: ล้
0: ามเนื้อถูกต้องค่ะคำว่า pain หมายความว่าเจ็บหรือเจ็บปวดการเจ็บปวดนะคะพอมันมารวมกันมันก็เลยมีความหมายว่าเจ็บกล้ามเนื้อก็คือ muscle pain นะคะหมายความว่าเจ็บกล้ามเนื้อต่อไปค่ะ runny nose
1: runny
0: nose
1: runny nose
0: หมายความว่า
2: อาการน
0: ้ำมูกไหลนะคะเมื่อเราเป็น cold หรือเราเป็น flu เราจะมีอาการ runny nose บวกเข้าไปด้วยถูกไหมคะมีอาการน้ำมูกไหลเมื่อเราเป็นไข้หรือไข้หวัดใหญ่ถูกไหมคะต่อไปนะคะต่อไปครูจะมีไดอะล็อกมาให้พวกเราฟังมีไดอะล็อกมาให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราเลือกให้พวกเราช่วยกันเลือกนะคะว่าจะเป็นภาพ head edge หรือ stomach edge นะคะ head edge หมายความว่าอะไรดูจากภาพ
1: ปวดห
0: ัวนะคะ head แปลว่าปวดไหมหรือหั
1: ว
0: H แปลว่าหัวหรือศีรษะใช่ไหมคะ H H หมายความว่า
1: ปวดห
0: ั
1: ว
0: Stomach H หมายความว่าปวดท้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนานี้นะคะแล้วเรามาจับใจความว่าในภาพนี้มันคือรูปภาพใดนะคะ
3: Dialogue 1.
4: You look unwell. What's wrong with you?
3: I'm sick. I have a headache.
4: Did you take a medicine?
3: No, I'm going to the first aid room.
4: Good. After taking a medicine, you should have a rest.
3: Thanks.
0: จากบทสนทนาที่พวกเราฟังเขาบอกว่าเป็นอะไรคะปวดหัวคือ head edge ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนาในทำนองนี้อีกนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นเดียวกันมีคำศัพท์2คำมีรูปภาพ2รูปอันแรกคือปวดอะไรคะสังเกตได้จากภาพคือปวดฟันภาษาอังกฤษคือ tooth ache พวกเราพูดตามกันค่ะ tooth acheหมายความว่าปวดฟันนะคะส่วนคำนี้

0: รูปชัดเจนเลยคือ
1: เจ
0: ็บคอเจ็บคอคือ sore throat ใช่ไหมคะ sore throat นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนากันนะคะว่าบทสนทนาเขาจะบอกว่าเขาเป็นอะไรในรูปภาพที่นำเสนอมาค่ะ
2: Dialogue 2
3: Hi Fred, how are you today?
2: I'm not fine. I've got a sore throat.
3: I think you should take a medicine, see a doctor.
2: That sounds fine. Thanks so much.
3: Get better soon.
0: โอเคพวกเราลองเดาว่าเป็นคำว่า touch aid หรือ sore toes คะ touch aid หรือ sore toes sore toes sore toes หมายความว่า
1: เจ
0: ็บคอใช่ไหมคะถูกต้องจากบทสนทนานั้นบอกได้ว่าเขามีอาการเจ็บคอนะคะต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะอันแรกเลยนะคะภาพตามภาพเลยคือ broken arm again please อีกครั้งค่ะดังๆ broken arm
1: broken
0: arm นี้นะคะหมายความว่าแขนหัก broken หมายความว่าแตกหรือหักนะคะเพื่อเอามารวมกับคำว่า arm ที่หมายความว่าแขนมันก็เลยหมายความว่าแขนหักใช่ไหมคะและทีนี้อีกภาพหนึ่งคือ muscle painMuscle pain อันนี้คืออาการของการเจ็บกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเป็นอาการของการเจ็บกล้ามเนื้อนะคะแล้วเราก็จะมาฟัง dialogue อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า dialogue นั้นเขาจะบอกว่าเขามีอาการยังไงบ้างนะคะว่าจะเป็น broken arm หรือ muscle pain
2: dialogue 3
3: What's the matter with you? I broke my arm in a car accident last nightI've also got a pain in my neck. Really? Why don't you go to a hospital and have a checkup? That's a good idea. Get well soon.
0: ตกลงเขาเป็นอะไร
1: แขนห
0: ักแขนหักนะคะ broken arm นะคะไม่ใช่ broken pain นะคะ broken arm นะคะแขนหักนะคะต่อไปนะคะให้พวกเราเปิดหนังสือเลยค่ะไปหน้าที่19ไปหน้าที่19นะคะเปิดหนังสือไปหน้า19เลยเพราะแล้วเราจะเจอบทสนทนานะคะเปิดหนังสือไปหน้า19เราจะเจอบทสนทนาเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนานะคะเดี๋ยวครูจะเปิดบทสนทนาจากเสียงจากเจ้าของภาษาให้พวกเราฟังแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่อยู่ด้านข้างใน activity เท่าไหร่คะ activity 2นะคะ activity 2หลังจากที่เราฟังบทสนทนาแล้วก็ทำความเข้าใจกับบทสนทนานะคะบทสนทนานี้เราเรียนเรื่อง health ใช่ไหมคะและบทสนทนานี้ก็เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับ health เป็นการถามถึงปัญหาสุขภาพถามถึงว่าคุณสบายดีไหมมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังหลังจากที่เราฟังเสร็จเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแปลและทำความเข้าใจและหลังจากนั้นเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มฟังบทสนทนาได้เลยค่ะ
2: Page 19Talking about health. Activity 2. Read and listen to the dialogue. Answer the questions that follow.
3: Hi Nick, how are you feeling?
2: I'm not feeling very well.
3: Sorry to hear that. What's the problem with you?
2: I've got a bad stomach ache.
3: I think you should see a doctor.
2: Have you got any medicines?
3: No, I haven't.
2: Don't worry, I'll go to the clinic.Right now, and have a checkup.
3: I hope you feel better soon.
0: จบไปแล้วนะคะบทสนทนาค่ะทีนี้เรามาช่วยกันทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะคะว่าบทสนทนานั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะเราดูประโยคแรกเลยค่ะในหนังสือดูประโยคแรกนะคะประโยคแรกคือให้คือคำทักทายถูกไหมคะแสดงว่าในบท

0: สนทนานี้เขาสนิทกันหรือไม่สนิทกัน
1: สน
0: ิ
1: ท
0: กันเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเขาถึงใช้คำว่า hi ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ต่อไป hi Nick how are you feeling เขาถามว่าวันนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงคุณรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราสามารถใช้คำว่า how are you feeling ได้เมื่อเราพบกันทักทายตอนเช้าได้แทน how are youอันนั้นก็แทนได้นะคะใช้คำว่า how are you feeling ได้นะคะ how are you feeling หมายความว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเป็นยังไงนะคะเพราะคำว่า feeling แปลว่ากำลังรู้สึกอย่างไรเพราะ feel หมายความว่ารู้สึกใช่เติม ing เข้าไปมันก็คือณขณะนั้นกำลังรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะเพราะถามด้วย how ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ B I'm not feeling very well ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธถูกไหมคะเพราะมีคำว่า not แปลว่า
1: ไม่
0: นะคะ I'm not feeling very well ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่อะไรไม่ดีเลยใช่ไหมคะ well แปลว่าดีแต่มีคำว่า not เข้าไปมันก็คือไม่ดีรู้สึกไม่ดีมากๆเลยเพราะมีคำว่า very ใช่ไหมคะประโยคที่3ค่ะ sorry to hear that ก็หมายความว่าฉันเสียใจนะที่ได้ยินแบบนั้นคำว่า hear หมายความว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยิน sorry คือเสียใจอีกคำหนึ่งของขอโทษนะคะเราก็หมายความว่าเราเสียใจก็ได้เราเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเราเสียใจกับสิ่งที่เราได้ยินใช่ไหมคะประโยคนี้ sorry to hear that หมายความว่าฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะต่อไปค่ะ what's the problem with you หมายความว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือไหมปัญหาก็คือ problem ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคำว่าปัญหาก็คือ problem with you คุณมีปัญหาอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นกับคุณไหมนะคะทีนี้เขาก็บอกว่า I have got a bad stomach ache I have got a bad stomach ache เขารู้สึกว่าเขาปวดท้องมากใช่ไหมคะปวดท้องแบบปวดท้องไม่ดีอ่ะปวดท้องไม่ดีแบดก็คือไม่ดีใช่ไหมคะปวดท้องไม่ดีก็คือปวดท้องมากก็จะมีอาการปวดท้องแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ตอบว่าเอก็เลยบอกว่า I think you should see a doctor think หมายความว่าคิดใช่ไหมคะความคิดใช่ไหมคะฉันคิดว่าคุณเนี่ยควรจะ see a doctor see หมายความว่า
1: พบ
0: ใช่ see a doctor ก็คือพบหมอนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ I think you should see a doctor จึงหมายความว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหาหมอไปพบหมอนะคะและทีนี้ต่อไปค่ะ Have you got any medicine? Medicine หมายความว่าไงคะหมายความว่ายาค่ะหมายความว่ายานะคะ Have you got any medicine? เขาถามว่าคุณมียาหรือคุณกินยาแล้วหรือยังคุณกินยาเข้าไปแล้วหรือยังที่คุณมีอาการ stomach ache เนี่ย bad stomach ache ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าคุณไปหาหมอแต่ว่าก่อนที่จะไปหาหมอนั้นน่ะคุณน่ะGot any medicine หรือยังกินยาเข้าไปใช่ไหมคะเขาก็เลยตอบว่า No I haven't ยังเลยฉันไม่มีฉันไม่ได้กินนะคะทีนี้เขาก็ตอบว่า Don't worry ไม่ต้องกังวล worry หมายความว่ากังวลนะคะกังวล I will go to a clinic เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาหมอ right now and have a check up ฉันจะไปหาหมอตอนนี้แหละแล้วก็ไปเช็คอาการอีกทีเช็คอัพคำว่าเช็คอัพคือการตรวจร่างกายนะคะเช็คอัพนี้ใช้ได้ทั้งกับคนใช้ได้ทั้งกับ สิ่งของ

0: สัตว์ใช่ใช้ได้กันหมดเลยคือการตรวจเช็คถ้าเป็นคนก็คือเช็คร่างกายแต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะคะก็คือเช็คอะไรเช็คสภาพใช่เช็คสภาพนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็คือการเป็นตรวจสุขภาพสัตว์เช่นเดียวกันนะคะI hope you feel better soon. I hope you feel better soon. Hope หมายความว่าหวังมีความหวังนะคะ You feel feel จากที่บอกในขั้นต้นของบทสนทนา feel หมายความว่าไงคะ feel หมายความว่าไง feel หมายความว่ารู้สึกใช่ I hope you feel better soon. Better แปลว่าดี soon แปลว่าเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นรวมกันแล้วมันจะหมายความว่าฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆนี้เดี๋ยวนี้ hope หมายความว่าหวัง feel หมายความว่ารู้สึกใช่ไหมคะ better หมายความว่าดี soon หมายความว่าเร็วๆนี้ก็คือรวมกันแล้วมันก็จะหมายความว่าฉันว่าหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในเร็วๆนี้หรือรู้สึกดีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะอ่ะเราดูในหนังสือเลยค่ะเราดูในหนังสือนะคะดูในหนังสือนะคะคำถามแรกเขาถามว่า Was Nick very well? Nick รู้สึกดีหรือไม่
1: No
0: No ใช่ไหมคะเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกอะไร Not feeling very well เขาไม่ได้รู้สึกดีเลยใช่ไหมคะเขาไม่ได้รู้สึกดีเลยต่อไปข้อ2ค่ะ What was Nick health problemWhat was Nick health problem? Nick มีปัญหาอะไร Nick มีปัญหาสุขภาพเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอะไรคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรปวดท้องภาษาอังกฤษคือ stomach ache แต่ในนี้เขามีคำว่า bad stomach ache ใช่ไหมคะเราเขียนลงไปในหนังสือได้เลยค่ะ a bad stomach ache นะคะตามนี้เลยตอบตามนี้เลยในข้อ2นะคะ a bad stomach ache นะคะเขามี problem คือ a bad stomach ache ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3 What was the advice คือเขาคิดว่าควรที่จะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่ปวดท้องแล้วไปพบหมอคือ to see a doctor เขียนเลยค่ะ to see a doctor นะคะเขียนคำว่า to T-O แล้วก็ตามด้วย see a doctor ลงไปในข้อ3นะคะ to see a doctor นะคะทีนี้ข้อ4 Didn't his friend give him a medicine เพื่อนเขาเอายาให้เขาไหม
1: ไม่
0: เพราะว่าเพื่อนเขาตอบว่า
1: no
0: have ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตอบว่า no ใช่เราก็ตอบได้เลยค่ะว่า no นะคะ
1: no.
0: ข้อ4ตอบว่า no เพราะว่าเขาเพื่อนไม่ได้เอายาให้เขาใช่ไหมคะทีนี้ what would he do to relieve the pain what would he do to relieve a pain ทีนี้เขาไม่ได้ยาจากเพื่อนแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อเขาบอกว่าเขาจะไปทำอะไรต
1: ่อ
0: เขาจะบอกเขาว่า go to a clinic ใช่ไหมคะ go to a clinic right now and have a check up หลังจากที่เขาไม่ได้ยาจากเพื่อนและเพื่อนไม่มียาให้เขาก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะ check up ร่างกายใช่ไหมคะ check up ร่างกายให้เราตอบว่า go to a clinic right now and have a check up ลงไปในข้อสุดท้ายได้เลยค่ะGo to a clinic right now and have a check up นะคะลงไปในข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนตอบเสร็จเราจะฟังบท

0: สนทนานี้อีกครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนว่าเขาสนทนาอย่างไรบ้างนะคะในแต่ละประโยคนะคะเราจะมาฟังบทสนทนาอีกครั้งนะคะ
1: Page 19. Talking about health. Activity 2. Read and listen to the dialogue.
0: เราจะไล่ไปทีละประโยคพวกเรานักเรียนดูไปทีละประโยคพร้อมๆกับบทสนทนาเลยนะคะ
2: Hi Nick, how are you feeling?
1: I'm not feeling very well.
2: Sorry to hear that. What's the problem with you?
1: I've got a bad stomach ache.
2: I think you should see a doctor.
1: Have you got any medicines?
2: No, I haven't.
1: Don't worry, I'll go to the clinic right now and have a checkup.
2: I hope you feel better soon.
0: ค่ะเราฟังจบไปแล้วใช่ไหมคะเราคิดว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถนำบทสนทนานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม
3: ได
0: ้ใช่ไหมคะเพราะเป็นการถามไถ่ถึงปัญหาสุขภาพแทนที่เราจะถาม Hey friend Hey my friend How are you doing How are you ใช่ไหมคะเราก็เห็นสีหน้าเพื่อนไม่ดีเห็นสีหน้าเพื่อนเหมือนแบบเศร้าๆหรือว่ารู้สึกไม่ดีใช่เราใช้คำว่า How are you feelingใช่ไหมคะคุณรู้สึกยังไงตอนนี้คุณรู้สึกยังไงแล้วเราก็สามารถนำคำศัพท์ที่เราเรียนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะไปใช้ได้มีอะไรบ้างคะเราทบทวนกันอย่างปวดฟันคือ tooth ache ใช่ไหมคะปวดหัวคือ head ache เจ็บกล้ามเนื้อสองคำเจ็บกล้ามเนื้อคือ muscle pain ใช่แล้วทีนี้เห็นเพื่อนกำลังนั่งแกะอะไรอยู่ที่หน้าเพื่อนเป็นอะไร
3: ส
0: ิวคือ
3: แอค
0: นีใช่แล้วทีนี้เขาเกาแขนมีผื่นผื่นภาษาอังกฤษคือ rash ใช่ค่ะเราสามารถตอบได้ใช่ไหมคะเราถามเพื่อน how are you feeling เราก็บอกว่าใช่ตามที่ประโยชน์นั่นเลยค่ะว่า I have got a bad tooth ache หรือว่าเราไม่มี bad ก็ได้นะคะหรือเราจะตอบสั้นๆว่าเรามีอาการอะไรก็ได้เราไม่ต้องเอาประโยคยาวๆอย่างนี้มาก็ได้เราก็ตอบว่า I'm toothache I'm HH อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นประโยคคำถามเมื่อกี้เราเจอประโยคคำถามมาแล้วใช่ไหมคะเราเจอประโยคคำถามเกี่ยวกับการถามปัญหาสุขภาพมาแล้วทีนี้เราครูมีตัวอย่างประโยคคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาให้นักเรียนดูอีกครั้งพวกเราเปิดไปในหนังสือในหน้า20เลยค่ะหน้า20นะคะเปิดไปหน้า20ค่ะเปิดไปหน้า20นะคะมันจะมีตัวอย่าง expression นะคะ expression คือตัวอย่างเกี่ยวกับการแสดงออกของความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการถามปัญหาสุขภาพประโยคแรกคือ How are you today พร้อมกันค่ะ
3: How are you today?
0: ประโยคที่สอง How are you doing?
3: How are you doing?
0: สามประโยคที่สามนะคะ How do you feel?
3: How do you feel?
0: หรือประโยคสุดท้ายHow are you feeling? ใช่ทั้ง4ประโยคนี้นะคะมีความหมายคล้ายๆกันหรือมีความหมายไปในทำนองเดียวกันว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกอย่างไรบ้างในณขณะนี้หรือว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างทีนี้ที่ประโยคด้านอีกด้านนึงนะคะจะมีคำตอบมาให้พวกเราดูนะคะแต่เป็นคำตอบที่เกี่ยวกับด้านลบใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นคำตอบที่เกี่ยวกับด้านบวกเนี่ยเราจะตอบว่า fine well ใ ช่เราจะบอกว่า fine I'm fine thank you ใช่ไหมคะ I'm fine ก็คือฉันสบายดีหรือบอกว่า well well ก็คือดี very well หรือ I'm okay okay ก็คือถือว่าเป็นคำตอบที่อยู่ในด้านบวกใช่ค่ะ so so ก็งั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคำตอบในด้านบวกอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้บ่งบอกว่าเราปวดหัวปวดฟันอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ในประโยคนี้ที่ตัวอย่างที่ครูเอามาให้ดูนี้เป็นประโยคที่คำตอบที่เกี่ยวกับด้านลบใช่ไหมคะเรามาดูประโยคแรกเลย I'm not well I'm not well หมายความว่าไงคะ not แปลว่าไม่ดี not แปลว่าไม่และ well แปลว่าดีเพราะฉะนั้นรวมกันคือไม่ดีค่ะ I'm not well นะคะ My arms hurt My arm hurts ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าแขนหักภาษาอังกฤษคืออะไร Broken arm ใช่ไหมคะ Broken arm ทีนี้แต่ว่าอันนี้คือ arms hurt arm hurts arm หมายความว่าแขน hurt หมายความว่าเจ็บนะคะอันนี้คือเจ็บแต่ว่า broken ก็คือหักเลยแต่นี่คือเจ็บเฉยๆใช่ไหมคะอันนี้คือเจ็บเฉยๆประโยคต่อไปค่ะ I'm not fine I'm not fine ก็หมายความว่า I'm not fine fine หมายความว่าไง fine หมายความว่าดีรู้สึกดีสบายดีใช่ไหมคะทีนี้ I'm not fine จึงหมายความว่าฉันรู้สึกไม่ดีนะคะ I have got a pain in my back pain หมายความว่าไงคะจำได้ไหม pain หมายความว่าไงที่มันอยู่ในคำว่า muscle pain อะ yeah. ใช่ pain หมายความว่าเจ็บใช่ไหมคะแต่นี้เขาไม่ได้เจ็บ muscle และเขาไม่ได้เจ็บกล้ามเนื้อละเขาเจ็บ in my back คือหลังใช่ไหมคะเจ็บที่หลังนะคะก็คือเขารู้สึกไม่สบายเขามีความรู้สึกเขาเจ็บอยู่ที่หลังนะคะ my backทีนี้ I feel ill คำนี้ I feel ill ก็คือรู้สึกเหมือนเป็นหวัดใช้คำนี้ก็ได้นะคะเป็นหวัดนะคะหรือ I have been sick นี่ก็คือบ่งบอกชัดเจนเลยว่าฉันไม่สบายใช่ไหมคะฉันไม่สบายนะคะนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งออกเสียงตามครูนะคะประโยคเริ่มจากประโยคคำถามก่อนเลยนะคะประโยคแรกคือ How are you today?
4: How are you today?
3: How are you today?
0: ประโยคที่สอง How are you doing?
4: How are you doing?
3: How are you doing?
0: ค่ะประโยคที่สาม How do you feel?
4: How do you feel?
0: ค่ะประโยคที่สี่นะคะHow are you feeling? ดังๆค่ะ How are you feeling? ใช่ทีนี้เรามาดูฝั่งด้านคำตอบบ้างนะคะประโยคแรกค่ะ I'm not well. My arms hurt. I'm not well. My arms hurt.
4: My arms.
0: ต่อไป I'm not fine.
4: I have got a pain.
0: In my back. ต่อไปนะคะ
4: I feel ill.
0: สุดท้าย
4: I have been sick.
0: นะคะต่อไปนะคะเราจะมาฟังไดอะล็อกอีก2ไดอะล็อกนะคะมีตัวอย่างของไดอะล็อกคือการบทสนทนานะคะให้พวกเราฟังแต่ว่าครูจะมีคำตอบมาให้แล้วใช่ไหมคะให้เราเปิดหนังสือไปหน้าไดอะล็อกในหน้า21ค่ะเปิดในหน้า21นะคะให้เราลอกคำตอบลงไปในช่องว่างที่มีได้เลยนะคะคำตอบจะอยู่บนหน้ากระดานแล้วให้เราลอกลงในหนังสือเลยในหน้า21ในไดอะล็อกอันนี้คือไดอะล็อก1นะคะเดี๋ยวจะมีเสียงการสนทนาของไดอะล็อก1ระหว่าง A กับ B นะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะว่าตัวสีแดงๆอ่ะ ขาออกเสียงว่ายังไงครูมีคำศัพท์ให้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาสังเกตดูซิว่าเราฟังเราจะรู้ไหมคำตอบเราสามารถลอกลงไปในหนังสือได้เลยนะคะต่อไปเรามาฟังเสียงนะคะ
1: Page 21 Activity 4

0: Hi, Danny. I've got a sore throat.
1: I'm sorry to hear that. Did you take any medicines?
0: No.
1: I think you should have a rest.
0: That's a good idea.
1: Get well soon. Bye.
2: โอเคฟังออกไหมฟังออกนะฟังออกใช่ไหมคะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะอะไรเราดูจากตรงไหนว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนและเพื่อนคำทักทายใช่ไหมคะ Hi นะคะ Hi Mike you look unwell you look unwell well แปลว่าดีเติม un เข้าไปก็คือไม่ดีคุณรู้สึกคุณดูเหมือนไม่ดี look หมายความว่าดูใช่ไหมคะคุณดูไม่ดีเลยอ่ะคุณดูไม่ดีเลย what is the matter with you what is the matter with you ประโยคนี้หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเขาก็ตอบว่า Hi Danny I have got a sore throat sore throat หมายความว่าเจ็บคอใช่ไหมคะเขาเจ็บคอใช่ไหมเขาอาจจะพูดมากก็ได้เขาก็เลยเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาบอกว่า I'm sorry to hear that อันนี้อยู่ในประโยคที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ I'm sorry to hear that คือฉันรู้สึกเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นใช่ไหมคะ Didn't you take a medicine คุณกินยาหรือยัง medicine หมายความว่าย
3: า
2: ใช่ไหมคะก็ตอบว่า no I think you shouldhave a rest I think you should have a rest ก็คือฉันคิดว่าควรน่าจะพักผ่อน rest หมายความว่าพักผ่อนใช่ค่ะ rest พักผ่อนก็เลยว่า that's good idea เป็นความคิดที่ดีนะคะ get well soon bye get well soon ก็คือขอให้หายเร็วๆนะขอให้ดีขึ้นเร็วๆก็บอกลากันด้วย bye ใช่ไหมคะทีนี้อันนี้ก็เป็นประโยคที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันคำศัพท์ที่เพิ่มมาในนี้นะคะมีสำนวนหนึ่งนะคะสำนวนแรกเลยคือ what's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณรู้สึกไม่ดีเกิดอะไรขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราถามเมื่อเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของเพื่อนนะคะแล้วก็ dialogue 2ค่ะเช่นเดียวกันนะคะ dialogue 2เราลอกคำตอบลงไปในบทสนทนาได้เลยนะคะแล้วเราจะมาฟังกันอีกรอบนึงว่าเขาสนทนากันอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นบทสนทนาที่เป็นระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยค่ะ
0: Dialogue 2
4: Hello Ken, how are you doing?
5: I'm not well, thanks.
4: What's wrong with you?
5: I've got a pain in my back. I worked very hard last week
4: I think you should go to a hospital and have a checkup.
5: That sounds great.
4: Hope you get better soon. Bye.
2: Okay, นะคะประโยคนี้บทสนทนานะคะประโยคแรกเลย Hello, Ken. How are you doing? ใช่เป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง How are you doing เป็นยังไงรู้สึกยังไง How are you doing ก็มีความหมายเดียวกันกับ How are youHow are you? How do you feel? ใช่ไหมคะอันนั้นใช่หมดเลยคือหมายความว่าเป็นยังไงสบายดีไหมใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะ How are you doing? นะคะทีนี้ I'm not well ไม่ดีอีกและไม่ดี Thanks ใช่ไหมคะ Thanks ก็คือคำขอบคุณสั้นๆ นะคะเราไม่ได้ใช้คำว่า Thank you ก็ได้ใช้คำว่า Thanks เฉยๆก็ได้แต่หลังคำว่า Thanks ต้องมี S เพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกเสียงเราต้องออกเสียงว่าThanks ซึ่ง S ตามหลังใช่ไหมคะต่อไป What's wrong with you What's wrong with you ก็คือคุณดูเหมือนผิดปกตินะเพราะ wrong หมายความว่าผิดมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับคุณไหมมีอะไรผิดปกติเกี่ยวเขาก็เลยบอกว่า I have got a pain in my back I have got a pain in my back เขาเพนตรงไหนเขาเพนตรงไหนคะ my back ใช่ไหมคะเขาและทีนี้เขาเลยบอก I work very hard last week เขาทำงานหนักเขาทำงานหนักเกินไป I think you should go to a hospital and have a check up ใช่ฉันคิดว่าคุณควรที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจเช็คร่างกายใช่ไหมคะ That sounds great ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะก็เลยตอบว่า Hope you get better soon ก็หวังว่าคุณจะรู้สึกดี

0: ขึ้นภายในเร็ววันนี้นะคะใช่ทีนี้หลังจากนี้แล้วนะคะพวกเราสามารถนำบทสนทนาเหล่านี้ไปสามารถไปทักทายกับเพื่อนไปสนทนากับเพื่อนได้เดี๋ยวเรากลับไปทบทวนคำศัพท์อีกครั้งค่ะในหน้าแรกๆอะค่ะหน้า9ใช่หน้า19ค่ะเปิดไปหน้า19ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์อีกครั้งนะคะคำศัพท์ vocabulary ในหน้า19หน้า19นะคะหน้า19คำแรกคือแอคนีแอคนีหมายความว่า
1: ส
0: ิวแอคนีหมายความว่าสิวคำที่2ค่ะ cold and flu หมายความว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ cold เป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูดก็ได้แต่ภาษาพูดในที่นี้คือ flu นะคะมีความหมายว่าไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดเฉยๆก็ได้คำต่อไปค่ะ
1: cough
0: แปลว่าไอนะคะต่อไปค่ะ diarrhea หมายความว่า
1: ท
0: ้องเสียท้องร่วงได้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะ again please dizziness หมายความว่า
1: เว
0: ีย
1: นห
0: ั
1: ว
0: เวียนหัวใช่ไหมคะวิงเวียนศีรษะได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะ injury คือความมันมีความหมายได้หลายความหมายนะคะแต่ถ้ามันมีความหมายได้ทั้งความเสียหายบาดเจ็บใช่ไหมคะแต่ถ้าเกี่ยวกับความสุขภาพถ้าพูดถึงสุขภาพเราจะใช้คำว่าความเสียหายหรือว่าบาดเจ็บใช่เพราะฉะนั้น injury จะหมายความว่า
1: บาดเจ
0: ็บนะคะต่อไปค่ะมีอีกไหม muscle pain หมายความว่า
1: เจ
0: ็บกล้ามเนื้อนะคะ muscle หมายความว่าก
1: ล้ามเนื้อ
0: pain หมายความว่า
1: เจ
0: ็
1: บ
0: ต่อไปค่ะมีคำว่า
1: less
0: หมายความว่าอะไรคะผื่นใช่ไหมคะ less หมายความว่าผื่นแต่คำว่า race ที่เราเห็นในสนทนาบทสนทนาเมื่อกี้ race หมายความว่าพักผ่อนแต่คำว่า less หมายความว่าผื่นใช่ไหมคะต่อไปค่ะ runny nose เมื่อเราเป็น cold หรือเราเป็น flu เราต้องมี runny nose หมายความว่า
1: น
0: ้ำมูกไหลจะมีอาการควบคู่มากับอะไรคะ
1: ไอ
0: คือ cough ใช่ไหมคะเมื่อเรามีไข้หวัดเราเมื่อเรา cold เราจะมี runny nose แล้วเราก็จะมี cough ตามมาใช่ไหมคะโอเคเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพแล้วใช่ไหมคะเราสามารถพูดหรือว่าใช้คำศัพท์นี้ได้ในชีวิตประจำวันเราไอเราจามเราสามารถบอกเพื่อนได้ไหมว่าเราเป็นอาการยังไงบอกได้นะเพราะว่าเราเรียนคำศัพท์ในเรื่องของ health มาแล้วนะคะแล้วก็ครูหวังว่าพวกเราจะนำคำศัพท์นำบทสนทนาในคาบนี้ในคลาสนี้ไปสนทนากับเพื่อนได้แล้วก็สามารถไปสนทนาเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุขภาพกันเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในยูนิตหน้าค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you, teacher. See you again next week.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันท ที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: มหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
3: ไม่ไปได้ปะ
4: ไม่น่าได้
3: เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช
3: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
7: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
8: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
3: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
8: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
3: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
3: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
9: เฮ้ยไม่คุย
3: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
9: เฮ้ย
3: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
9: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
3: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
9: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
3: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
9: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
3: ปืนเหรอพี
9: ่เออ
3: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
9: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
3: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
3: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
10: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
3: ก็แค่นี
11: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
12: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ักเรียนทั้งหมดนั่งที่ให้เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมว่าครูสอนเรื่องอะไรไปบ้างจำได้ไหมการสร้างอะไรคะการสร้างอะไรนะคนอื่นว่าไงไม่เห็นมีใครตอบเลยการสร้างตารางแจกแจงความถี่ไหนตอบใหม่เสียงดังๆสิคะการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าจากที่เราสร้างไปสิ่งแรกที่จะต้องหาก่อนคืออะไรคะทราบไหมพิสัย2จำนวนชั้นหรืออันตรภาคชั้นถูกไหมคะแล้วก็ไปหารอยขีดซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูจะกลับมาทบทวนให้เราด้วยนะคะกลับมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างให้เราด้วยการทบทวนของครูเดี๋ยวมาดูกันว่าครูจะทบทวนในลักษณะไหนนะคะวันนี้ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์รายวิชาจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าวันนี้ครูมีอะไรมาสอนพวกเราบ้างนะคะนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ก็คือนะคะวันนี้แสดงว่าเราต้องลงไปถึงลึกเรื่องกราฟฮิสโตแกรมนะคะต่อไปค่ะ
2: สร้างเส้นโค้งที่แสดงการแจกแจงความถี่ได
1: ้สร้างเส้นโค้งได้นะคะต่อไปค่ะ
2: อธิบายลักษณะของกราฟแจกแจงความถี่แบบต่างๆได
1: ้นะคะต่อไปค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนสำหรับการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะซึ่งการวิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะ1ต้องหาพิสัยของข้อมูลพิสัยหายังไงลูก
3: ค
1: ่
3: าส
1: ู
3: งส
1: ุ
3: ด
1: ลบค่าต่ำสุดเราจะเรียกว่าพิสัยนะคะกำหนดจำนวนชั้นอันตรภาคชั้นสูตรของมันก็คือจำนวนชั้นเท่ากับถ้าเราต้องการหาความกว้างอันตรภาคชั้นล่ะโจทย์เขากำหนดจำนวนชั้นมาให้เราจะทำอย่างไรลูกก็ย้ายข้างถูกไหมคะก็คือสูตรของมันก็จะกลายเป็นอะไรนะดังๆลูก
2: พิส
1: ั
2: ยหารจำนวนช
1: ั้นก็จะออกมาเป็นความกว้างของอันตรภาคชั้นนะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วอันนี้ความกว้างหรือจำนวนชั้นเมื่อเป็นเศษให้ปัดทำไมคะปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มไม่ว่าจะ 0.1 0.2 0.3 ไม่จำเป็นต้อง 0.5 นะคะคือถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจำนวนเต็มทันทีนะคะ 4. หาความถี่นับจำนวนข้อมูลดิบที่จะตกในแต่ละชั้นนะคะโดยวิธีอ่านข้อมูลทีละตัวแล้วขีดหรือที่เราเรียกกันว่าขีดโดยการแทลลี่เหมือนนับคะแนนเลือกตั้งนะคะลงไปในชั้นที่ตรงกับค่าของข้อมูลนั้นๆแล้วนับรอยขีดนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนักเรียนจดตัวเลขไว้จดตรงนี้ยังไม่ต้องจดนะคะจากผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนปวช30คนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปรากฏคะแนนเป็นดังนี้จำไว้นะคะว่า n เป็นเท่าไหร่ลูกข้อนี้ n เป็นเท่าไหร่30นะคะ n เป็น30อ่ะตัวเลขแรกนะคะ28 30 28 31 32 39 35 28 29 30นับให้ครูทีว่ามีกี่ตัวค่ะ10ตัวแสดงว่าต้องมีอีก2แถวถูกไหมแถวถัดไปค่ะ29 28 31 32 47 34 27 36 37แล้วก็42นะคะแถวถัดไปค่ะ40 27 2928 31 45 30 37 27 28นะคะครบแล้วจดกันไว้หรือยังคะ
2: จด
1: ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะให้เป็นประโยชน์มาดูวิธีการทำก่อนอันดับแรกต้องหาค่าอะไรก่อนลูกพี่สายช่วยหาจำนวนสูงสุดกับจำนวนต่ำสุดให้ครูทีอะไรลูก47 47ตรงนี้ใช่ไหมคะมากสุดแล้วก็27ทำไมลูกต่ำสุดนะคะต่ำสุดต่อไปค่ะพิสัยคือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดค่าสูงสุดคือเท่าไหร่นะ47ลบด้วย27ผลต่างออกมาคือ20นะคะผลต่างออกมาก็คือ20กำหนดให้มีกี่ชั้นคะ5ชั้นกำหนดให้มี5ชั้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรลูกความกว้างของอันตรภาคชั้นทำพร้อมกันไปเลยนะคะนักเรียนทางบ้านด้วยนักเรียนในห้องด้วยนะคะกำหนดให้มี5ชั้นช่วยเขียนสูตรให้ครูหน่อยลองหาให้ครูทีว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นจะเป็นเท่าไหร่ลูกหาความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็นเท่าไหร่เอ่ยความกว้างของอันตรภาคชั้นสูตรว่าไงลูกพี่สายหารด้วยจำนวนชั้นพี่สายของเราเป็นเท่าไหร่คะเมื่อกี
2: ้
1: 20นะคะ20เพราะฉะนั้นก็คือ20หารด้วย5มีผลลัพธ์เท่ากับ
2: 4
1: นะคะผลลัพธ์เท่ากับ4โอเคได้ไหมลูกต้องมีทศนิยมไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีไม่มีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตารางกันใช่ไหมคะเรามาเริ่มทำตารางกันความกว้างของอันตรภาคชั้นคือเท่าไหร่นะ
2: 4
1: นะคะ4จากคะแนนสอบทั้งหมด30คนนะคะช่วงของคะแนนเมื่อกี้ต่ำสุดคือเท่าไหร
2: ่
1: 27ใช่ไหมคะถึงเท่าไหร่คะ27ถึงเท่าไหร่27ถึงเท่าไหร่ลูกนับยังไงสอนครูนับหน่อยเร็วนับยังไง27 28 29 30ใช่ไหมคะ30เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น30ครูนับคนเดียวพอแล้วให้คนอื่นออกมานับบ้างนะคะพรพิมลมาค่ะช่วยเขียนช่วงคะแนนให้ครูหน่อยนะคะช่วยเขียนช่วงคะแนนให้ครูหน่อยนะคะชั้นต่อไปคือเท่าไหร่ลูก
2: 31
1: พรพิมลเขียนเลยค่ะ31 ถึงเท่าไหร่ลูกพรพิมลคนอื่นอย่าเพิ่งบอกนะพรพิมลหันหน้ามาค่ะ31ถึงเท่าไหร
3: ่34ค
1: ่
3: ะ
1: ไหนนับยังไงลูกนับยังไง
3: 31 32 33 34ค
1: ่
3: ะ
1: โอเคเก่งมากนะคะ30 4ยังไม่มั่นใจว่าพรพิมลทำได้ไหมเขียนให้ครูอีกข้อนึงค่ะ30 5ถึงพรพิมลมายืนข้างครูก่อนนับให้เพื่อนดูหน่อยเร็ว
3: 35 36 37 38
1: 38นะคะ38ตรีสุคนออกมาต่อเลยค่ะตรีสุคนมาถึง38แล้วนะตีสุคนมาเลยค่ะต่อไปค่ะตีสุคนตีสุคนเริ่มต้นที่เท่าไหร่ลูก
4: 39
1: ตีสุคนมายืนข้างครูก่อนนับยังไงคะช่วยสอนเพื่อนหน่อย
4: 39 40 41 42
1: เก่งมากค่ะ42เหลืออีกชั้นหนึ่งตีสุคนเขียนเลย42ถึง 43ถึงนับหันหน้ามานับให้เพื่อนดูหน่อย
4: 44
1: 45 46 47ค่ะโอเคเอาใหม่นะ43 44 45 46ซึ่งมันขาดไปตัวหนึ่งถูกไหมพอขาดไปตัวหนึ่งเราก็ใส่ไปเลยเพราะถ้าสูงสุดคือเท่าไหร
5: ่
1: 47เพราะถ้าเราไปทำอีกชั้นหนึ่งมันจะเกินอะไรคะเกินโจทย์ถูกไหมเพราะโจทย์เขากำหนดมาให้แค่5ชั้นโอเคได้ไหมคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น43ถึง47นะคะตรงนี้มีหลายคนถามเอ๊ะทำยังไงถ้ามันเกินไป1ก็คือหนูรวมไปเลยค่ะไม่งั้นโจทย์มันจะเกินโจทย์นะคะที่เขาสั่งไว้แค่กี่ชั้นลูก5ชั้นเอาต่อไปร้อยคะแนนร้อยคะแนนนะคะแจ๊บออกมาหาครูค่ะร้อยคะแนนเดี๋ยวช่วยบอกเพื่อนทีละตัวนะว่าตรงไหนนะคะร้อยคะแนนคะแนนแรกอันแรกคืออะไรลูก
2: 28
1: อันต่อไปลูก
2: 30
1: อย่าลืมขีดทิ้งนะต่อไปค่ะ
2: 28
1: ต่อไปค่ะ
2: 30
1: เท่าไหร่นะ
2: 31
1: เดี๋ยวก่อนใจเย็นลูก
5: คร
1: ับ เอาใหม่นะอันแรกคืออะไรนะ
2: 28
1: อันแรกคือเท่าไหร่คะ
2: 28
1: เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายต้องกลายตอนนี้นับถึงเลขที่เท่าไหร่แล้วลูกอันที่4ป่ะอันที่4ถูกไหมคะอันที่4มันจะต้องเห็นไหมคะเพื่อนเขียนผิดมันจะต้องไปอยู่ในไหนลูกตัวที่4คือตัวเลขเท่าไหร่หันหน้ามาค่ะ
2: 30
1: เท่าไหร่นะ
2: 30
1: 31อยู่ช่องไหนคะต่อไปค่ะ
2: 32
1: เท่าไหร่นะ
2: 39
1: ต่อไปค่ะดังๆลูก
2: 35
1: อาการย่ำแย่แล้วพอก่อนขอบคุณมากค่ะสถาพรต่อไปค่ะคุณพัทรดนัยมาช่วยครูหน่อยวันนี้ทุกคนจะมีส่วนร่วมนะคะพัทรดนัยเมื่อกี้ถึงอะไรตัวสุดท้ายลูกขีดไว้ป่ะเท่าไหร่35เพื่อนขีดไปยัง
2: ขีดแล้ว
1: ต่อไปคือเท่าไหร่ลูก
2: 28
1: อย่าเอามือเท้าจอนะคะต่อไปค่ะ
2: 29
1: เท่าไหร่คะ
2: 29
1: เก่งมากต่อไปค่ะ
2: 30
1: เก่งมากต่อไปค่ะ
2: 29
1: ต่อไปค่ะ
2: 28
1: ถูกไหมคะ28ต่อไปค่ะ
2: 31
1: ต่อไปค่ะ
2: 32
1: 32ต่อไปค่ะ
2: 47
1: อยู่ตรงไหนลูกโอเคเอาขอบคุณค่ะพัทรดนัยขอบคุณมากค่ะเอาผู้หญิงมั่งผู้หญิงนะคะเอาเป็นโกมลออกมาโกมลนะคะโกมลออกมาเมื่อกี้ไล่ถึงไหนแล้วลูก47ตัวถัดไปคือ
2: 30
1: ดังๆลูก
2: 34
1: ใช่ไหมคะ34ตัวไปค่ะ
2: 27
1: 27ต่อไปค่ะ
2: 36
1: ต่อไปค่ะ
2: 37
1: เท่าไหร่นะ
2: 37
1: 7หรือ1
2: 37
1: 37เวลาทหารนับเขาจะไม่เรียกว่า31เขาจะกลายเป็น31เพราะ7กับ1มันใกล้เคียงกันบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะคะเอาต่อไปค่ะ
2: 42
1: ต่อไปค่ะ

0: 40ต่อไปค่ะ
1: 27
0: 27ต่อไปค่ะ
1: 29
0: ถัดไปค่ะ
1: 28
0: ถัดไปลูก
1: 31
0: เหลืออีกกี่ตัวคะ
1: 5
0: ตัวโกมลเหมาหมดเลยเนาะต่อไปค่ะ
1: 45
0: โอเคต่อไปค่ะ
1: 30
0: ต่อไปค่ะ
1: 37
0: 37นะคะ37ต่อไป
1: 27
0: 27ต่อไปค่ะ
1: 28
0: หมดยังคะหมดแล้วถึงช่วงเวลาตื่นเต้นที่สุดใช้ทัศออกมารวมแล้วมันต้องได้เท่าไหร่ลูก30ใช้ทัศนะคะรวมแต่ละช่องให้ครูทีความถี่ของชั้นที่1เป็นเท่าไหร่คะชัยทัศน
2: ์
0: 15โอเคชั้นที่2ค่ะ
2: 6
0: ชั้นที่3 4ชั้นที่4 3ชั้นที่5
2: 2
0: อ้าวไหนลองบวกให้ครูได้3มั้ย15บวก6 21 21บวก4
1: 25
0: บวก3
1: 28
0: บวก2
1: 30
0: หลอดไปนะคะ30ขอบคุณมากค่ะชัยทัศน์ได้เท่ากับ30ทุกคนลอกตารางนี้ลงไปค่ะลอกไปหรือยังเพราะว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากตารางนี้อีกนะคะเราต้องใช้ประโยชน์จากตารางนี้อีกลอกเสร็จยังคะเสร็จแล้วเนาะเพราะเมื่อกี้เราทำไปลอกไปถูกไหมคะทีนี้ต่อไปค่ะทีนี้ต่อไปช่วงคะแนนนะคะช่วงคะแนนนักเรียนทุกคนเมื่อกี้ช่วยบอกครูหน่อยช่วงคะแนนนะคะช่วงคะแนนอันแรกคือเท่าไหร่ลูก20เท่าไหร่นะ27นักเรียนไม่ต้องตีตารางเหมือนครูต่อไปนะเพราะว่าจริงๆครูเพิ่มความถี่ครูมีความถี่ใช่ไหมคะแล้วก็จุดกึ่งกลางชั้นหนูก็แค่ตีเพิ่มจุดกึ่งกลางชั้นขึ้นมาอีกอันนึงเพราะด้วยความที่ว่าตารางของครูมันไม่สามารถแสดงได้หนึ่งหน้าจอหมดครูก็เลยจะต้องตีอีกตารางใหม่อ่ะทีนี้ช่วยบอกครูหน่อย27ถึงเท่าไหร่ลูก
1: 3
0: เท่าไหร่นะ
1: 30
0: ต่อไปค่ะ31ถึง
1: 34
0: ต่อไปค่ะ35
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: 38ต่อไปค่ะ
1: 39ถึง
0: 42ต่อไปค่ะ
1: 43ถึง
0: 47 47โอเคความถี่เป็นเท่าไหร่นะตรงนี
1: ้
0: 15 15ต่อไปค่ะ
1: 6
0: ต่อไปค่ะ4ต่อไปค่ะ
1: 3
0: ต่อไปค่ะ
1: 2
0: ทีนี้ช่วยหาจุดกึ่งกลางชั้นให้ครูหน่อยจำได้ไหมว่าสูตรของจุดกึ่งกลางชั้นคืออะไรคะจำได้ไหม
3: ค
0: ่
3: าส
0: ู
3: งส
0: ุดของชั้นนั้นบวกด้วยตาค่าต่ำสุดของชั้นนั้นแล้ว
1: หาร2
0: บางคนเนี่ยไม่ได้คิดเองหรอกใช้เครื่องคิดเลขเชื่อไหมคะว่าจิ้มเครื่องคิดเลขจิ้มผิดเลยวิธีการคิดคือนักเรียนจะต้องเอา27ไปบวกกับ
1: 30
0: แล้วค่อยกด
1: เท
0: ่ากับแล้วค่อยไปหารด้วย
1: 2
0: เพราะไม่อย่างนั้นเครื่องคิดเลขมันจะคิดว่าเป็น27บวกด้วย30หาร2ค่ามันก็จะเยอะไปใหญ่วันนี้ทุกคนนำเครื่องคิดเลขมาไหมคะนำมาช่วยบอกครูช่วยบอกครูหน่อยตัวแรกคือเท่าไหร่
3: 28
0: เท่าไหร่ลูกค
1: ิ
0: ดเท่าไหร่คะ
1: 28.5
0: ต่อไปค่ะชั้นตัดไปค่ะ
1: 32.5
0: ชั้นถัดไปค่ะ 36.5 ชั้นถัดไปค่ะ
1: 40.5
0: 40

0: 44.5 ชั้นถัดไปค่ะ 44.5 เหรอลูก43บวก47มันลงตัวพอดี45เท่าไหร่คะ45ไหมลูก45ใช่ไหมคะอันนี้คือจุดกึ่งกลางชั้นไหนลองบอกสูตรจุดกึ่งกลางชั้นอีกทีสิคะ1 2 3หารด้วยศรคือชั้นไหนชั้นนั้นนะจะไปเอาชั้นอื่นมาคิดรวมไม่ได้นะคะอ้าวทีนี้ถัดไปจากตารางช่วยบอกหน่อยว่าขีดจำกัดล่างคือเท่าไหร่จากตารางที่หนูทำเมื่อกี้ขีดจำกัดล่างคือเท่าไหร่บ้างเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนขีดจำกัดล่างไอ้ที่มีจุด5น่ะมันคือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงใช่ไหมคะแต่ถ้าขีดจำกัดล่างเฉยๆก็คือคะแนนต่ำสุดของแต่ละชั้นซึ่งขีดจำกัดล่างเท่าไหร่ลูก27 31 35 39 43 อ้าวขีดจำกัดบนล่ะคะ
1: 30
0: 34 38 42 41 ขอโทษค่ะ47นะคะ47ขอบคุณค่ะเสียงดังกันมากเลยตกใจเลยนะคะ47นะคะอันนี้คือขีดจำกัดล่างกับขีดจำกัดบนคือคะแนนต่ำสุดของแต่ละชั้นขีดจำกัดบนก็คือคะแนนสูงสุดของแต่ละชั้นนะคะอ้าวถัดไปค่ะตารางแจกแจงความถี่สะสมความถี่สะสมเป็นความถี่ที่ได้จากการสะสมความถี่ลำดับของค่าสังเกตจำแนกออกเป็น2ชนิดก็คือความถี่สะสมชนิดน้อยกว่ากับความถี่สะสมชนิดมากกว่านะคะความถี่สะสมชนิดมากกว่าอ้าวเรามาดูค่ะความถี่สะสมชนิดน้อยกว่านะคะเป็นความถี่ที่เกิดจากการสะสมความถี่นะคะจากค่าสังเกตน้อยไปยังค่าสังเกตมากคราวที่แล้วครูจำได้สอนถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็ส่วนความถี่สะสมชนิดมากกว่าเป็นความถี่ที่เกิดจากการสะสมความถี่จากค่าสังเกตมากไปยังค่าสังเกตน้อยนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูช่วงคะแนนเอ๊ะนักเรียนต้องบอกช่วงคะแนนครูอีกแล้วช่วงคะแนนเป็นเท่าไหร่คะอ่ะเท่าไหร่คะ27ถึง30ต่อไป31ถึง34 35ถึง38ต่อไป39ถึง42ต่อไปค่ะ43ถึง47ความถี่คือ15 6
1: 4 3 2
0: แสดงทุกคนจำได้ถ้าใครทำไม่ต้องตีตารางเหมือนที่ครูเขียนใหม่ให้หนูไปตีตารางเพิ่มจากต่อจากจุดกึ่งกลางชั้นเมื่อกี้เข้าใจไหมคะให้ไปตีตารางต่อเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าทำตารางแจกแจงความถี่หนูเหลือที่ไว้ขีดตารางต่อๆไปด้วยเราต้องดูว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาบ้างเราไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนใหม่ทั้งหมดเหมือนของครูเพราะบอกแล้วว่าของครูจำกัดด้วยขนาดของตารางถ้าเป็นตารางเล็กนักเรียนไม่สามารถที่จะเห็นแล้วครูไม่สามารถที่จะเขียนอะไรลงไปได้เข้าใจไหมคะอ้าวทีนี้ความถี่สะสมชนิดน้อยกว่าวิธีการทำยังไงลูกตั้งต้นคือเท่าไหร่อันนี้เรียงจากน้อยไปหามากถูกไหมคะเรียงจากน้อยไปหามากพักินมาทำให้ครูดูหน่อยความถี่สะสมชนิดน้อยกว่ามาค่ะพักินถ้าไม่ออกมาทำนักเรียนจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจอ้าวความถี่สะสมพักินหันหน้ามาก่อนลูกความถี่สะสมนะคะก็คือจะเริ่มต้นจากเท่าไหร่จากที่มันมีคะแนนอยู่คือเท่าไหร่คะไอ้จากที่มีความถี่อยู่คือเท่าไหร่15อ่ะพักินเขียน15

0: พาคินหันมาต่อไป15แล้วไงต่อคะ15ไปบวกกับเท่าไหร่ลูก
1: 6
0: ไปบวกกับ6อ่ะได้เท่าไหร่คะ15บวก6
1: 21
0: 21อ่ะต่อไปพาคินเริ่มเองเลยค่ะบอกครูหน่อยเอาอะไรกับอะไรบวกกัน
2: 21บวก4
0: 21บวก4อ่ะโอเคเป็น
2: 25
0: 25 25บวก3
2: 28ครับ
0: 28ไม่ต้องหันมองหน้าเพื่อนลูกเขียนเองเลย28ต่อไป28บวก2
2: 30
0: 30อ่ะขอบคุณค่ะสังเกตตัวสุดท้ายตัวนี้มันจะต้องตรงกับจำนวนเต็มที่เราทำ n ที่เราทำถ้ารวมแล้วมันได้น้อยกว่าหรือได้มากกว่าแสดงว่าหนูอาจจะบวกผิด1หรือทำความถี่หาความถี่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำตรงนี้ก็คือกูจะใช้วิธีการแบบนี้นะบวกอันนี้ได้คำตอบตรงนี้บวกตัวนี้ได้คำตอบตัวนี้บวกตัวนี้ได้คำตอบตัวนี้บวกตัวนี้ได้คำตอบตัวนี้โอเคไหมคะนะอ้าวต่อไปความถี่สะสมชนิดมากกว่าความถี่สะสมชนิดมากกว่านะคะครูขอตัวแทนผู้หญิงสุนิสาค่ะมาความถี่สะสมชนิดมากกว่านะคะความถี่สะสมชนิดมากกว่าความถี่สะสมชนิดมากกว่าเริ่มต้นเรียงจากมากจากค่ามากไปหาค่าน้อยอาหารหน้ามาค่ะเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อยถูกไหมคะอ่ะเริ่มจากค่ามากคือเท่าไหร่ลูก
3: 30ค่ะ
0: อ่ะเขียนเลยค่ะ30ต่อไปค่ะ30ลบด้วยอะไรคะ
3: 6ค่ะ
0: 30ลบ6ได้30ลบ6หรือ30ลบ15ลบ15ค่ะ
3: เ
0: ล
3: ย
0: 30ลบ15ได้เท่าไหร
3: ่
0: เหลือ15 15ลบ6
3: 9
0: 9ลบ4เหลือ5 5ลบ3เหลือ
3: 2
0: เหลือ2สังเกตขอบคุณค่ะสังเกตว่าชั้นสุดท้ายที่เหลือมันจะต้องเท่ากับความถี่ของชั้นสุดท้ายโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเอา30ตั้งลบด้วยความถี่ในแถวของมันเองนะคะโอเคไหมได้นะคะอันนี้คือความถี่สะสมชนิดมากกว่าเอาต่อไปค่ะนะคะต่อไปอันนี้เรื่องใหม่นะคะตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์นะคะตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์อ่านเองให้นักเรียนอ่านเองครูอ่านเองแล้วครูก็จำได้อยู่คนเดียว1 2 3
1: ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์เป็นตารางที่แสดงถึงอัตราระหว่างความถี่ของข้อมูลในแต่ละชั้นกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดดังนั้นผลบวกของความถี่สัมพัทธ์ทั้งหมดย่อมเท่ากัน1
0: ดูไหมเป็นตารางที่แสดงถึงอัตราระหว่างความถี่ของข้อมูลในแต่ละชั้นกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดอัตราถ้ามีคำว่าอัตราคืออะไรคะมันจะต้องหารกันถูกไหมนะคะมันจะต้องหารกันนะคะซึ่งสูตรของมันความถี่สัมพัทธ์ก็คืออ้าวอ่านเองค่ะความถี่สัมพัทธ์เท่ากับ
1: ความถี่สัมพัทธ์ความถี่ของอัตรา
0: เพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์นะคะก็คือเท่ากับความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้นหารด้วยผลรวมความถี่ทั้งหมดจำสูตรไว้ให้ดีๆมันไม่ยากนะคะก็คือเอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองโอเคไหมคะได้ไหมทีนี้เรามาคิดกันเลยดีกว่าผลรวมของความถี่สัมพัทธ์ที่นับจากอันตรภาคชั้นน้อยไปหามากหรือจากอันตรภาคชั้นมากไปหาน้อยก็ได้นะคะความถี่สัมพัทธ์สะสมก็คือมันจะเป็นทำเหมือนการแจกแจง

0: ความถี่สะสมแต่อันนี้จะใช้คำว่าความถี่สัมพัทธ์อ้าวช่วยบอกช่วงคะแนนครูหน่อยค่ะ
1: 27
0: เดี๋ยวก่อนนะลูกครูเอาอันนี้ก่อนเอาปากกามาก่อน27ถึง
1: 30
0: 31ถึง
1: 34
0: 35ถึง
1: 38
0: 39ถึง
1: 42
0: 43ถึง
1: 47
0: ความถี่คือ15 6
1: 4
0: 3 2ความถี่สัมพัทธ์เมื่อกี้สูตรว่าอะไรนะก็คือความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยผลรวมทั้งหมดผลรวมก็คือจำนวนทั้งหมดนั่นเองชั้นนี้คือเท่าไหร่10 5หารด้วยเท่าไหร่คะ30เท่ากับต่อไปค่ะบอกสูตรมาก่อน
1: 6
0: 5 3 4ใช่ไหมก็คือความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดของเราเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 30ต่อไปค่ะ
1: 4
0: หรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะ3หารด้วย30แต่ครูเขียนแล้วตัวมันเล็กมันจะอ่านไม่ออกนะคะครูก็เลยขออนุญาตนะคะเขียนเป็นตัวใหญ่ๆขอก็คือเป็น3หารด้วย30ต่อไปค่ะ2หารด้วย30อ่ะทีนี้หน้าที่คุณแล้ว15หารด้วย30ได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะคนอื่นมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือใครคิดเลขไม่ได้มีไหมคะได้เท่าไหร่ลูก 0.5 ถูกไหมคะเอาต่อไป6หารด้วย30ลูก0จุดมีทศนิยมไหมคะมีทศนิยมหลัง2ไหม
1: ไม่มี
0: ถ้ามีใช้ประมาณ2ตำแหน่งนะคะต่อไป4หาร30 0.13 3ไม่รู้จบไหม
1: ใช
0: ่ไหมคะต่อไป0.1 1ไม่รู้จบไห
1: ม
0: ตัวเดียวจบเลยต่อไป2ส่วน3 2หารด้วย30เท่าไหร่คะ
1: 0.06
0: มีทศนิยมต่อไหม
1: ต
0: ่อเท่าไหร
1: ่
0: 6ตลอดเพราะฉะนั้นต้องเป็นเท่าไหร่0.00เท่าไหร่อันไหนหนูบอกจำนวนทศนิยมเต็มๆมาสิ
1: 0.0666
0: 6ไม่รู้จบใช่ไหมคะ0.066แต่ข้างหลัง6เป็นอะไรลูก
1: 7
0: ใช่ไหมคะถ้าเป็น7แสดงว่าเราต้องปัดทศนิยมขึ้นมันจะกลายเป็น0.07อ่ะทีนี้หน้าที่พวกเราแล้วรวมให้ครูหน่อยตั้งกระต้นได้เท่าไหร่ 0.5 บวก 0.2 บวก 0.13 บวก 0.2 บวกด้วย 0.07 ได้เท่าไหร่คะได้ 1.1 ด้วยได้เท่าไหร่ลูก
1: ได
0: ้1ถูกไหมได้1ไหมคะได้นี่คือความถี่สัมพัทธ์เมื่อรวมตัวเลขกันออกมาแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ1ครูว่าเครื่องคิดเลขไม่รู้คนจิ้มลวนหรือว่าเครื่องคิดเลขลวนสรุปแล้วรวมแล้วได้1มั้ยคะได้1นะคะได้1อ่ะทีนี้ความถี่สัมพัทธ์สะสมทำยังไงลูกเราจะทำแบบน้อยกว่าเราจะทำแบบน้อยกว่าทำไงดีก็เอาความถี่สัมพัทธ์ไปทำเหมือนกับความถี่ปกติก็คือตั้งต้นที่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร
1: ่
0: 0.5 บวกตัวต่อมาคือ
1: 0.2
0: บวก 0.5 บวก 0

0: 0.2ได้ 0.7 อานนท์อาการย่ำแย่เอาออกมาเขียนให้ครูหน่อยถ้าเอาเครื่องคิดเลขออกมาด้วยก็ได้นะคะเพราะเป็นทศนิยมอ้าวต่อไปค่ะ 0.7 บวกกับเท่าไหร่ลูกอ้าวได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร
1: ่
0: 0.83 เขียนไปต่อไป 0.83 บวกกับอะไรคะ 0.1 ได้เท่าไหร
2: ่
0: 0.93 ต่อไป 0.93 บวกด้วย .07 ได้เท่าไหร่คะ 1ได้1ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าความถี่สัมพัทธ์สะสมเมื่อทำตัวสุดท้ายแล้วจะได้เท่าไหร่คะ
3: ได
0: ้1ถามว่าจะได้ถึง1หรือไม่ถึง1ขึ้นอยู่กับทศนิยมที่นักเรียนปัดโอเคไหมคะถ้านักเรียนตัวนี้ถ้าเมื่อกี้เราไม่ปัดเป็น7ถามว่ามันจะขาดไหมคะเพราะฉะนั้นทศนิยมมีความสำคัญไหมคะมีนะคะอ้าวจบนะสำหรับเรื่องตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์นะคะอ้าวต่อไปการแจกแจงความถี่ด้วยกราฟหรือแผนภูมินะคะซึ่งนะคะกราฟที่ใช้เราจะเรียกกันว่ากราฟฮิสโตแกรมนะคะกราฟฮิสโตแกรมกราฟฮิสโตแกรมนะคะแล้วก็เป็นกราฟเส้นโค้งความถี่ frequency curve นะคะอ่ะเรามาดูกราฟฮิสโตแกรมกันก่อนอ้าวจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนกลับไปทำตารางฮิสโตแกรมไม่ได้ทำตารางทำกราฟฮิสโตแกรมเดี๋ยวครูจะให้ไอเดียแบบนี้ให้แนวคิดแบบนี้กราฟเวลาทำกราฟเราจะต้องมี2แกนถูกไหมคะแกน x กับแกน y แกนไหนเป็นแกนตั้งแกน x ถูกไหมแกน x แกน y เป็นแนว
3: นอน
0: ซึ่งจำไว้เลยในแกน x ตรงนี้จะเป็นความถี่นะคะจะเป็นความถี่อ่ะตรงนี้จะเป็นความถี่โอเคไหมคะจะเป็นความถี่ส่วนในแกนแนวนอนนะคะในแนวนอนนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรลูกอะไรคะขีดจำกัดล่างที่แท้จริงขีดจำกัดล่างที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คือสังเกตว่าความกว้างของแต่ละแท่งมันจะเท่ากันไหมคะเท่าไหมความกว้าง
3: เท่าก
0: ันเพราะเราหามาแล้วใช่ไหมคะเราหามาแล้วอันแรกเลยคือเท่าไหร่ช่วยบอกครูหน่อย30เท่าไหร่20เท่าไหร่นะ27ถึง
3: 30
0: นักเรียนก็ต้องขีดตรงนี้นะคะตารางในกราฟในแนวนอน27ถึง30ขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของ27คือ26.5 ก็คือขีดจำกัดล่างลบด้วย 0.5 ขีดจำกัดบนที่แท้จริงคือเท่าไหร่คะ
3: 30.5
0: 30.5 นักเรียนก็มาขีดเข้าใจไหมคะขีดไปเรื่อยๆเอาขีดจำกัดล่างที่แท้จริงขีดจำกัดบนที่แท้จริงหนูแบ่งตารางไปก่อนแบ่งไปนะคะแล้วค่อยมาจัดการหาค่าอะไรลูกความถี่แล้วค่อยมาจัดการหาค่าความถี่อันแรกความถี่เท่าไหร่ลูก
3: 15
0: ซึ่งอันนี้อาจจะสูงยาวไปนักเรียนก็ต้องแบ่งช่วงของแกนในแนวตั้งให้ได้ก่อนนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าในแนวตั้งสูงสุดคือเท่าไหร่แต่ละอันที่แบ่งขีดออกมาจะต้องเท่ากันนะคะอุ๊ยอันนี้10อันนี้9อันนี้8 7 6 5ไม่ใช่อันบน10มันย่นเป็น5ไม่ได้นะมันจะต้องเท่ากันทุกอันเราถึงเราก็มาขีดตารางนะคะเราก็จะได้เป็นกราฟฮิสโตแกรมออกมาตรงนี้ครูไม่วาดให้ดูเพราะว่านักเรียนหลายคนวาดเป็นแล้วมาจากสมัยไหนคะมัธยมต้นถูกไหมคะมัธยมต้นซึ่งตรงนี้นะคะการบอกความหมายแต่ละตัวคืออะไรเดี๋ยวเราลอง

ูกันนะคะนักเรียนพอทำได้แล้วนะกราฟฮิสโตแกรมได้ไหมคะได้แล้วนะคะกราฟฮิสโตแกรมนะคะจากเมื่อกี้นะคะเราจะมีจุดกึ่งกลางชั้นถูกไหมเราจะมีจุดกึ่งกลาง

0: ษณะเช่นนี้เห็นไหมคะจะเป็นกราฟที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมความถี่ถ้าเราลบฮิสโตแกรมออกนะนะคะก็จะเป็นกราฟรูปหลายเหลี่ยมความถี่ซึ่งกราฟตัวนี้นะคะมันสามารถที่จะนะคะไปปรับให้เป็นเส้นโค้งได้นะคะปรับให้เป็นเส้นโค้งได้นะคะก็คือจากหลายเหลี่ยมความถี่ตรงนี้ปรับให้เป็นเส้นโค้งซะนะคะก็จะออกมาเป็นกราฟเส้นโค้งนะคะก็จะออกมากราฟเป็นกราฟเส้นโค้งนะคะตัวนี้นะคะเส้นโค้งความถี่โอเคไหมซึ่งความโค้งของกราฟตัวนี้มันเป็นการบอกข้อมูลได้ว่าข้อมูลของนักเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะคะความโค้งที่เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเราดูความโค้งที่เกิดขึ้นอันนี้โค้งแบบสมมาตรไหมคะสมมาตรไหมคือลักษณะเป็นสองฝั่งนี้เท่ากันไหมคะเท่าแล้วก็มีจุดโด่งอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นกราฟที่ค่อนข้างสมดุลนะคะคือเท่ากันแสดงว่าข้อมูลเนี่ยปกติมีคนที่ได้กลางๆคะแนนเยอะๆเนี่ยอยู่ช่วงกลางนะคะก็คือคะแนนประมาณเท่าไหร่75ได้ต่ำก็มีน้อยใช่ไหมคะมีน้อยแล้วก็ส่วนคนที่ได้มากก็มีน้อยแสดงว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ปกติคือคนได้ช่วงกลางกันเยอะได้คะแนนกลางๆกันเยอะนะคะทีนี้เรามาดูกราฟของการแจกแจงความถี่กราฟของการแจกแจงความถี่ที่มีหลายรูปแบบได้แก่1รูปโค้งระฆังหรือโค้งปกติใช้คำว่า normal curve รูปโค้งระฆังก็คือรูปลักษณะแบบนี้เหมือนระฆังคว่ำไหมคะเหมือนไหมเหมือนคือ2ข้างค่อนข้างทำไมสมมาตรกันนะคะเราเรียกว่า normal curve หรือรูประฆังแบบปกตินะคะต่อไปค่ะโค้งเบ้มันจะต้องเบ้ไปสักข้างหนึ่งไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวาซึ่งการเบ้ตรงนี้นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างโค้งรูปตัว U คือแสดงว่าเมื่อกี้ระฆังมันคว่ำถ้าเป็นตัว U คือระฆังมันทำไมลูกหงายนะคะโค้งรูปตัว J นะคะโค้งสองยอดนะคะใบนมcurve นะคะแล้วก็โค้งหลายตอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะแต่ละอันเป็นอย่างไรอ้าวช่วยอ่านอันนี้ให้หน่อยค่ะโค้งรูประฆังหรือโค้งปกติ
1: เป็นโค้งที่แสดงการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่มีค่าต่างๆมากกว่าข้อมูลที่มีค่าสูงและค่าต่ำเป็นโค้งที่แสดงให้เห็นว่า
0: เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกไหมคะนะคะก็คือและข้อมูลที่มีค่าสูงจะมีจำนวนพอๆกับจำนวนข้อมูลที่มีค่าต่ำคือแสดงว่าคนที่ได้เยอะเนี่ยคือเป็นช่วงกลางเป็นช่วงกลางของข้อมูลนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือเป็นโค้งปกติในความเป็นจริงของสถิติชอบมากเลยถ้าสมมติว่าทำโค้งแบบนี้ทำข้อมูลได้แล้วเป็นโค้งแบบนี้ซึ่งแสดงว่ามีการแจกแจงแบบปกติคนได้น้อยคนที่ได้คะแนนน้อยมีน้อยคนคนที่ได้คะแนนมีน้อยคนส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงอะไรคะช่วงกลางนะคะช่วงกลางเอาต่อไปค่ะโค้งเบ้โค้งเบ้มี2ลักษณะก็คือโค้งเบ้ไปทางบวกหรือโค้งเบ้ไปทางขวากับโค้งเบ้ลบอ่ะหนูนึกถึงเส้นจำนวนนึกถึงเส้นจำนวนนะคะโค้งเบ้ไปทางบวกนึกถึงเส้นจำนวนเส้นจำนวนเป็นแบบนี้ถูกไหมคะแบ่งครึ่งตรงกลางคือ0ฝั่งนี้เป็นอะไรลบฝั่งนี้เป็นบวกนะคะก็คือโค้งเบ้ไปทางบวกก็คือเบ้ไปทางนี้เบ้ไปทางด้านบวกด้านขวากับโค้งเบ้ไปทางลบก็คือด้าน ซ้ายนะคะก็

ไหมกับคำพูดนี้งงไหมข้อมูลส่วนมากมีค่าน้อยและมีข้อมูลส่วนน้อยที่มีค่ามากนะคะอ่ะลองดูอ่ะดูจากรูปตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคะความถี่ถูกไหมความถี่แสดงว่าคนตกเยอะไหมถ้าดูอย่างเงี้ยตกเยอะไหมเยอะเพราะเขาคะแนนได้ทำไมคะได้น้อยส่วนใหญ่ได้น้อยคนที่ได้คะแนนมากมีน้อยแต่คนได้คะแนนน้อยมีค่ามากอันนี้คือโค้งเบ้ไปทางขวานะคะเอาต่อไปโค้งเบ้ทางลบหรือทางด้านซ้ายนะคะเอาลักษณะเป็นแบบนี้คือเบ้แสดงว่าค่ามากมีเยอะไหมเนี่ยคนได้คะแนนสูงกันเยอะเนาะใครได้คะแนนน้อยนี่ทำไมต้อยต่ำถูกไหมไม่มีเพื่อนเลยอ่ะส่วนใหญ่เพื่อนทำไมได้มากกันได้มากกันเวลาสอบเราเป็นแบบนี้ไหมอุ้ยโทษค่ะเวลาสอบเราเป็นแบบนี้ไหมส่วนใหญ่เราจะอยู่กลางๆกันเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะเอาต่อไปค่ะโค้งรูปตัวยู

รับเป็นแบบนี้แสดงว่าคนที่ได้คนที่อยู่ตรงกลางข้อมูลตรงกลางเนี่ยทำไมคะมีค่าน้อยส่วนคนที่ได้ข้อมูลส่วนที่ได้ค่าน้อยทำไมคะมีมากที่ได้มากก็มีมากแต่คนที่ได้คะแนนช่วงกลางนี่ทำไมมีน้อยนะคะมีน้อยนะคะเอาต่อไปค่ะโค้งรูปตัว J

้ยมีกอมีขอด้วยเราลองมาดูรูปกันนะคะความถี่เป็นรูปตัว J สังเกตคะแนนที่มีค่าน้อยทำไมความถี่ทำไมด้วยน้อยในส่วนที่มีค่าคะแนนเยอะมีความถี่ทำไมมากแต่ถ้าเป็นรูปนี้คนที่มีค่าคะแนนน้อยมีค่ามากส่วนค่าคะแนนมากมีค่าน้อยถ้าเวลาสอบเกิดลักษณะเช่นนี้จะรู้สึกภูมิใจถูกไหมใช่ไหมคะอุ้ยคนได้เยอะคนตกก็จะต้อยต่ำเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ดีใจมีเพื่อนตกเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าได้คะแนนทำไมคะน้อยแต่มีค่าเยอะแต่ตรงนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้โอ้รู้สึกภูมิใจเพื่อนตกกันหมดเลยแต่ฉันทำไมฉันผ่านนะคะฉันผ่านอ่ะทีนี้โค้ง2ยอดอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะโค้ง2ยอด

0: 2ยอดแบบนี้แสดงว่าคะแนนที่ทำไมคะใกล้เคียงกันไอ้คะแนนที่แบบมีความถี่เท่ากันเนี่ยมี2ช่วงคะแนนนะคะมี2ช่วงคะแนนอันนี้จะเรียกว่าโค้ง2ยอดนะคะโค้ง2ยอดเอาต่อไปค่ะโค้งหลายตอน
1: เป็นโค้งที่แสดง

0: นะคะขายรูประฆังนะคะแต่มีหลายยอดแบบนี้นะคะมีหลายยอดมากกว่าเท่าไหร่ลูกมากกว่า2ยอดนะคะอันนี้จะเป็นโค้งหลายตอนนะคะโค้งหลายตอนสำหรับวันนี้ครูก็คงมีเพียงแค่นี้เป็นไงบ้างคะสำหรับการทบทวนในวันนี้เรื่องตารางแจกแจงความถี่เข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นทีนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนและที่นักเรียนจะต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทบทวนในวันนี้ในสิ่งที่เราเรียนมาอ้าวช่วยทบทวนให้ครูหน่อยว่าวันนี้สิ่งที่รู้เพิ่มเติมจากอาทิตย์ที่แล้วมีเรื่องอะไรบ้าง 1. ความถี่ความถี่สะสมความถี่สัมผัสใช่ไหมคะความถี่สัมผัสสะสมแล้วก็การสร้างกราฟฮิสโตแกรมแล้วก็ลักษณะของเส้นโค้งที่เกิดขึ้นในแต่ละกราฟนะคะถ้าเป็นโค้งปกติเลยโค้งปกติจะเป็นรูปอะไรคะจะเปรียบได้ระฆังคว่ำนะคะก็คือจะเป็นโค้งปกติซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องตารางแจกแจงความถี่ครูคงจะมีเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้านะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาแล้วก็นักเรียนทางบ้านด้วยก็คือเครื่องคิดเลขเพราะเราจะต้องคำนวณกันเยอะนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลนักสถิติถ้าไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าถ้าคิดด้วยหัวเนี่ยคิดด้วยสมองเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเพราะว่าจำนวนตัวเลขเราค่อนข้างทำไมลูกมากตัวเลขเยอะแต่ก็มีบางคนใช้เครื่องคิดเลขแล้วทำไมคะคิดผิดเพราะว่าเราไปใช้เครื่องมันผิดวิธีนั่นเองทีนี้ถ้าใครนะคะนักเรียนทางบ้านแล้วก็นักเรียนในห้องถ้าอยากใช้เครื่องคิดเลขนะคะที่ค่อนข้างไม่ใช่แม่นยำใช้ง่ายเมนูง่ายนิดนึงให้นักเรียนแอปพวก เครื่องคิดเลขที่ใช้ในการคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์มานะคะตอนนี้ทุกคนจะเป็นในระบบปฏิบัติการในระบบอะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสามารถไปโหลดเพิ่มได้ไปดูในแอปนะคะว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่แบบเหมือนนักเรียนช่างเขาใช้กันเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้นะคะก็สะดวกในการกดตัวเลขมากกว่านะคะสัปดาห์นี้ครูคงมีเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมา1เครื่องคิดเลข2สมุด3ความพร้อมของนักเรียนเพื่อที่ว่าจะได้รับรู้จะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะเชิญหัวหน้าห้องค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดนั่งที่ให้เรียบร้อยนักเรียนขอรบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้

ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช.นะครับก็อาหารนะครับย้ำอีกครั้งอาหารหมายถึงอะไรครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับที่ครูมอสเน้นย้ำทุกครั้งว่า

อาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นโทษนะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนลองกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความเผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะคะส่วนวันนี้คอนเซปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และวันนี้ครูมอสจะมาเสนอเมนูผัดไทยผัดอย่างไรให้เส้นสวยผัดอย่างไรให้กุ้งเด้งผัดอย่างไรให้อร่อยแล้วก็มีการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างไรซึ่งเมนูที่ครูมอสนำเสนอทุก EP นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของครูมอสจะไม่มีการใช้ผงชูรสและผงปรุงรสเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักหลักการเลือกซื้อหลักการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเพราะว่าในวัตถุดิบจะมีตัวอูมามิหรือว่ารสชาติของความอร่อยในตัวของวัตถุดิบอยู่แล้วนะถ้านักเรียนเลือกซื้อของที่สดที่ใหม่แล้วก็ใช้ของเป็นนะฮะนักเรียนก็จะดึงรสชาติออกมาได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับถึงว่าเราเนี่ยจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนเชฟในระดับโรงแรมหรือว่าผู้มีความรู้นักวิจารณ์อาหารแต่ถ้าเรารู้จักการเลือกซื้อการใช้วัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้รับเกียรตินะครับจากลูกมือของครูมอสเองนะฮะน้องแอร์ละกันใช้ให้เป็นน้องแอร์นะฮะจากนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปวช.2ก็ผ่านรายวิชาของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับครูมอสยกตัวอย่างเมนูยอดฮิตเลยถามว่าเป็นเมนู number 1เลยก็ได้ถ้าชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติจะต้องได้ทานถ้างั้นมาไม่ถึงเมืองไทยก็คือเมนูผัดไทยนะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโอ้ยที่ตั้งเรียงอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเยอะแยะมากมายเลยที่ครูมอสเลือกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าในส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโหนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการปีนขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวพอเราเริ่มเคี่ยวกันเนี่ยในห้องส่งเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายแน่นอนเมื่อเจอน้ำตาลตะโหนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปนะครับวันนี้ครูมอสใช้น้ำตาลตะโหนด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็2นะครับเป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับก็นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหน
อะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับ

เพราะว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรส่วนน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถ้าหาน้ำตาลโตนดแท้ๆไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวใช้ได้น้ำตาลผสมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับครูมอสก็จะคั้นใหม่ๆสดๆนะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้ลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมในน้ำซอสเดี๋ยวเราก็จะใช้หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมสับเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนชาในการผัดให้หอมก่อนซอสเราจะได้มีความหอมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับน้องแอร์เปิดแก๊สครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงเนี่ยครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับในการทำอาหารนอกจากเรื่องของการใช้วัตถุดิบแล้วเราต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีดบาดเขียงคกหล่นใส่เท้าหรือว่ารวมถึงไฟด้วยฮะเมื่อกี้ครูมอสนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็หอมแดงครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลโตนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะฮะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูมอสเสิร์ฟเครื่องเคียงอะไรบ้างและทำไมครูมอสต้องเสิร์ฟแบบนี้เพราะอะไรนะฮะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะราดน้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลาครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวตอนเราผัดเส้นเราจะหยอดน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เส้นมีความหอมของกลิ่นน้ำปลาครับแล้วสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เตรียมผัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่าแต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวน้ำส้มสายชูเองด้วยเพราะฉะนั้น

มันต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ซอสเนี่ยมีความข้นในระดับหนึ่งนะฮะใช้ไฟอ่อนตุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะมาผัดเครื่องผัดไทยกันก่อนนะฮะแล้วในตัวของเครื่องผัดไทยเราก็จะต้องผัดตัวเครื่องผัดไทยแล้วพักไว้ก่อนนะครับว่าแล้วจะมารู้กันว่าในตัวของผัดไทยเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่ส่วนของครูมอสเนี่ยจะผัดเครื่องก่อนแล้วนำขึ้นมาพักไว้เพราะว่าถ้าเราผัดเครื่องเสร็จแล้วนำมาพัดไว้พักไว้แล้วกระทะเนี่ยเราใช้ใบเดิมได้เลยแล้วนำเส้นลงไปผัดเส้นเนี่ยก็จะได้กลิ่นของเครื่องที่เราผัดให้หอมไว้ตั้งแต่แรกนะครับหอมแดงนะครับ1ช้อนชานะครับกระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับกับหลักการเลือกซื้อครูมอสอยากเน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่แปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับใน1พอร์ชั่นนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเต้าหู้ขาวครับครูมอสคั่นเต่าไว้แล้วนะครับในการที่เรา

หวานนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของเกือบทุกจังหวัดนะครับก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะครับก็จะมีไชโป้มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อนะฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเส้นจันทร์เนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเวลาเราผัดเส้นผัดลักษณะที่ดีของผัดไทยเราจะตกเส้นจะต้องเป็นเส้นเนี่ยนะครับไม่แหลกวันนี้ครูมอสแช่น้ำไว้แล้วเพื่อให้เส้นเนี่ยฮะเวลาผัดอ่ะมันจะนุ่มนะครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บหนึ่งฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะตักดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลงแล้วค่อยๆ คนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันนี่ฮะตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่เราพักเอาไว้นะครับลงไปนะครับก่อนจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำซอสนะครับผัดได้เลยครับผัดให้เข้ากันแล้วตัวน้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับความเหนียวตามที่เราต้องการเลยเราก็ใส่ลงไปนะ1ทัพพีก่อนนะครับเราก็ดูปริมาณ1เสิร์ฟนะครับเราก็หยอดลงไปได้เลยแล้วเราก็ดันเส้นนะครับไปไว้ด้านข้างเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับไข่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นไข่ไก่ส่วนไข่จะเลือกเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไข่ครูมอสบอกเน้นย้ำเสมอไม่ควรนำไข่ตอกลงไปในถ้วยเลยควรในกระทะเลยควรตอกใส่ถ้วยก่อน1เพื่อเซฟวัตถุดิบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยไข่ที่เราใช้เนี่ยเน่าเสียหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาคนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับเราก็ตีให้ไข่แดงแล้วเราก็ดันเส้นกลับมาเพื่อให้เส้นตัวนี้ไข่เนี่ยเข้าไปกับบนอยู่กับเส้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกด้านนะครับพอไข่สุกก็พลิกด้านเป็นไงครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนการทำผัดไทยเราพลิกด้านออกมานี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงการแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเองถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะฮะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จครูมอสจะต้องใส่น้ำซอสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยซึมไปถึงผักที่เราใส่ด้วยนะครับถึงครูมอสไม่ใส่น้ำซอสเยอะตั้งแต่แรกนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้ถั่วงอกของเราสุกเล็กน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะแล้วก็จะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์
สเตชันตรงนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความไหม้นิดๆ นะครับก็จะทำให้รสชาติของผัดไทยนะฮะชูรสชาติขึ้นมามากขึ้นนะครับถามว่าทำไมใส่กล่องเลยไม่ได้หรอครับคุณมอสหรือว่าก็กินเลยใส่จานธรรมดาก็กินเลยไม่ได้นะฮะในการจัดจานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผัดไทยได้ด้วยนะถ้าเราเสิร์ฟ

รมดาอะต่อให้เราใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรแต่ว่าเราไม่รู้จักการจัดจานการเสิร์ฟมันก็จะลดมูลค่าของอาหารของเราได้ด้วยเน้นย้ำ1รสชาติต้องอร่อย2ความสะอาดนะความสวยงามหน้าตาแล้วก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนที่ครูมอสได้บอกไปว่าใน1จานเรามีต้นทุนอะไรบ้างและจานนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะครับผัดไทยก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับ1นะครับกุช่ายนะครับกุช่ายดิบที่เราจัดเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกดิบครับ3หัวปลีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปลีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปลีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปลีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็คือ1เราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปลีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปลีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปลีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะเป็นมะนาวแป้นก็ได้ครับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเราอะนะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับก็จะเสิร์ฟน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับปริมาณเราก็วันนี้ครูมอสผัดนะครับปริมาณก็คือ2คนทานนะฮะแต่วันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเพียง1จานก่อนนะครับปริมาณ2คนจานแล้ว2คนทานเราก็เลือกตัวที่เป็นเส้นลงไปก่อนนะฮะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะนำถั่วงอกเต้าหู้กุ้งแห้งนะฮะที่เป็นเครื่องนะฮะไว้ด้านบนนะครับของจานนะฮะเพื่อความสวยงามสีเขียวที่ได้เราก็จะได้มาจากกุช่ายนะฮะเราต้อง1สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในจานอาหารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็คือองค์ประกอบความสมดุลของจานไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงต่างนะฮะไม่ว่าเวลาเราจัดจานอาหารเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรงกลมทั้งหมดหรือว่าเป็นฝอยทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะไม่ดูไม่มีความหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำให้แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไทยตัวนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมฮะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็
จะโรยด้วย

ุยช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะฮะของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือในเราต้องซับน้ำในตัวหอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนเนี่ยครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะไปเสิร์ฟเราก็ต้องดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมครับเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยค่ะราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้ชัดๆนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลยหนึ่งก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเมื่อเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก่อนนะฮะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความสามรสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรสหรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่ครูมอสเคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินเนี่ยฮะจะต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสผัดไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น1ซอสของไข่ลูกเขย2ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลาสามรสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ1น้ำตาลโตนด1ถ้วยตวงครับ2น้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงครับ3น้ำปลาอย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับ
แล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือทำให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนพอได้สีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวกน้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางสูตรฮะแต่น้ำตาลตะโนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันที1เพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่าย2ตู้เย็นทำงานหนักฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอกเทคนิคเล็กนิดหนึ่งเวลาเราดาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นๆจากทะเลหรือว่าเป็นจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กิโลแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กิโลหรือครึ่งกิโลเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัปเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปละลายน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟรีซนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟรีซก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆคูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักแล้วกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักการเก็บรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกนักเรียนต้นทุนตอนนี้พริกกิโลนึงหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็กของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งๆนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วนนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใดอยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับ
เป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิด

0: 15ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
3: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระสุนอยู่ที่

0: ธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จัดคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โทพอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
3: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต

0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
1: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ต้องคร
3: ับ ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

สวัสดีค่ะมาพบกับ EP 4นะคะการใช้งานชุดเครื่องมือ drawing นะคะชุดเครื่องมือ drawing นะคะเป็นชุดการใช้งานคำสั่งเบื้องต้นนะคะของโปรแกรม AutoCAD เลยนะคะการใช้งาน drawing เนี่ยก็คือการเขียนอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะซึ่งในชุดเครื่องมือเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยกัน7ส่วนหลักๆนะคะก็จะมีการเขียนเส้นนะคะการเขียนเส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีลายโพลีไลน์นะคะ SP ไลน์ SP ไลน์เนี่ยคือหมายถึงเครื่องมือที่เป็นเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นชุดเครื่องมือการเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปวงกลมส่วนที่3นะคะแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆนะคะรูปก้อนเมฆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะคะจะใช้ในการเขียนแบบที่เป็นงานที่ต้องการแก้ไขเราก็จะใช้รูปก้อนเมฆเนี่ยค่ะในการแก้ไขแบบเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่5เนี่ยจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือโพลีกอนนะคะส่วนที่6เนี่ยจะเป็นการเขียนรูปวงรีค่ะแล้วก็ส่วนที่7จะเป็นการเขียนเส้นโค้งนะคะส่วนสีแดงๆที่หน้าจอนะคะที่เน้นไว้นี่ก็คือเป็นคำสั่งคีย์ลัดนะคะส่วนหน้าตาของ drawing อย่างที่เราดูไปในโปรแกรมบ้างแล้วนะคะก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชุดคำสั่งในการเขียนงานทั้งหมดเลยนะคะค่ะในส่วนแรกนะคะในส่วนของการเขียนเส้นเนี่ยคำสั่งไลน์เนี่ยจะแตกต่างกับคำสั่งของโพลีไลน์นะคะซึ่งในส่วนของคำสั่งไลน์เนี่ยจะทำงานโดยการกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็กำหนดจุด end point เท่านั้นค่ะต่อไปจะเป็นตัวคำสั่งของโพลีไลน์นะคะหรือคีย์ลัดที่เป็น PL นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นตรงต่อเนื่องนะคะเป็นเส้นเดียวกันตลอดไม่ว่าเราจะเขียนไปกี่หยักนะคะก็จะเป็น1 object เป็นเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็โดยเราเนี่ยสามารถกำหนดคุณสมบัติของเส้นได้นะคะกำหนดความหนาของเส้นได้ด้วยแต่ว่าในส่วนของตัวลายอะค่ะกำหนดความหนาของเส้นไม่ได้นะคะจะกำหนดได้แค่เฉพาะเวลาเราจะพอร์ตแต่ว่าในหน้าการทำงานเราจะกำหนดไม่ได้เหมือนตัวโพลีไลน์นะคะโดยตัวโพลีไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการเอาตัวลาย2ตัวนะคะหรือหลายเส้นก็ได้ค่ะมาจอยกันหรือมาผสมกันเพื่อเป็นตัวโพลีไลน์นะคะสังเกตในตัวไอคอนของมันเนี่ยก็จะมี3จุดจะไม่เหมือนตัวลายนะคะลายจะมีแค่2จุดแต่ว่าตัวโพลีไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเป็นได้ทั้ง3 4หรือหลายๆจุดเลยนะคะSP line นะคะตัว SP line เนี่ยจะเป็นเส้นของเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะซึ่งจะต่างกับตัว arc นะคะตัว arc คือตัวเส้นโค้งธรรมดานะคะตัว SP line เนี่ยจะกำหนดได้หลายจุดเลยเปรียบเสมือนเส้น PL นะคะจะเป็นลักษณะที่ฟรีฟอร์มนะคะแล้วก็มันลากผ่านได้หลายจุดกำเนิดนะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปร่างนะคะรูปร่างก็จะประกอบไปด้วยการเขียนสี่เหลี่ยมการเขียนสี่เหลี่ยมก็กำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดทแยงมุมนะคะคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะกำหนดค่าความสูงได้กำหนดแอเรียได้นะคะต่อไปจะเป็นการเขียนรูปวงกลมก็จะอยู่ในชุดคำสั่งของ draw เหมือนกันก็จะมีการคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะเป็นลักษณะของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรัศมีนะคะแล้วก็กำหนด2จุด3จุดนะคะหรือจะเป็นการที่เรากำหนดจากด้านใดด้านหนึ่ง2ด้านนี้นะคะแต่หลักๆวิธีการใช้งานคำสั่งเนี่ยเราจะใช้ตัว command line นะคะเป็นหลักในการบอกว่าเราจะต้องทำขั้นตอนใดต่อไปนะคะอย่างตัววงกลมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็คือ6แบบตามนี้เลยนะคะแต่หลักๆที่ใช้จริงๆก็จะมีอยู่ใน2ส่วนตัวนี้ก็คือการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็การกำหนดรัศมีของวงกลมนะคะในการขึ้นวิธีการมันก็คือการกดเลือกตัวคำสั่งหรือการคีย์ตัว C เข้าไป1ตัวนะคะแล้วก็กำหนดจุดพิกัดนะคะในการสร้างวงกลมต่อไปเนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆค่ะรูปก้อนเมฆเนี่ยค่ะเราสามารถทำได้โดยการสร้างตัวกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วเราใช้ตัวเนี้ยไปคลิกเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นตัวก้อนเมฆก็ได้หรือเราสามารถสร้างตัวก้อนเมฆขึ้นมาเองเลยก็ได้ก็อาจจะเป็นรูปก้อนเมฆที่ฟรีฟอร์มขึ้นไปนะคะโดยคำสั่งเนี้ยจะกำกับหมายเหตุล้อมรอบจุดที่มีการแก้ไขก็คือมันจะมีจุดรอบๆตัวของรูปก้อนเมฆเลยนะคะแล้วก็เราสามารถย่อขยายจากชุดคำสั่งนี้ได้เลยส่วนตัวคำสั่งลัดของมันเนี่ยก็จะเป็นตัว REVC นะคะเราต้องคีย์4ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็จะใช้งานชุดคำสั่งนี้ได้ตามปกตินะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือการเขียนรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราก็สามารถเขียนได้จากตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะแยกคำสั่งกันเพราะว่าตัวเนี้ยวิธีการใช้งานของมันเนี่ยเราจะต้องคีย์จำนวนเหลี่ยมของมันไปก่อน

แล้วก็สามารถทำได้จนถึง 1,024 เหลี่ยมนะคะในวิธีการใช้อะค่ะเราก็จะกดเลือกคำสั่งนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขจำนวนเหลี่ยมนะคะแล้วก็วาดขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถกำหนดขนาดได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนคำสั่งของตัวนี้ค่ะจะคล้ายๆกับPolyline ตัวคำสั่งรัดนะคะแต่ว่าตัวนี้จะใช้เป็น POL แต่ Polyline เนี่ยจะย่อเป็น PL นะคะต่อไปเป็นการเขียนรูปวงรีนะคะการเขียนรูปวงรีจะคล้ายๆกับการเขียนรูปวงกลมเลยแต่ว่าการเขียนรูปวงรีเนี่ยเราจะกำหนดความกว้างแล้วก็ความสูงอย่างวงกลมเนี่ยเรากำหนดแค่รัศมีเฉยๆนะคะในส่วนของตัวคำสั่งวงรีในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราจะทำได้ทั้งเป็นวงรีที่เป็นแบบปิดแล้วก็เป็นวงรีที่เป็นแบบเปิดนะคะแล้วก็คำสั่งรัดของมันเนี่ยก็คือตัว EL ค่ะสังเกตว่ามันก็จะย่อมาจากชื่อของคำสั่งเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนเส้นโค้งนะคะการเขียนเส้นโค้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายอย่างมากๆเลยการเขียนเส้นโค้งที่แบบกำหนดจากจุดเซนเตอร์ก่อนไปจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของเส้นนะคะเส้นโค้งที่เราจะใช้บ่อยๆอย่างเช่นการเขียนเส้นประตูเราก็จะใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะตัวของเส้นโค้งเนี่ยมีทั้งหมด11แบบมักจะใช้3จุดกำเนิดจุดวาง3จุดเป็นหลักนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยสักเท่าไหร่เราจะใช้ในส่วนของ4ตัวแรกเป็นหลักแต่วิธีใช้ของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับวงกลมเลยเหมือนกันก็คือกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็กำหนดความยาวของรัศมีของมันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้ชุดคำสั่งต่างๆอย่างละเอียดในโปรแกรมของเรากันอีกทีนะคะพอเราเข้ามาในโปรแกรมแล้วเนี่ยวันนี้เราจะใช้ชุดคำสั่งในตัว Drawing เป็นหลักนะคะแล้วก็จะลองใช้ในทุกๆส่วนว่าวิธีการเขียนรูปภาพ1รูปขึ้นมาเราใช้วิธีไหนได้บ้างนะคะสมมติเราต้องการเขียนรูป5เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะคะเราก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้ได้เลยโพลีกอนนะคะกำหนดจำนวนของเหลี่ยมนะคะของมุม5ค่ะแล้วก็กดเลือก1จุดส่วนตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องสนใจเลยเรากดสเปซบาร์ได้เลย1ครั้งแล้วเราก็สามารถลากได้เลยว่าเราต้องการให้ความยาวความกว้างของมันเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งในเนี้ยก็จะบอกเป็นไกด์ไลน์แล้วว่าการวัดของมันที่เราจะขีดค่าเข้าไปมันคือเส้นปะสีเหลืองเราก็ขีดค่าเข้าไป5โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างรูป5เหลี่ยมนะคะและสร้างเป็นรูปเหลี่ยมอื่นๆแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะโพลีกอนนะคะคีย์18เหลี่ยมนะคะสเปซบาร์1ครั้งค่ะกดคลิกจุดเริ่มต้นสเปซบาร์ค่ะเราก็จะได้รูป18เหลี่ยมขึ้นมานะคะกดคีย์ตัวเลขขนาดของมันนะคะ50เราก็จะเห็นจุดพอยต์ต่างๆพวกนี้ขึ้นที่รูป18เหลี่ยมของเรานะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถจับมันแก้ไขได้จากการจับจุดต่างๆเราสามารถยืดหดปรับแก้รูปได้นะคะอันนี้คือการปรับขนาดไปทางเส้นการดึงไปทางเส้นนะคะอันนี้คือการปรับแค่เพียงจุดเดียวเราสามารถขยับได้นะคะในส่วนของตัวโพลีกอนนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถทำได้ถึง 1,024 เหลี่ยมนะคะแต่เราลองดูว่าถ้าเราใช้ 1,024 เหลี่ยมลักษณะของมันจะเป็นยังไงนะคะคีย์ตัวเลขนะคะจำนวนเหลี่ยมสเปซบาร์1ครั้งค่ะกดวาดขึ้นมาสังเกตว่ามันจะมีเหลี่ยมเยอะมากๆเลยในเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะจนแทบจะเป็นวงกลมเลยก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้นะคะต่อไปนะคะเราลองมาเล่นตัวโพลีไลน์ดูนะคะในส่วนของโพลีไลน์เนี่ยอย่าลืมเช็คนะคะว่าถ้าเราไม่รู้จักเครื่องมือของมันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเราดูในตัวคอมมานด์ไลน์นะคะเขาจะบอกให้เราเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทค่ะถ้าสมมติเราต้องการเลือกพวกนี้ความโค้งเราก็ลองเขียนดูได้ค่ะว่า
มันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นลักษณะโค้งให้เราตลอดที่เราเขียนนะคะมันก็จะเป็นเส้นโค้งไปเรื่อยๆด้วยความที่เป็นตัวคอมมานด์ไลน์อะค่ะมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันเลย1เส้นนี่นะคะเราก็เช็คแล้วก็โปรแกรม AutoCAD อะค่ะส่วนที่มันเป็นจุดพวกเนี้ยเราสามารถดึงหรือย่อขยายภายหลังได้นะคะอันนี้คือการใช้คำสั่ง Polyline ในการเขียนเส้นโค้งนะคะแต่หลักๆแล้วการที่เราจะเขียนเส้นโค้งอะเราใช้ตัว Arc อะน่าจะดีกว่า Polyline ก็สามารถทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวเราลองดูนะคะกดเริ่มต้นที่จุดหนึ่งนะคะดูคำสั่งที่ตัวคอมมานด์ไลน์ค่ะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็สามารถอันดูได้เหมือนตัวไลน์เลยการกำหนดคำยาวแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เราคีย์ตัวเลขของความยาวเส้นที่เราจะเขียนเข้าไปนะคะเหมือนเดิมเลยคีย์ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะคะตัวโพลีไลน์อย่างที่บอกว่าตัวโพลีไลน์นะคะสามารถกำหนดความหนาของเส้นได้ไม่เหมือนกับของเส้นไลน์เดี๋ยวเราลองสร้างเส้นไลน์ขึ้นมาเปรียบเทียบ1เส้นนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวโพลีไลน์ค่ะในแท็บของ property จะมีคำว่า global y นะคะก็คือการกำหนดความหนาของเส้นถ้าเราคีย์ตัวเลขเส้นเข้าไปความหนาของเส้นเข้าไปเช่น 0.5เส้นจะมีความหนาขึ้นกว่าเส้นปกติเปรียบเทียบให้ดูหรือถ้าเราอยากจะให้หนามากกว่านี้นะคะเราก็ขีดไปตรงกอบอลนี่นะคะ1เส้นก็จะมีความหนาแต่ว่าความหนาตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่ความหนาที่มันเป็นกรอบนะคะมันเป็นความหนาของเส้นดังนั้นเวลาเราย้ายมันไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันจะจับที่ตัวเซนเตอร์มันจะไม่ได้จับที่ตัวมุมของมันนะคะมันจะจับที่เซนเตอร์ของเส้นอาจจะหายากแต่อย่างถ้าเป็นเส้นลายจะไม่มีคำว่า global ขึ้นนะคะเราไม่สามารถปรับความหนาได้เราจะใช้วิธีการปรับความหนาโดยการใช้ตัวการพอตสไตล์นะคะโอเคต่อไปนะคะอย่างเป็นตัววงกลมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ครบทั้งหมดดูนะคะว่ามันทำงานยังไงวงกลมหลักเลยมันจะเลือกคำสั่งของเราให้มันเป็นที่ตัวรัศมีถ้าเราไม่อยากใช้เป็นค่ารัศมีเราก็ใช้เป็นค่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะหรือถ้าเราไม่ไปกดที่ตรงนี้เรากดตัว C เป็นคีย์ลัด1ครั้งสเปซบาร์นะคะเขาจะขึ้นข้างล่างให้เราเลยว่าเราจะใช้วิธีไหนแต่ว่าในส่วนของ command line เนี่ยจะขึ้นให้เรา3แบบก็คือ T point to point นะคะแล้วก็จากรูปด้านเดี๋ยวเราลองใช้เป็นแบบ to point ดูนะคะ C space bar กดเลือกจุดเริ่มต้นค่ะto pointคลิกจุดแล้วก็สร้างก็จะเป็นจุดต้นกำเนิดแล้วก็จุดปลายนะคะอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางเลยแต่กรณีนี้อาจจะใช้ในกรณีที่สมมุติเรามีเส้นลาย1เส้นเราอยากจะสร้างวงกลมบนเส้นตัวนี้แต่ว่าเราต้องการกำหนดจุดปลายนะคะเราก็ใช้วิธีการสร้างวงกลมขึ้นมาโดยกำหนดจากจุดปลายไปที่ระยะตัวนี้อีกทีนะคะทุกพอยจุดเริ่มต้นไปจุดปลายอย่างถ้าเราไม่รู้ว่าเส้นนี้มันมีขนาดที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถโยงไปได้เลยแล้วถ้าเป็น T point นะคะก็เลือกจุดกำเนิดจุดปลายแล้วก็ความสูงซึ่งเราอาจจะอยากได้ความสูงที่มากกว่าเดิมเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว
ตัวเส้นโค้งนะคะตัวเส้นโค้งเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างอย่างที่บอกไปเบื้องต้นหลักๆของมันเนี่ยการใช้งานเส้นโค้งก็พิมพ์ตัว A นะคะวิธีการของมันก็คือเลือกจุดเริ่มต้นนะคะจุดต้นแล้วก็จุดปลายเราอยากจะให้โค้งไปที่จุดไหนหรือจะเป็นการกำหนดรัศมีของตัวเส้นโค้งก็สามารถทำได้นะคะกดเซ็นเตอร์นะคะเลือกจุดกลางจุดปลายนะคะมันก็จะเป็นเส้นโค้งที่ล็อกไว้ที่จุดเซ็นเตอร์ของเราแล้วจุดปลายแล้วก็เราสามารถทำได้แต่ว่าตัวเส้นโค้งเนี่ยก็จะไม่สามารถทำไปจนสุดจนเป็นวงกลมได้นะคะจะทำได้แค่เป็นแบบนี้แต่ว่าพอเวลาเรากดใช้เครื่องมือพวกนี้แล้วเรากดคำสั่งย่อยอะค่ะมันอาจจะไม่ได้กลับไปที่อาร์คหลักให้นะคะมันไม่ใช่คำสั่งหลักเราอาจจะต้องแก้ไขทุกครั้งที่เราทำงานนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเลยมีแตกต่างกันแค่เรื่องพวกองศาเรื่องของการกำหนดความยาวของเส้นนะคะการกำหนดหลักๆของมันก็คือการกำหนดจุดเริ่มต้นจุดเซ็นเตอร์แล้วก็จุดจบของเส้นนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างที่เราเคยลองทำไปใน EP ที่แล้วนะคะว่าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันสามารถทำได้หลายแบบไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราสามารถทำสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็สามารถทำได้แต่ว่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องเป็นการแก้ไขจุดอย่างนี้แก้ไขจุดพวกนี้อย่างสี่เหลี่ยมพวกนี้ค่ะเวลาเราต้องการที่จะลากมันแค่2จุดอะค่ะให้เราเลือกเราสามารถกดชิปได้เวลาเราจะแก้ไข2จุดพร้อมกันกดที่จุด1ครั้งก่อนค่ะกดชิปจะขึ้นจุดแดงๆนะคะแล้วเราก็จะสามารถลากมันไปได้ทั้ง2เส้นหรือ3เส้นสร้างสี่เหลี่ยมนะคะกด enter ตัวคอมมานด์จะให้เราเลือกค่ะ chamfer เนี่ยนะคะก็คือการตัดมุมของสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือพอเรากดคำสั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะว่าเราอยากจะให้ตัวของมุมมันเนี่ยถูกตัดไปที่เท่าไหร่สมมติเราอยากตัดที่สองenter ค่ะเนี่ยค่ะมุมสี่เหลี่ยมของเรามันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมละเดี๋ยววัดให้ดูนะคะปกติอะเหลี่ยมของสี่เหลี่ยมจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมว่าด้านที่มันตัดไปเนี่ยมันจะตัดไปด้านละ2เมตรจากมุมเนี่ยค่ะเลข2เราสามารถตัดได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งในการตัดสี่เหลี่ยมนะคะเวลาเราใช้คำสั่งเดิมแล้วเราไม่ได้กดกลับไปที่ค่าสแตนดาร์ดของมันมันก็จะยังยึดคำสั่งไว้ที่เหมือนเดิมนะคะเวลาเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมามันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่ถูกตัดเหลี่ยมออกวิธีการกลับไปของมันก็คือกลับไปที่ตัว elevation ค่ะเราก็จะสามารถสร้างสี่เหลี่ยมที่เป็นปกติของเราได้แล้วโดยการกำหนดจุดด้านยาวแล้วก็ด้านความสูงนะคะคอมมาแล้วก็นี่นะคะแล้วถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบอื่นๆนะคะการฟิลเลตก็คือการทำเหลี่ยมมนนะคะการทำเหลี่ยมมนก็คล้ายๆกับการตัดเหลี่ยมที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะก็คือการกด REC สเปซบาร์หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็กดฟิลเลตนะคะคีย์ตัวเลขของความโค้งลงไปนะคะ5 enterแล้วเราก็กำหนดอ
เนี่ยค่ะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีลักษณะโค้งมนนะคะต่อไปจะเป็นตัววงรีนะคะตัววงรีก็คล้ายๆกับวงกลมเลยค่ะแต่ว่าจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือความสูงของวงรีนะคะตัวคีย์ลัดของวงรีก็คือ ELL นะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราจะใช้ตัววงรีนะคะกดเลือก1ครั้งกดเลือกจุดเซนเตอร์นะคะกดเลือกความกว้างของวงรี3แล้วก็ความสูงของวงรีเราจะใช้ที่เท่าไหร่ถ้าเราใช้ที่1นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขเข้าไปแล้วก็จะได้วงรี1วงรีนะคะตัววัตถุพวกนี้ค่ะเราสามารถย่อขยายมันได้จากจุดนี้เลยหรือเราสามารถใช้ตัวสเกลนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นสเกลนี้เราก็จะย่อขยายซึ่งการย่อขยายเนี่ยเวลาเราคีย์เข้าไปคือการขยายเพิ่มเป็นกี่เท่ากี่เท่าของตัววัตถุนะคะตรงรีเนี่ยมันจะมีการเลือกแบบจุดเซนเตอร์จุดสตาร์ทพอยต์แล้วก็จุดเอนด์พอยต์นะคะแล้วก็จะมีแบบที่เรากำหนด3จุดที่เส้นมันโดยที่ไม่กำหนดที่จุดเซนเตอร์นะคะอย่างเช่นอันนี้เราจะไม่ไปกำหนดที่จุดเซนเตอร์ของมันนะคะเราจะกำหนดที่จุดเริ่มต้นจุดปลายแล้วก็ค่อยกำหนดความสูงอันนี้คือเราก็จะคล้ายๆกับวงกลมตรงที่เหมือนเป็นการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งก็คือเลือกเป็น3จุดนะคะจุดเริ่มต้นเราอยากให้วงรีมีความยาวที่5นะคะคีย์เลข5สเปซบาร์กำหนดความสูงของมันค่ะสัก10ก็ได้นะคะวงรีของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องการเช็คเราก็ลองกด DI แล้วก็สามารถเช็คมันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะความสูงของมันที่เราคีย์ไป10เมื่อกี้ค่ะมันจะเป็นความสูงจากเซนเตอร์นะคะมันจะไม่ใช่ความสูงของมันทั้งหมดแต่ว่าตัวที่เราคีย์ตอนแรกอะค่ะมันจะเป็นการกำหนดของความยาวตั้งแต่เริ่มต้นไปจนปลายนะคะเพราะว่าคำสั่งเนี้ยเราใช้เป็น3จุดอย่างที่บอกว่าเราสามารถดูได้จากเส้นปะสีเหลืองอะค่ะว่าตอนนี้เรากำลังคีย์ค่าความยาวของมันจากตรงไหนถึงตรงไหนนะคะเช่นตรงนี้10นะคะอย่างอันนี้มันคือการกำหนดความยาวจากเซนเตอร์นะคะมันจะไม่ใช่การกำหนดความยาวของตัววงรีทั้งหมดนี้เราก็ต้องสังเกตเส้นสีเหลืองด้วยนะคะเวลาเราเขียนงานนะอย่างแฮทเครื่องมือแฮทนะคะที่ว่าเราบอกว่ามันเป็นการลงสีการใส่สีการใส่เท็กเจอร์ลงไปในวัตถุของเรานะคะเครื่องมือแฮทเนี่ยเราจะใส่ได้เฉพาะแค่ลักษณะที่มันเป็นแบบปิดนะคะคือถ้าสมมุติมันไม่ได้ปิดสมมุติเราอยากจะตัดตรงนี้แล้วมันไม่ได้ปิดแล้วเราลองใส่แฮทดูนะคะการใส่แฮทจะมี2 อย่างก็คือการกดพิกพอยต์นะคะพิกพอยต์ก็คือการเลือกพื้นที่ที่อยู่รอบๆของเส้นเนี้ยค่ะมันก็จะขึ้นว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันมีช่องที่มันเปิดโหว่อยู่เราจะไม่สามารถใส่แฮทได้นะคะเราต้องปิดมันก่อนปิดมันก็โดยการกดไลน์นะคะเชื่อมต่อเส้น2เส้นนี้เข้าด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกดจอยเส้นมันนะคะเมื่อเราจอยเส้นเสร็จแล้วเราเช็คอีกทีนะคะว่าเส้นอ่ะมันต่อกันแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้ามันต่อกันแล้วอ่ะเส้นเวลาเราคลิกแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นเดียวกันเลยกดแฮทนะคะกดพิกพอยต์ลงไปนะคะอ่ะเราก็จะสามารถใส่แฮทลงไปได้แล้วทีเนี้ยแฮทอะค่ะของตัว AutoCAD เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลายแพทเทิร์นเลยเราสามารถคลิกได้ลงมาดูได้นะคะมันมีแบบไหนบ้างซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถโหลดแล้วเอามาใส่เพิ่มได้นะคะแต่ว่าที่มันมีอยู่เนี่ย ก็เพียงพอแล้วจะมีการแบบถมดำก็คือตัวนี้แฮทของเราก็จะเป็นการถมดำเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้นะคะโดยการเปลี่ยนที่เลเยอร์แล้วเราก็กำหนดสีที่เราแฮทลงไปได้เ
ช่นเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็เลือกสีได้จากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนประเภทของแฮทนะคะเราก็เลือกเปลี่ยนได้จากตรงนี้เหมือนกันมันก็จะมีไกด์มาเลยว่า AR Con C เนี่ยหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการแฮกของตัวคอนกรีตนะคะมันสามารถย้ายได้นะคะตัวแฮกแต่แฮกอะค่ะเวลาเราจะย้ายมันอะมันจะไม่ขึ้นให้เราจับที่มุมนะคะการจับที่มุมหมายถึงการแก้ไขรูปร่างของมันเวลาเราจะย้ายเราอาจจะต้องย้ายจากเซนเตอร์ของมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาหาจุดเซนเตอร์ของวัตถุที่เราจะไปวางแทนแล้วอยากจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ของมันเป็นแบบเส้นทะแยงมุมแล้วเรารู้สึกว่าเส้นทะแยงมุมอันเนี้ยมันผ่านมันถี่ไปนะคะเราก็กดคลิกที่เส้นทะแยงมุมแล้วเราก็คีย์ค่าสเกลของมันได้นะคะนี่เราคีย์ค่าที่ด้านบนนี่นะคะเวลาเรากดไอตัวแท็บริบบอนเนี่ยมันก็จะอัปเดตตามคุณสมบัติวัตถุของมันนะคะก็เปรียบเสมือนหน้า property อีกอันหนึ่งเลยก็คือเราก็กำหนดเข้าไปที่สเกลเท่าไหร่สมมุติสเกล10เส้นทะแยงมุมแล้วเราอยากให้องศาของตัวเส้นทะแยงมุมตอนเนี้ยมันเปลี่ยนองศาเราก็กำหนดได้ที่ตรงนี้ได้เลยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะแล้วมันก็จะขึ้นเลของศาด้านขวามือตรงนี้นะคะว่าตอนนี้เส้นทะแยงมุมของเราอยู่ที่องศาเท่าไหร่แล้วถ้าเราอยากจะแฮทที่วงกลมนะคะเราก็สร้างวงกลมขึ้นมา1เซนแฮทอย่างที่บอกนะคะแฮทมีวิธีการเลือก2แบบก็คือการพิกพอยต์กับการซีเล็กการซีเล็กก็คือการเลือกออบเจกต์ได้เลยว่าเราอยากจะแฮทที่ออบเจกต์นี้ออบเจกต์นี้พร้อมกัน2ออบเจกต์เราก็กดเลือกได้เลยสเปซบาร์ค่ะก็จะได้แฮทที่เราต้องการแล้วพอเราเลือกอะค่ะแฮทตัวนี้มันก็จะไปด้วยกันเลยเพราะว่าเรากำหนดพร้อมกันทีเดียวแต่ถ้าเราทำแยกกันมันก็จะย้ายไปแค่ตัวของมันนะคะก็จะไม่เชื่อมโยงกันอย่างอันนี้ก็จะเป็นแฮท1ตัวอันนี้ก็จะเป็นแฮทอีก1ตัวนะคะจะไม่ได้ไปพร้อมกันแล้วเราก็ลองเปลี่ยนดูนะคะอย่างอันนี้เป็นเส้นๆเปรียบเสมือนถ้าในแบบสถาปัตยกรรมตัวนี้ก็จะใช้ในการทำแฮทเป็นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะเป็นกระจกเงาเราก็ปรับองศาได้ปรับขนาดปรับความถี่ของมันได้นะคะปรับสีกดเลือกแฮทก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปปรับสีมันหลักๆอย่างเคยบอกไปนะคะตัวสีที่เราจะใช้เนี่ยแนะนำให้ใช้แค่เฉพาะสีที่อยู่ตรงข้างล่างอะค่ะเพราะว่าการที่เราใช้ข้างบนเนี่ยบางทีในการที่เราไปตั้งค่าการพอตอนหลังอะค่ะมันอาจจะมีปัญหาที่เราจำค่าสีไม่ได้สีหลักๆของเราอะที่เราจะใช้ก็คือมันจะขึ้นเป็นค่าตัวเลขให้เลยว่าเป็นค่าเรดค่าเยลโลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันเป็นพวกเนี้ยมันจะขึ้นเป็นค่าตัวเลขของสีทำให้เราจำยากแล้วเราไปตั้งค่าทีละมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะมีการตั้งเป็นเกรเดียนต์นะคะคล้ายๆกับการที่เราระบายสีลงไปเลยค่ะแต่แค่ว่าไม่ได้มีออปชันให้เราเยอะขนาดนั้นอย่างพวกนี้เราก็ยังปรับสีของมันได้นะคะแต่ว่าถึงเวลาตอนเราจะพอร์ตออกอะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ค่าสีที่ตรงตามหน้า AutoCAD นะคะเราต้องไปปรับตั้งค่าอีกทีหนึ่งบางครั้งในการทำงานของเราจริงๆบางทีเราไม่ได้ใส่สีลงไปในงานนะคะเราจะใช้เน้นเป็นภาพขาวดำดังนั้นในสีพวกนี้ที่เราใช้ใส่ลงไปค่ะบางทีมันเป็นแค่การแบบกำหนดเบื้องต้นว่าวัตถุอันนี้คือวัตถุประเภทไหนหลักๆของตัวเครื่องมือ drawing นะคะก็จะมีประมาณนี้ตัวที่เราจะใช้เสริมเข้ามาก็จะมีพวกเส้น freeform พวกนี้นะคะตัว SPL นี่นะคะมันก็จะให้เราเลือกจุดเลยเราสามารถทำจุดผ่านได้หลายจุดอีกทีนะคะตัว SPL เราก็เลือกจุดเริ่มต้นจุดต่อไปเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ออกเราก็จะได้พิกัดที่มัน
ฟรีฟอร์มมากขึ้นเราก็ลากไปได้เลยเส้นมันก็จะคำนวณแล้วมันก็จะโค้งตามกับไฟที่เราลากได้เลยทุกครั้งที่เราทำเสร็จแล้วทำเส้นเสร็จแล้วนะคะให้เรากดสเปซบาร์นะคะมันจะเป็นการจบคำสั่งแต่ถ้าเรากดคำสั่งนี้เราต้องการจะใช้คำสั่งเดิมซ้ำให้เรากดสเปซบาร์หนึ่งครั้งมันจะเป็นชุดคำสั่งเดิมขึ้นมาคือชุดคำสั่งล่าสุดนะคะเนี่ยค่ะพอถ้าเราวาดไปแล้วเรากด ESC เลยมันจะไม่ขึ้นเส้นให้เรานะคะถือว่าเป็นการยกเลิกนะคะดังนั้นเวลาเราลากเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เรากดสเปซบาร์เพื่อเป็นการจบคำสั่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำสั่งที่เป็นคำสั่งคราวนะคะในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยการคราวก็คือเน้นย้ำข้อความหรือเน้นย้ำส่วนที่ต้องการแก้ไขนะคะวิธีการของมันก็กดตัวคราวตัวนี้ขึ้นมาได้เลยเรียกสั้นๆว่าคราวนะคะก็คือการสร้างก้อนเมฆขึ้นมาหนึ่งก้อนทำคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเลยค่ะสร้างจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดทแยงมุมปลายนะคะมันก็จะขึ้นเป็นรูปก้อนเมฆให้เราซึ่งก้อนเมฆของเราเนี่ยเราก็สามารถปรับขนาดของมันได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้มันโค้งเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะคะลองดูอีกทีกดคำสั่งรัดก็ R E V C นะคะก็จะขึ้นข่าวขึ้นมานะคะตัวเลขตรงนี้ค่ะเราก็ลองใส่ลงไป20แล้วก็ใส่ไปอีก20มันก็จะเล็กๆดังนั้นเวลาเราวาดอะค่ะเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าตัวคราวของเราอะค่ะมันมีมุมของตัวอาร์คแต่ละก้อนเนี่ยเท่าไหร่ถ้าสังเกตมันจะมีตัวลูกศรด้านเนี้ยค่ะให้เรากดลงมาดูว่าเราต้องการจะตั้งค่าอะไรมันหรือเปล่าเช่นเราต้องการตั้งค่าความโค้งของมันเรากดที่อาร์คตั้งค่าให้มันแค่จุด5แล้วเราก็วาดมันขึ้นไปนะคะโค้งมันก็จะเล็กมากๆเลยถี่มากขึ้นนะคะเวลาเราวาดขึ้นมา R E V C นะคะ Enter นะคะแล้วก็กดลูกศรชี้ลงที่แป้นพิมพ์นะคะมันก็จะขึ้นชุดคำสั่งเพิ่มเติมมาให้เราสร้างเป็นสี่เหลี่ยมโดยมันก็จะยังยึดค่าความโค้งที่เราตั้งค่าเมื่อกี้ไว้หรือมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้ตัวอาร์คเนี้ยไปอยู่บนเส้นนี้เส้นที่เราสร้างไว้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ใช้วิธี R E V C spacebar นะคะกดข้างล่างลงมากดเลือกคำว่า object นะคะแล้วเราก็จะเลือกวัตถุที่เราอยากจะให้มันโค้งได้ก็คือตัวนี้กดแยกนะคะเส้นอาร์คก็จะไปอยู่บนวัตถุที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะการกดYes Noเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่ามันต่างกันยังไงนะคะ R E V C Space Bar ค่ะกดลูกศรลงข้างล่างเลือก Object ก่อนนะคะกดเลือกวัตถุถ้าเรากด No เส้นมันก็จะยังเป็นอาร์คปกติของมันแต่ถ้าเรากดYesนะคะเส้นมันจะกลับด้านก็คือการรีเวิร์สของเส้นนะคะนี่เส้นก็จะกลับด้านนะคะค่ะคำสั่งหลักๆของตัว drawing อะค่ะก็จะใช้งานประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกนี้ค่ะพอเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปทำงานได้และการเขียนประตูหน้าต่างก็เริ่มจากการใช้เส้นโค้งเส้นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะอยากลองเล่นอื่นๆก็ลองกดลงมาดูนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราปรับค่าของพวกนี้ค่ะแนะนำให้ปรับกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมันด้วยนะคะไม่งั้นการทำงานครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะลืมแล้วก็เราอาจจะหาวิธีแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็มาคลิกให้มันเป็นค่าเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 4นะคะ EP ที่เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ drawing นะคะสำหรับ EP ต่อไป EP ที่5นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ modify นะคะว่าการใช้งานเครื่องมือ modify เนี่ยจะใช้งานยังไงบ้างนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความ

0: หนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงิน นะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายเอ็ดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูง
1: การเดินท่อสารความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางก็คือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ย

0: ก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนนะครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทศที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเวียงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับมาดูที่ข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนที่แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์ดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์ดมพงศ์ครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ
1: เป็ นี้อาจารย์กำลังถอดอะไรอยู่ครับ
0: ถอดชุดชามครับชุดชามหลังนี่ชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ครับเรียกว่าตัวนี้เรียกว่ากะโหลกคัดนะครับนะครับวิธีการตรวจสอบกะโหลกคัดตัวนี้นะครับก็ดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกะโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม่
1: ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจ
0: ารย์ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกะโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่ล้อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
1: ตรวจเช็คยังไงครับ
0: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยรอยสึกหรอนะครับหรือรอยสนิม

หรือรอยรอยอะไรนะรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหรอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัสตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับนี่นะนี่ครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเหลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่อง

0: นี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับนี่นะฮะสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือแตกรายงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกร้าวหรือรอยทางด้านในเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยนนะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อไปเป็น
1: การประกอบ
0: ต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

เนี่ยใส่นี่หึจับหึนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

นี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเราใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทําให้เฟืองตัวนี้รูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้ารูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแฉกนะครับ

0: ออกไปต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดทรงกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: หรือว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยนะ
0: ฮะใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: เพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
1: ์ในการคราวนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
0: คราวนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าน
1: ็อต
0: ตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
1: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
1: จะมีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
0: มีน็อตล็อก1ตัว
1: ใช้ควงแบนนะครับในการถ่างส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตฝาครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
0: นี่ครับนี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอนะครับการสึกหลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วขาดนี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคราบเหมือนคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดทามหลังนะครับชุดทามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดทามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้าานี่ครับชุดคัดนะครับด้วยชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

0: โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไปจริงดึงออกมาเลยดึงออกมาแต่ชามมันเม็ดร่วงยังมันนี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับเม็ดนะมันจะมีรอยสึกหรอที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการสึกหรอนี่ครับเพียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จากหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกลายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดหรือเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมและชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับ ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสั่นมือนะครับตรงสั่นมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างอาทิประเกนเช่นประเกนตัวนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทำความสะอาดนะครับนะอันนี้

0: มีแหวนไหม
1: ครับผม
0: โอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมนะครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือ

0: มือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับ1ด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊หน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละออง

0: สีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊
1: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดอ่านผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่า

0: วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้าง
4: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มาให
4: ้ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
2: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่ครับก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วคือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
5: ้
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
4: ครับ
3: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับผมสุเมธมามาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนที่แล้วเราว่าในส่วนของกระบวนการในการแพ็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นยังไงทำไมเราต้องแพ็คมิฉะนั้นแล้วกระบวนการที่จะใช้แบตเตอรี่แบบระยะเวลายาวๆเนี่ยมันก็จะหดเวลาลงไปเรื่อยนะดังนั้นสิ่งที่เรามาทำความเข้าใจในตอนที่แล้วเนี่ยมันสืบเนื่องจากตอนนี้ตอนนี้ก็คือกระบวนการที่จะนำพลังงานชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เพราะว่ากระบวนการในการนำพลังงานชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยมันมีความสำคัญอยู่พอสมควรเพราะว่ามันสืบเนื่องจากอะไรมันสืบเนื่องจากพลังงานที่เรามีอยู่ที่เป็นซอร์สที่เป็นลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นซอร์สในลักษณะของพาวเวอร์แพลนต์หรือพาวเวอร์ที่มาจากโรงไฟฟ้านะดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามาชาร์จในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการในการชาร์จเข้าไปนะอย่าลืมว่ากระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันถูกฟิกไว้ด้วยแรงดันนะฮะแรงดันจะต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของแต่ละก้อนและแต่ละเซลล์แต่ละชนิดมันมีความแตกต่างแล้วก็มีความเหมือนอยู่ในทีอยู่แล้วนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันทำงานภายใต้ BMS ไม่ได้หมายความว่าเดียวจับจากเซลล์โซลาร์เซลล์แล้วก็อัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ได้นะฮะมันทำงานภายใต้ BMS แล้วก็ทำงานภายใต้ตัวชาร์จเจอร์ดังนั้นตอนนี้เราก็จะว่าในส่วนของตัวชาร์จเจอร์แบบหนึ่งนะฮะตัวชาร์จเจอร์ที่เราพูดกันในคลาสนี้มีอยู่2แบบนะฮะแบบหนึ่งเราก็จะว่าในตอนนี้แบบนี้เขาเรียกว่าการชาร์จแบตเตอรี่แบบ PWM PWM คืออะไร PWM คือ Punch Width Modulator นะกระบวนการในการชาร์จแบบ Punch Width Mod คือกระบวนการในการชาร์จแบบง่ายที่สุดนะเรามาดูว่ากระบวนการชาร์จแบบ Punch Width Mod เป็นยังไงเรามาดูก่อนว่าซอร์สของเราที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเป็นถังน้ำนะฮะถังน้ำแบบนี้ต่อในลักษณะอนุกรมกันอยู่นะฮะอนุกรมหมายถึงอะไรก็ต่อการลักน้ำไปเรื่อยๆตัวใดตัวหนึ่งเปิดนะฮะต่อตรงไหนไฟมันก็จะลดลงมาทั้งหมดมันไม่สามารถที่จะไอ้นี้อยู่ระดับนี้ไอ้นี้อยู่ระดับนี้เป็นไปไม่ได้นะมันจะต้องลดในลักษณะที่พอๆกันนะฮะนี่คือลักษณะของการลักน้ำเราอาจจะต่อเป็นไอขนานแบบนี้เพื่อเป็นพาราเรลก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำมันไหลพร้อมกันหรือไม่เราย้ายท่อตรงนี้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็เปิดเพียงท่อเดียวก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่คือการต่อแบบอนุกรมนะฮะได้ปริมาณไงปริมาณในที่นี้ก็คืออะไรฮะแรงดันนะฮะได้แรงดันที่มากขึ้นแต่กระแสเท่าเดิมแตกต่างจากการต่อแบบขนานแบบขนานเนี่ยมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆปริมาณเนี่ยเท่าเดิมนะฮะแรงดันอะปริมาณเท่าเดิมแต่อะไรเพิ่มขึ้นนะกระแสดังนั้นกระบวนการแล้วก็หลักการของ PWM คืออะไร PWM ก็คือก๊อกน้ำดีๆนี่เองนะฮะเพื่อที่จะปิดแล้วก็เปิดการใช้งานแต่อย่าลืมว่าซอสในลักษณะของเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่เหมือนน้ำไงคือกระบวนการของการเก็บน้ำเนี่ยฮะถ้าดูในรูปเนี่ยมันก็คือพลังงานที่ถูกเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่มันไม่ใช่ลักษณะของแสงถ้าแสงเนี่ยมันคืออะไรแสงแดดถ้าแดดมามันก็มีพลังงานเราสามารถเอามาใช้ชาร์จแบตเตอรี่หรือเอามาอะไรยังไงได้หมดนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะรับแดดได้มากสักขนาดไหนถ้าสมมุติว่าเรามีแผงโซลาร์เซลล์เยอะแยะมากมายแต่ว่าที่เก็บเรามีแค่นิดเดียวก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันเรามีน้ำเยอะแยะมากมายเวลาฝนตกโอ้ตกมาเยอะแยะแต่เรามีถังแค่ใบเล็กๆใบเดียวอย่างเงี้ยนะประโยชน์ในการเก็บมันก็น้อยดังนั้นมันต้องเกิดความเหมาะสมในการเก็บเหมือนกันหลักการของการชาร์จแบบ
P มัน UM เป็นกระบวนการชาร์จแบบเบสิกที่สุดโซลาร์เซลล์มันผลิตไฟได้เท่าไหร่ผมต้องการใช้แค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้พอไฟมันลดมันก็ลดตามไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีคนใช้น้อยลงแบตเตอรี่1ก้อนมีเซลล์อยู่ 3.2 3.7 โวลต์แล้วแต่ชนิดนะเซลล์แบบนี้ก็มีอยู่ประมาณ 3.7 โวลต์นะฮะนี่คือลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์มันจะออกมาประมาณเนี้ย 3.6 3.7 โวลต์แต่ถ้าเป็นลักษณะของลิเธียมฟอสเฟตนะฮะลิเธียมฟอสเฟตมันก็จะมีไฟอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์เพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งอ้างอิงที่เราจะต้องคุยถึงให้ชัดว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีประสงค์2อย่างหลักๆเท่านั้นก็คือ 3.2 กับ 3.7 เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเอาตัวที่ใช้งานเยอะที่สุดก็คือ2ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักนะเพราะฉะนั้นกระบวนการชาร์จของแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันคล้ายๆกับการเติมน้ำหรือเปล่ามันคงจะไม่ใช่เพราะว่าการเติมน้ำเนี่ยพอเต็มแล้วก็ผลักทิ้งเต็มแล้วก็ผลักทิ้งถ้าแบตเตอรี่ต่อแบบนี้มันก็คงดีแต่อย่าลืมว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันแพ็คเข้าไปข้างในแล้วมันไม่สามารถที่จะเติมแบบเป็นก้อนได้นะฮะเราไม่สามารถเติมไอ้ก้อนนี้เต็มแล้วก็เอาก้อนใหม่เข้ามามันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันต้องชาร์จเพียงครั้งเดียวดังนั้นการชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังแบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จแบบ PWM คือการลดไม่มีการเพิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหลักการของก๊อกน้ำมันไม่สามารถเพิ่มแรงดันได้นี่คือคอนเซปต์ของก๊อกน้ำก๊อกน้ำมีหน้าที่สโลว์แล้วก็เปิดให้มันสุดให้ไหลตามที่ต้องการนะฮะเราไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้มากกว่านี้นี่คือหลักการของ PWM ดังนั้นไฟที่จะไปชาร์จโซลาร์เซลล์เนี่ยสมมุติว่าไฟจากโซลาร์เซลล์มี12โวลต์และกระแสเท่าไหร่กระแสสมมุติว่าสักประมาณ9แอมป์กระแส9แอมป์แล้วไอ้เจ้าตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยสมมุติว่ารับกระแส9แอมป์เลยอ่ะรับกระแส9แอมป์เพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะต้องลดอะไรฮะต้องลดแรงดันให้เหลือ 3.7 โวลต์9แอมป์แรงดันที่เกินจากนั้นไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยในการชาร์จแบบ PWM นี้นะเพราะฉะนั้นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เลยเกินกำลังนะฮะเกินกำลังอยู่พอสมควรในการจัดการหลักการในการชาร์จแบบ PWM ทำยังไงการชาร์จแบบ PWM สัญญาณ PWM คือสัญญาณแบบสแควร์แบบนี้นะครับแบบสแควร์ก็คือแบบสี่เหลี่ยมสัญญาณแบบสี่เหลี่ยมถ้าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิลพวกนี้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์มากนะฮะถ้าเปอร์เซ็นต์มากไอ้เจ้าตัวบนตัวเนี้ยก็จะมากตามถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยไอ้เจ้าตัวบนตัวเนี้ยก็จะน้อยตามนี่คือหลักการของสัญญาณ PWM ไอ้เจ้าตัวนี้ต่อไปหาอะไรก็ต่อไปหาสวิตว่าใน1ไซเคิลนี่คือ1ไซเคิลนะฮะนี่คือ1ไซเคิลนี่คือ1ไซเคิลให้มันทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นใน1ไซเคิลเริ่มต้นจาก0ไปจบที่นี่360องศาไอ้นี้ทำงานแค่ 25% ไอ้นี้ทำงานแค่ 50% ก็คือครึ่งๆนะฮะแล้วก็ 75% ก็ฝั่งบวกมากกว่าฝั่งลบนะฮะนี่คือฝั่งลบนี่คือ 100% ก็คือเป็นไฟตรงเลยมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนั่นคือ 100% แต่ระบบการชาร์จแบบ PWM เนี่ย
การชาร์จแบบ 100% เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้แต่กระแสมันถูกทิ้งไปนิดหน่อยนะพลังงานถูกทิ้งไปนิดหน่อยโดยเฉพาะพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้มันเป็นยังไงเดี๋ยวตอนหลังๆเราจะมาคำนวณว่ากระบวนการในการสูญเสียมันเป็นยังไงทำไมต้องสูญเสียนะฮะมันสูญเสียไปยังไงนะตอนนี้มันจะอธิบายยากเพราะว่ามันจะไม่เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะนี่คือหลักการของ PWM โดยใช้พันเป็นตัวจัดการนะฮะและวงจรง่ายที่สุดของการสร้างสัญญาณ PWM ก็คือ IC ตอง5นะครับเบอร์555ตัวนี้นะฮะสร้างสัญญาณPWM ขึ้นมาได้นะก็สามารถกำหนดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 50% 75% 25% ก็ว่ากันไปโดยการปรับเจ้าตัวทริมพอร์ตตัวนี้นะครับทริมพอร์ตตัวนี้สามารถปรับได้นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับโดยใช้ IC Timer 55นะครับปรับทริมพอร์ตแล้วก็เอาเอาท์พุตตัวนี้ไปควบคุม LED ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยน LED ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ก็ตัดตัวนี้ออกนะแล้วก็ซอสตรงนี้ก็ใส่โซลาร์เซลล์เข้าไปนะวงจรนี้ก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะแล้วแรงดันตรงนี้เราก็ไปควบคุมเอาว่าต้องการแรงดันที่เท่าไหร่ในการชาร์จของแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนนะตัวต่อมายอดฮิตเลยนะ IC นี้เป็น IC ยอดฮิตที่จะสามารถสร้างสัญญาณPWM ได้ IC TL494 เนี่ยเป็น IC ที่ออกมานานมากแล้วน่าจะเป็นเกือบ20ปีแล้วมั้งนะฮะแต่ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะใช้อยู่ในวงจรสวิตชิ่งหรือไม่ก็วงจรพวก power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับก็ยังใช้ไอ้เจ้าตัวนี้อยู่บางรุ่นนะดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เจ้าตัวนี้ดีกว่า IC 55นิดหนึ่งคือมันสามารถเซ้นกระแสทางด้าน input ก็ได้ output ก็ได้หรือเซ้นเป็นแรงดันก็ได้เพราะว่าภายในของเจ้าตัว TL494 เนี่ยมีวงจรคอมพาราเตอร์อยู่วงจรคอมพาราเตอร์คืออะไรวงจรคอมพาราเตอร์ก็คือวงจรเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบว่าเราต้องการแค่ไหนปรับขนาดเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่ในการชาร์จโน่นนี่นั่นมันสามารถที่จะไปตั้งค่าได้กับไอ้เจ้าตัวนี้นี่คือตัวกรณีศึกษาที่ผมเอามาให้ดูว่าไอ้ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะกระบวนการในการชาร์จแบบ PWM เป็นไดอะแกรมง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือโซล่าพาเนลนะฮะนี่คือโซล่าพาเนลแล้วก็มีสวิตช์ตัดต่อว่าเจ้าตัวโซล่าพาเนลของเราเนี่ยต้องการชาร์จหรือไม่นะถ้าต้องการชาร์จก็สับสวิตช์ตัวนี้จะชาร์จหรือไม่ชาร์จขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นมันมีแรงดันพอที่จะให้ชาร์จหรือเปล่านะฮะถ้าต่ำเกินวงจรมันก็ไม่ทำงานแต่ถ้าสูงเกินมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องชาร์จแล้วเต็มแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือวงจรเต็มและตัดนะอีกตัวหนึ่งคืออะไรอีกตัวหนึ่งไว้สำหรับต่อโหลดนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวโซล่าชาร์จเจอร์ที่มันมีขายในท้องตลาดมันก็จะมีพินอยู่6ขานี่แหละฮะไอ้ขาไฟขาโซล่าเซลล์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะโซล่าเซลล์นะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วโหลดก็จะอยู่ขวามือสุดถ้าสมมุติว่าเราเห็นในลักษณะแบบนี้มีอยู่3ชุดนี่คือเบสิกของวงจรชาร์จแบบ PWM แม้แต่วงจรชาร์จแบบอื่นก็เหมือนกันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี้แต่ว่าเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาโหลดที่มีกระแสสูงๆมาใส่ที่ชุดนี้นะครับถ้ามีโหลดกระแสสูงๆใส่ชุดนี้โอกาสที่จะทำให้เจ
จ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เสียหายได้นะฮะดังนั้นเวลาเราต่อโหลดมากๆให้ต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงเวลาเราต่อใช้งานเดี๋ยวคลิปหลังๆเราจะดูว่าเราจะรู้ว่าขาที่ต่อใช้งานเนี่ยไม่ได้ผ่านจากเจ้าตัวชาร์จเจอร์โดยตรงถ้าไม่ผ่านชาร์จเจอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้ระบบชาร์จของเรานั้นมีความคงทนถาวรนี่คือเคสตัดดี้กรณีศึกษาที่เอาเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาทำเป็นตัวชาร์จเริ่มต้นตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์เช็คว่าไฟของโซลาร์เซลล์มีเท่าไหร่ส่งไปยังเจ้าตัว Arduino แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาไฟเลี้ยงจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวเลี้ยงชิป Arduino ไม่ใช่กระบวนการในการเลี้ยงหรือเริ่มต้นการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ก่อนนะฮะถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไอ้นี้ส่งไปก็จบนะมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นกระบวนการของวงจรชาร์จเกือบทั้งหมดเริ่มต้นที่แบตเตอรี่แล้วค่อยมาเช็คว่าเฮ้ยไฟจากเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยไปยังระบบเนี่ยมีค่ากี่โวลต์พอส่งไฟไปแล้วมันลงแบตเตอรี่หรือเปล่าถ้ามันลงแบตเตอรี่มันเช็คอีกว่ากระแสที่จ่ายไปมีค่ากี่แอมป์นะฮะต้องมีโหลดก่อนนะฮะถ้าไม่มีโหลดกระแสมันก็เช็คไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่1มีก่อนอย่างที่2ยิงจึ๊กเข้าไปอย่างที่3ส่งจึ๊กเข้ามานะพอส่งจึ๊กเข้ามาเสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องการชาร์จแล้วนะแบตเตอรี่ต่ำนะฮะแบตเตอรี่ต่ำเพราะฉะนั้นเมื่อแบตเตอรี่ต่ำไอ้เจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะไปสั่งเจ้าตัว MOSFET ตัวนี้สั่ง MOSFET ตัวนี้ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ไอชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จมาจากไหนมันก็ดึงไฟจากโซลาร์เซลล์วิ่งลงมาที่เจ้าตัวแบตเตอรี่ผ่านอะไรฮะผ่านเจ้าตัว PWM ตัวนี้นะครับสายสีแดงตัวนี้ช็อปสายสีแดงจากโซลาร์เซลล์วิ่งจืดเข้าแบตเตอรี่เมื่อมันเต็มหรือไม่เต็มยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการใช้งานนะฮะเราก็สามารถสั่งให้หลอดไฟติดได้แต่การสั่งหลอดไฟติดนั้นเราสั่งดื้อๆได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็ต้องไปสั่งที่เจ้าตัว Arduino สั่งชึกขึ้นมาที่โหลดตัวนี้อาจจะเป็น MOSFET อาจจะเป็นรีเลย์หรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่งชึกเพื่อที่ให้หลอดไฟติดแล้วหลอดไฟตัวนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยกระแสเท่าไหร่แล้วนะฮะกระแสเท่าไหร่แล้วที่จ่ายให้กับไอ้เจ้าตัวโหลดตัวนี้ถ้ากระแสมันเกินมันก็จะตัดถ้ากระแสไม่เกินมันก็จะจ่ายต่อไปนี่คือกระบวนการในการทำวงจรชาร์จเจอร์นะแล้วมีอะไรบ้างในวงจรชาร์จเจอร์นี่คือวงจรทั้งหมดของกระบวนการในการชาร์จสาระหลักขึ้นอยู่กับไอ้วงจรส่วนบนตัวนี้ไอ้วงจรส่วนบนเนี่ยมีอะไรอันดับแรกมีโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ส่งเข้ามาปั๊บผ่านวงจรโปรเทคชั่นนะครับโปรเทคชั่นแล้วก็ผ่านวงจรเช็คกระแสนะฮะเช็คกระแสพอเช็คกระแสเสร็จแล้วก็เช็คแรงดันไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับถ้าไม่มีกระแสก็เหมือนกับช็อตกันนะฮะก็เหมือนกับช็อตแล้วก็เช็คแรงดันวิธีการเช็คแรงดันก็เช็คง่ายๆก็ใช้วงจรโวลเตจดีไวเดอร์นะวงจรโวลเตจดีไวเดอร์1ชุดนะมีรีซิสเตอร์2ตัวแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปต่อกับขาที่ A0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino นะครับก็คือจับชึกเพื่อที่จะเช็คแรงดันตัวนี้นะเช็คแรงดันแล้วตัวนี้ก็คือ A3 เช็คกระแสต่อขา3นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นไฟก็ผ่านไดโอด
การต่อไดโอดในลักษณะแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มกระแสเพราะว่าไดโอดตัวเดียวเนี่ยถ้าตัวเดียวเนี่ยมันต้องใช้ตัวโตนะเสร็จแล้วถ้าใช้ตัวเล็กมันก็ร้อนมันก็เลยเอาตัวเล็ก2ตัวมาขนานกันตัวหนึ่งกระแสไหลผ่าน3แอมป์ตัวหนึ่งไหลผ่าน3แอมป์มาขนานพ่วงเข้าไปกลายเป็นวงจรลักษณะแบบนี้ไหลผ่านทั้งหมด6แอมป์นี่คือที่มาเมื่อกระแสไหลผ่านมาแล้วเฟดที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเฟดแบบ P channel P channel เนี่ยอยู่ข้างบนได้ไอ้อยู่ข้างล่างได้ไหมอยู่ข้างล่างต้องใช้ N channel นะถ้าเป็นอยู่ข้างบนหมายถึงว่าต่อคู่บวกตัดต่อบวกเนี่ยจะต้องใช้ P channel เท่านั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสั่งก็จะใช้เจ้าตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรป้อนมาที่ขาของทรานซิสเตอร์ขาเบสของทรานซิสเตอร์ที1ตัวนี้หรือทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถูกยกออกเฟดตัวนี้จะออฟโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเอาไฟจากเจ้าตัวนี้ไปจ่ายพอไฟเจ้าตัวนี้ไปจ่ายแล้วเป็นไงฮะเฟดออฟเพราะมันได้ไฟบวกแต่ถ้ามันได้ไฟลบหรือกราวเมื่อไหร่เฟดตัวนี้นำกระแสทันทีเฟดนำกระแสเมื่อไหร่เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งว่าไอ้เจ้าตัวนี้ต่อได้แล้วนะลงต่อก่อนนะฮะพอลงต่อชึกลงต่อชึกมีอะไรไฟมันก็จะวิ่งจากขาซอร์สมายังขาเดรนนะฮะวิ่งชึกผ่านเข้ามาในขั้วฟิลแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกตัวนี้พอต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกไฟมันส่งผลอะไรบ้างมันก็จะส่งผลกลับไปที่เจ้าตัวไอ้นี่ฮะเจ้าตัวเซนเคอร์เรนต์ตัวนี้เซนกระแสเฮ้ยมีการชาร์จเว้ยนะครับมีการชาร์จสรุปว่าแบตเตอรี่มันยังไม่เต็มนะพอมีการชาร์จไอ้เจ้าตัวนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการต่อแบบส่งสัญญาณ PWM มาเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าไฟมันจ่ายให้กับแบตเตอรี่แล้วก็ดึงกระแสดึงกระแสนั่นหมายถึงอะไรดึงกระแสนั่นหมายถึงว่ามันตรวจเช็คได้ว่าถ้าดึงกระแสมากสรุปว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันยังน้อยอยู่ไฟมันยังน้อยอยู่พอไฟยังน้อยอยู่อะไรเกิดขึ้นมันต้องช็อปสัญญาณ PWM ให้เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดคือไอ้เจ้าตัวนี้นะเราสร้างสัญญาณ PWM ให้มี duty cycle มากนะฮะเพื่อต้องการชาร์จให้เต็มนะแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ไฟตัวเนี้ยดึงกระแสน้อยสรุปว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วพอมันเต็มแล้ว PWM ตัวนี้เป็นไงฮะก็ลดค่าลงจนเกือบหยุดนี่คือขั้นตอนในการชาร์จแบตเตอรี่โดยหลักการของ PWM แบบง่ายๆโดยใช้เฟดเพียงตัวเดียวในการสับสวิตดังนั้นกระบวนการในการสับสวิตของไอ้เจ้าตัว MOSFET ตัวนี้แล้วก็การสั่ง PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดนี้มันมีความสัมพันธ์กันอีกกรณีหนึ่งกรณีเราจะเอาไฟไปใช้นะเอาไฟไปใช้มันก็จำเป็นที่จะต้องสั่งออกเอาท์พุตนะแล้วเวลาสั่งออกเอาท์พุตมันก็ผ่านเจ้าตัวเฟด1ตัวเหมือนกันแล้วก็ผ่านวงจรเซนกระแสคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวที่เช็คจากโซลาร์เซลล์แต่ตัวนี้เช็คการจ่ายจากแบตเตอรี่หรือนะฮะดึงไฟจากโซลาร์เซลล์ไปทั้งหมดก็ได้นะในกรณีที่ชาร์จด้วยแล้วก็ใช้โหลดด้วยนะมันก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าตอนนี้กระแสใช้อยู่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าผ่านเฟสตัวนี้ไปแล้วมันก็ตรงนี้ก็คือโหลดนะดังนั้นกระบวนการในการเซนก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวจัดการนะส่วนการแสดงผลว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรนั้นเป็นลูกเล่นแหละนะครับเป็นลูกเล่นเราก็สามารถเอาไปแสดงผลบนหน้าจอได้หรือไม่เราจะ
ไปใส่ตัวเทมนะฮะใส่ตัวเทมตัวนี้เข้าไปในไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้ถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิของเครื่องเรามันร้อนเกินไปก็ให้ไปเตือนหรือให้ไปหมุนพัดลมหรืออะไรก็ได้นี่ฮะนี่คือคอนเซ็ปต์นะเราสามารถใส่ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้วงจรนี่ฮะมันจะมีรายละเอียดอยู่1ตัวนั่นก็คือวงจรที่เป็นลักษณะของแหล่งจ่ายที่จะไปจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยถ้าสมมติว่าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์มันมีชีวิตอยู่เนี่ยยากมากนะฮะวงจรนี้อยู่ที่ไหนวงจรนี้จะอยู่นี่นะฮะก็คือเอาไฟจากเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะเอาไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็มาผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์กดไฟจาก12โวลต์ลงมาให้เหลือ5โวลต์นี่คือคอนเซปต์นะมันอยู่ตรงนี้นะเอาไฟ DC in DC in นี่มาจากไหนก็ต่อมาจากเจ้าขั้วของแบตเตอรี่ตัวนี้ต่อจากขั้วของแบตเตอรี่แล้วก็ต่อผ่านวงจรเรกูเลเตอร์ไอ้เจ้าตัวนี้ได้ไฟ5โวลต์พอได้ไฟ5โวลต์เสร็จแล้วก็ส่งมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์5โวลต์ที่ชุดนี้5โวลต์กับกราวพอได้5โวลต์เสร็จแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์เริ่มทำงานพอเริ่มทำงานมันก็จะส่งให้เจ้าตัวสเตตัสทั้งหลายแสดงผลออกมานะฮะมี LED สเตตัสอยู่3สถานะนะฮะตัวนี้แสดงผลว่ามันเป็นชาร์จเจอร์มันเป็นแบตเต็มมันเป็นอะไรขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่พวกนี้นะครับนี่คือเช็คสถานะทั้งหมดของเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าตอนนี้สถานะการทำงานเป็นยังไงเมื่อเราได้สถานะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาผลนะเอาผลไปขึ้นบนหน้าจอได้แล้วอีกชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งก็จะขนานจากไฟชุดนี้มาต่อกับไฟ USBUSB นอยู่ไหนนะฮะถ้าเราดูในหน้าเครื่องนะฮะนี่คือ USB นะฮะไฟชุดนี้ฮะก็ขนานกับไฟเจ้าตัวนี้ขนานมาก็คือไฟเลี้ยง USB มีค่าเท่ากับ5โวลต์นะนี่คือประเด็นหมดของวงจรแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือวงจรรีเซ็ตอยู่นี่วงจรรีเซ็ตเพราะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์มันก็จะสามารถรีเซ็ตได้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะขารีเซ็ตต่ออยู่กับอะไรขา IST เพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็ต่อลงกลางนะเพราะนั้นกระบวนการรีเซ็ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นี่ก็คือต่อลงกลางถ้าต่อลงกลาวคือรีเซ็ตไม่ทำงานเลยนะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราให้หยุดชั่วคราวก็คือเอาขาเนี้ยจิ้มลงกลาวแค่นั้นก็กระบวนการในการเริ่มต้นทำงานมันก็เริ่มต้นแหละนะพอเราปล่อยออกมาเป็นหนึ่งตัวต่อมานะฮะสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยผมก็เลยแยกวงจรออกมาเป็นชุดหนึ่งนะให้มันดูง่ายแล้วก็สะดวกเริ่มต้นตั้งแต่ตัวโซลาร์เซลล์เช็คกระแสนะฮะเช็คแรงดันแล้วก็นี่ฮะตัวเช็คกระแสเช็คแรงดันแล้วก็ตัวไดโอดนะฮะตัวนี้ก็ทำให้เฟดตัวนี้เป็นสวิตช์เพราะนั้นตัวที่บอกว่า PWM อยู่ที่ไหนนี่ฮะอยู่นี่ตัวนี้คือตัวสาระหลักในการสร้าง PWM แล้วพอส่ง PWM เข้าไปแล้วมันก็จะเช็คว่าตอนนี้แบตเตอรี่มีไฟกี่โวลต์เนี่ยตัวนี้เช็คว่าแบตเตอรี่มีไฟกี่โวลต์ตัวนี้เช็คแบตเตอรี่ว่าชาร์จกี่แอมป์มีอยู่2ตัวนะเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะมีโหลดในลักษณะที่อธิบายไปเมื่อตะกี้ตัวต่อมากระบวนการที่จะต่อเจ้าตัว IC ACS 712เนี่ยจริงแล้วมันไอ้ตัวนี้สามารถทนกระแสได้
สูงถึงตั้งแต่30แอมป์50แอมป์เป็น100แอมป์ก็มีค่อนข้างดีแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจในวิธีการพวกนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เซิร์ชนะครับป้องกันเซิร์ชถ้าสมมติว่าแรงดันมันเกินก็ต้องช็อตนะฮะนี่คือตัวเช็คกระแสนี่คือตัวเช็คแรงดันตัวต่อมานี่คือสวิตช์นี่คือเช็คแรงดันของแบตเตอรี่นี่ผมจะแยกออกเป็นส่วนๆนะครับอันนี้คือตัวเช็คกระแสของโหลดนะครับเช็คกระแสของโหลดนี่คือสวิตช์ของโหลดนะฮะนี่คือไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์หลักที่จะใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะฮะเพราะนั้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นจอ LCD หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของชาร์จเจอร์นะฮะกระบวนการในการนำเจ้าตัวอุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดคือเจ้าตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ชุดชุดแรกมันก็จะมีสายไฟ2เส้นชุดที่2ก็จะมีสายไฟ2เส้นชุดที่3ก็จะมีสายไฟ2เส้นเหมือนกันแต่กระบวนการในตอนนี้เนี่ยฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการของการชาร์จหรือการทำโซลาร์เซลล์ในการเริ่มต้นเนี่ยมันคือไฟ DC นะครับเพราะฉะนั้นขั้วนี่คือสาระสำคัญถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจถึงขั้วเนี่ยกระบวนการต่อของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะยากส่วนมากเวลาเขาใช้งานเนี่ยขั้วก็จะเริ่มที่บวกฝั่งซ้ายนะฮะบวกลบบวกลบบวกลบเรียงมาในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากโซล่าวิ่งไปปุ๊บ2เส้นนะนั่นคือ1ชุดแล้วแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ2เส้นของแบตเตอรี่2เส้นที่3ก็คือโหลดไอ้ชุดนี้ล่ะฮะที่ผมบอกว่าจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะฮะชุดที่3เนี่ยตัดทิ้งไปเลยก็ได้อ้างถึงตัวนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่คือ2เส้นที่มาจากโซลาร์เซลล์นี่คือ2เส้นที่ต่อกับแบตเตอรี่เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องต่อก็ได้ต่อมาเวลาต่อใช้งานก็ต่อจากแบตเตอรี่ผ่านเบรกเกอร์ก็ใช้งานได้หรือไม่ก็ไปใช้ระบบ IoT นะฮะเราสามารถคอนโทรลผ่านมือถือผ่านระบบที่เราต้องการตัดต่ออะไรได้หมดแต่ต่อจากนี้นะไม่ได้ต่อจากนี้เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะหลักการในการชาร์จตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราจะเอาเจ้าตัวไฟจากโซลาร์เซลล์ผ่านระบบ PWM เพื่อที่จะเอาไปชาร์จเนี่ยมันก็มีภาพรวมโดยประมาณนี้แล้วเวลาต่อใช้งานล่ะเวลาต่อใช้งานเราจำเป็นจะต้องดูสัญญาณพวกนี้หรือเปล่าไม่จำเป็นนะฮะอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าตัวนี้เยอะมันใช้วงจรธรรมดาใช้เฟสตัวเดียวเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะฮะมันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีกลเม็ดเด็ดพรายเยอะราคามันก็เลยอัพขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะวงจรมันมีความยากอยู่พอสมควรนะฮะดังนั้นกระบวนการในการต่อใช้งานของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็ไม่หนีไปจากนี้ไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่นะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นอยู่กับโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์มีกี่โวลต์กี่วัตต์นะฮะแบตเตอรี่มีกี่แอมป์ส่วนกระบวนการว่าเอ้ยเราจะเลือกใช้แผงเท่าไรชาร์เจอร์เท่าไรตัวอินเวอร์เตอร์เท่าไรตัวแบตเตอรี่เท่าไรนั้นมันจะมีวิธีการคำนวณในตอนหลังๆนะซึ่งเรื่องราวมาถึงตอนนี้เราน่าจะเข้าใจตั้งแต่โซลาร์เซลล์ตั้งแต่แบตเตอรี่มาจนถึงกระบวนการชาร์จตอนหน้าเราจะว่าไอ้เจ้าตัวชาร์จที่มีความโดดเด่นกว่าPWM เนี่ยเป็นยังไง
เราจะมาเจอกันในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ย

ก็คืออันที่หนึ่งประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจาวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจาวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจาวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจาวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะ

ก็จะเป็นคู่บวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับนะเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์ครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้กว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับ

ที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC volt นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่

ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งวิชาภาษาไทยไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของนำไปใช้ในงานอาชีพเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันได้ด้วยค่ะนะคะสำหรับครั้งที่แล้วเมื่อพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟังการดูแต่พวกเราเรียนรู้นอกสถานที่ก็คือสื่อเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเราใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ประเภทของสื่อแหล่งเรียนรู้มาแล้วเราน่าจะสามารถที่จะคิดแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการฟังและการดูได้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้ให้มากกว่าเดิมให้เข้าใจมากกว่าเดิมว่าสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ของเรานั้นเมื่อนำไปวิเคราะห์เราควรที่จะวิเคราะห์อย่างไรได้บ้างนะคะทุกครั้งเลยที่พวกเราเรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีแนวคิดปฏิบัติและรวมไปถึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเรียนในแต่ละครั้งนะคะสำหรับวันนี้พวกเราจะได้เรียนเรื่องอะไรคะอ่านพร้อมกัน 3 4
1: การวิเคราะห์วิจารณ์ศาสตร์
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพอะไรที่คุณครูนำมาให้ดูใหญ่ๆเลยนี่คือรูปอะไรคะ
2: โฆษณา
0: เพราะมันมีคำว่าโฆษณาถามว่ามีแต่รูปภาพพวกเราเข้าใจว่านี่คือโฆษณาไหมคะอาจจะเข้าใจแต่อันนี้อธิบายเพิ่มเติมด้วยอักษรอีกว่าโฆษณาอะไรคะอาหารเสริมแต่มีพิเศษมากกว่านั้นมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายตกใจว่า
1: เกิน
0: จริงนะคะแปลว่าโฆษณาถ้าไม่มีรูปภาพให้พวกเราดูมีแต่ข้อความพวกเราก็จะรู้แล้วว่านี่คือโฆษณาอาหารเสริมนี่ชัดเจนรูปที่อยู่ด้านขวามือคุณครูอีกคือรูปอะไรเอ่ยใช่อันนี้มีรูปภาพให้ดูด้วยใช่ไหมคะอธิบายเพิ่มเติมคือรูปอะไรคะรูปมือนะแบมือมาเลยสีดำด้วยนะคะแล้วเขียนข้างในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: stop
0: แปลว่าอะไรคะ
1: หย
0: ุดเลยนะคะถ้ารวม2 สิ่งนี้มารวมกันเนี่ยน่าจะมีความหมายแปลว่าอะไรอย่าหลงเชื่อในคำโฆษณาฉะนั้นสื่อหรือไม่ใช่แค่โฆษณาอย่างเดียวนะคะสิ่งอื่นที่พวกเรา

0: เรียนรู้ได้จากไม่ว่าจะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็แล้วแต่เราไม่ใช่แค่ดูแล้วก็ฟังเท่านั้นเราต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะอันนี้เรารู้ว่าดีไม่ดีนั้นแปลว่าเราประเมินค่าได้แล้วนะคะส่วนวัตถุประสงค์ในวันนี้ที่พวกเราจะได้เรียนคืออะไรบ้าง 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์สารด้วยมีอยู่2คำที่พวกเราต้องจดจำคือ 1. การวิเคราะห์ 2. คือการวิจารณ์วิจารณ์ไม่ใช่แค่พูดวิจารณ์เท่านั้นนะคะการเขียนวิจารณ์ใช่ไหมคะการนำเสนอด้วยการวิจารณ์วิจารณ์หลายคนมองภาพว่าเป็นการนำเสนอแบบภาพไม่ดีแต่ไม่ใช่เลยการวิจารณ์มีหลายด้านมีหลายมุมมองที่จะนำเสนอนะคะหรือบางครั้งเราเลี่ยงคำใช้คำว่าวิพากษ์ด้วยนะคะข้อที่2เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และก็วิจารณ์สารได้หลังจากที่มีความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้วพวกเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์สารได้ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์สารในครั้งนี้ด้วยนะคะอันดับแรกเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะดูข้อความข้างบนอันยาวๆ4บรรทัดที่คุณครูให้มาถามจริงถ้าหุ้นขึ้นจุดๆๆคุณจะซื้อหรือขายประโยคอะไรคะคำถามใช่ไหมคะแล้วถ้าหุ้นตกคุณจะขายหรือซื้ออ้าวถามกลับคืนอีกนะคะตลาดหุ้นไม่ใช่สนามทดสอบการใช้เงินปล่อยให้มืออาชีพจัดการดีกว่าเพียงโทรหาเราน่าจะเป็นข้อความอะไรคะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาโฆษณาดูยังไงว่าเป็นการโฆษณาคะเข้าใจเป็นการโฆษณาตอนไหนเพียงโทรหาเราไปว่าเขาต้องการที่จะโฆษณาเจ้าของโฆษณานี้น่าจะมีอาชีพอะไรเอ่ยนักธุรกิจนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นถูกต้องไหมคะนะมีใครที่อยากจะเล่นหุ้นบ้างลองโทรหาเขานะเอามาดูทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใช้แนวทางในการวิเคราะห์สารจากการอ่านเมื่อสักครู่เขาบอกว่าน่าเชื่อถือในส่วนที่พูดความจริงเรื่องหุ้นขึ้นหุ้นตกแล้วไม่น่าเชื่อถือในส่วนที่คิดว่าผู้ส่งสารเป็นมืออาชีพถูกต้องไหมคะซึ่งผู้อ่านไม่แน่ใจว่าจริงหรือเท็จจึงต้องพิจารณาให้ท่วนทีก่อนเชื่อถือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมันมาแค่กระดาษแผ่นเดียวบอกว่าถ้าอยากจะเล่นหุ้นให้ได้ว่าอยากจะรู้ว่านี่คือหุ้นขึ้นหุ้นตกแค่โทรศัพท์หาใช่ไหมคะจากข้อความที่เราเห็นเนี่ยมันข้อมูลเพียงพอหรือยังคะไม่เราเคยเห็นหน้าตาคนนี้หรือยังคะยังเลยนะคะฉะนั้นการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องรู้จักการคิดและวิเคราะห์นะคิดวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าออกมาว่าอ๋อมันน่าเชื่อถือตรงไหนแต่ถ้าหากว่าโฆษณาไหนอยากจะเพิ่มมากขึ้นอาจจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะไม่ใช่แค่โทรศัพท์หาคุณเขาอาจจะให้ข้อมูลออกมาในลักษณะของข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะอ้าวดูความหมายของการวิเคราะห์สารหมายถึงอะไรอันนี้เรามาทราบความหมายก่อนนะคะว่าการวิเคราะห์สารหมายถึงอะไรใช่ไหมคะวิเคราะห์หมายถึงใคร่ครวญแยกออกเป็นส่วนๆให้เปรียบเสมือนอะไรคะส้มตำในครกในส้มตำประกอบไปด้วยอะไรคะพริกมะละกอฮะถั่วอ่ะถั่วมาด้วยอ่ะถั่วถั่วปกติส้มตำแล้วเราตำอะไรลูกไม่ค่อยมีใครตอบตำปลาด้วยอ่ะตำอะไรอีกคะตำปูอันนี้แต่ความชื่นชอบของเราเองการแยกแยะออกเป็นส่วนๆแบบนี้เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ละเอียดหรือยังยังนะยังไม่ละเอียดพอนะคะฉะนั้นการวิเคราะห์เพียงแค่การแยกออกส่วนประกอบออกเป็นชิ้นๆให้พวกเราเห็นเฉยๆนะคะสารแปลว่าส่วนสำคัญหรือข้อใหญ่ใจความถ้อยความรวมไปถึงหนังสือดังนั้นการวิเคราะห์สารหมายถึงการแยกแยะเนื้อความหรือถ้อยความใช่ไหมหรือถ้อยคำนั้นที่ได้จากการฟังดูอ่านออกเป็นส่วนๆโดยพิจารณาอย่างละเอียดนะอันนี้เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าอย่างละเอียดแต่ที่คุณครูยกตัวอย่างส้มตำให้พวกเราได้คิดกันนั่นก็คือยังไม่ละเอียดพอถ้าจะให้ละเอียดต้องอะไรคะสังเคราะห์สังเคราะห์ออกมาว่าส้มตำที่พวกเรานำส่วนประกอบมารวมกันแล้วก็โขลกๆเนี่ยมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับการอะไรคะการชิมและการรับประทานดูเฉยๆแล้วรู้มันอร่อยไหมลูก ไม่จนกระทั่งพวกเราได้ชิมแล้วก็รับประทานเข้าไปว่าโอ้ส้มตำอร่อยมากนะยิ่งเผ็ดยิ่งชอบยิ่งรับประทานไปนานๆเนี่ยนะคะแซ่บจริงๆค่ะเพราะเผ็ดมากๆเลยนะเอาต่อไปมาดูกันการวิเคราะห์สารจัดว่าเป็นการแยกแยะความรู้หรือความคิดที่ได้จากการฟังการดูแล้วก็การอ่านสารนั้นจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความรอบรู้หรือคนที่วิเคราะห์เนี่ยมีความรู้มีเหตุผลใช่ไหมคะสามารถนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็หน้าที่การงานได้ฉะนั้นในการวิเคราะห์สารเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อการเรียนเท่านั้นยังหมายถึงเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเราก็เอาหลักการวิเคราะห์นี้นะคะนำไปใช้ในชีวิตเราเราสามารถจะวิเคราะห์บุคคลวิเคราะห์คนได้ไม่ใช่แค่การอ่านหรือการฟังการดูนะคะหรือเอาหลักการง่ายๆเราจะวิเคราะห์บุคคลที่เราไม่รู้จักเนี่ยนะคะเราจะดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือนำหลักการไปประยุกต์ใช้นะคะวิจารณ์คืออะไรล่ะเมื่อกี้วิเคราะห์พูดไปแล้วแยกแยะออกเป็นส่วนๆวิจารณ์หมายถึงการให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมนะคะเป็นความงามศิลปกรรมใช่ไหมคะหรือวรรณกรรมก็คือดูลักษณะของเนื้อความหรือเนื้อหาเรื่องราวแบบนี้นะคะโดยมีผู้ที่มีความรู้นะคะควรเชื่อถือได้ว่ามีค่าความงามหมายถึงมีคนที่มีความรู้อยู่แล้วเขาคิดวิเคราะห์มาวิจารณ์หรือมาพูดกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะความไพเราะดีอย่างไรหรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเราวิจารณ์วรรณกรรมสักเรื่องหนึ่งเขาก็จะหาเหมือนกับนักกวีนิพนธ์หรือนักวิจารณ์มานั่งวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสารหรือว่าเรื่องนั้นๆให้เราด้วยเห็นไหมนี่คือประโยชน์มีใครสงสัยไหมคะเรื่องของความหมายไปแล้ว2นะคะทีนี้ดูคำว่าสารหมายถึงอะไรนะคะเมื่อกี้เราวิจารณ์คำว่าสารของการวิจารณ์คืออะไรมาดูกันหมายถึงหรือแปลว่าส่วนสำคัญหรือข้อใหญ่ใจความถ้อยความหนังสือนั้นๆ นะคะการวิจารณ์สารจึงหมายถึงการค้นหาสิ่งที่ดีจะใช้คำว่าไม่ดีก็ไม่ใช่จะใช้คำว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะและตัดสินเนื้อหาถ้อยคำที่ได้จากการฟังการดูแล้วก็การอ่านด้วยนะคะจะใช้คำว่าดีหรือไม่ดีตัดสินว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช้คำว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงหรือที่ต้องให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ค่ะพอใช้คำว่าไม่ดีปุ๊บมันเป็นทางลบทันทีสังเกตไหมคะเหมือนเขามาวิจารณ์ว่าหนังสือตำราสักเล่มของเราหรือเรื่องที่พวกเราแต่งสักเรื่องนึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยแล้วก็โยนทิ้งลงถังขยะแบบนี้มันดูเหมือนทำร้ายจิตใจคนที่เขียนมากเกินไปนะคะอ่ะต่อไปค่ะการวิจารณ์สารนะคะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นข้อบกพร่องแล้วก็ข้อที่จะต้องเสนอแนะแนวทางแก้ไขนะคะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็วิจารณ์การวิจารณ์ที่ดีจึงควรเป็นการวิจารณ์เพื่อก่อไม่ใช่การวิจารณ์เพื่ออะไรคะทำลายนะคะฉะนั้นนักวิจารณ์เนี่ยต้องมีศิลปะในการใช้ภาษาหรือพูดหรือการเขียนในการวิจารณ์ถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าวิจารณ์แรงมากเกินไปบางครั้งสังคมเราก็รับยังไม่ได้นะมีหลายเรื่องเลยที่ตอนนี้กำลังเป็นเขาเรียกว่า Talk of the Town แล้วก็มีนักวิจารณ์มาวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาด้านสังคมนะคะหลายๆเรื่องที่พวกเราเองมีเวลาก็ไปนั่งฟังเขาวิจารณ์สักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องซุบซิบนะคะก็สิบดาราใช่ไหมคะที่ชอบวิจารณ์ข่าวอย่างเงี้ยนะคะแหมค่ะหนูก็ชอบนะคะประเมินหมายถึงอะไรนะคะประเมินหมายความว่าการประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นนะคะเราประเมินว่าอยู่ในระดับไหนใช่ไหมคะอ่ะดีในระดับไหนล่ะนะคะหรือดีที่ควรที่จะพัฒนาหรือเปล่านะคะสารแปลว่าส่วนสำคัญข้อใหญ่ใจความหรือถ้อยคำหนังสือนะตรงนี้เราตีความแล้วก็ให้ความหมายของคำจำกัดความเพื่อจะให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์สารในการอ่านและการฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะที่จริงแล้วเราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่าการมาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์เพียงแค่สารบางชนิดนะคะเราสามารถที่จะไปวิเคราะห์นะคะเนื้อหาใจความวิชาที่พวกเราเรียนได้ด้วยเห็นไหมดังนั้นมีผลสรุปให้ดูด้วยนะคะดังนั้นการประเมินค่าสารจึงมีความว่าอะไรคะการตีความหรือประเมินค่าของสารที่ได้จากการฟังการดูและการอ่านว่ามีคุณค่าเพียงใดโดนอาศัยอะไรคะมีเกณฑ์ที่ถูกต้องด้วยฉะนั้นการที่คนเราจะวิพากษ์หรือวิจารณ์เนื้อหาหรือเรื่องของสารชัก สักเรื่องหนึ่งอ่ะง่ายๆนะคะจะต้องมีอะไรมาด้วยมีเกณฑ์ด้วยใช่ไหมคะเกณฑ์อะไรล่ะถ้าเป็นเรื่องสั้นนักเรียนคิดว่าอันนิทานง่ายๆก็ได้นิทานที่พวกเราชอบ

0: จะมีเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่านิทานเรื่องนี้ดีไม่ดีอ่านแล้วสนุกไหมสนุกชอบสีสวยๆของตัวละครไหมคะ
1: ชอบ
0: แบบนี้สามารถจะนำเกณฑ์นี้นะคะมาวิพากษ์วิจารณ์หรือวิจารณ์สารหรือวิเคราะห์สารที่เป็นนิทานได้เอามาดูกันนะคะการประเมินค่าล่ะหมายถึงอะไรเมื่อกี้เราวิเคราะห์วิจารณ์นะรวมไปถึงคุณครูให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องของการสังเคราะห์คือละเอียดมากกว่าวิเคราะห์ใช่ไหมคะประเมินค่าคืออะไรเขาบอกว่าจำเป็นต้องอาศัยพื้นความรู้จากการวิเคราะห์เมื่อสักครู่ที่อธิบายไปใช่ไหมคะและการวิจารณ์สารเข้าประกอบกันเหมือนจะยากเนาะนะคะประเมินเนี่ยจะยากกว่าการวิเคราะห์อีกนะการจะตัดสินอะไรได้สักอย่างนะคะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่สามารถที่จะประเมินได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงนั้นด้วยนะและวิจารณ์สารนะคะเข้าประกอบเพื่อให้การตีความสารนั้นให้เหมาะสมถูกต้องแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะนอกจากประเมินค่าออกมาว่าดีไม่ดีอย่างไรแล้วเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นหรือสิ่งที่ควรพิจารณานั้นควรเป็นอะไรใช่ไหมคะหรือวิเคราะห์วิจารณ์ออกมาแล้วควรใช้หัวข้ออะไรในการประเมินค่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากแต่นักเรียนคุณครูเงียบกริบเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับการวิเคราะห์ถ้านักเรียนสามารถจับใจความสำคัญในสิ่งที่นำเสนอจากการสารการฟังการดูได้นักเรียนก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วนะคะวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าสารมีวิธีการอย่างไรเรามาดูกันนะคุณครูมีรูปภาพให้ดูด้วยนะคะรับกว่าครึ่งล้านล้านความหมายแรกที่พวกเราเห็นคือล้านอะไรเอ่ยหัวล้านเก่งมากอันนี้ดูจากรูปภาพใช่ไหมคะแต่คำว่าครึ่งล้านนี่น่าจะหมายถึงอะไรเอ่ย
1: เง
0: ินหรือราคาอะไรคะที่ดูแล้วเขาโฆษณาอะไรถามจริงๆโฆษณายาสระผมไหมคะไม่ใช่โฆษณาอะไรคะกลับบ้านเดี่ยวใกล้ทางด่วนที่สุดโฆษณาอะไรเอ่ยขายบ้านเก่งมากเลยนะคะน่าจะหมายถึงอะไรคะครึ่งล้านบัญชีตอบได้ไหมครึ่งล้านคือราคาเท่าไหร่โอ้โหคิดนานมากเลย 500,000 บาทนะคะดูรูปภาพครั้งแรกคุณครูก็นึกว่าเป็นโฆษณาขายยาปลูกผมนะคะเออมีล้านครึ่งนึงด้วยอะไรอย่างนี้นะคะจนกระทั่งพิจารณาดูสารให้ดีเขาถึงบอกว่าต้องวิเคราะห์นะบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่พวกเราเห็นก็ได้นะคะวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าสารมีหลักการอย่างไรเรามาดูกันข้อแรกเลยคืออะไรคะพิจารณาจากอะไรเอ่ยอย่างละเอียดเลยนะคะเมื่อกี้ที่รูปภาพให้ดูนะคะมีทั้งผมมีทั้งศีรษะแล้วเหลือไปเห็นนะคะคำอธิบายฉะนั้นในการวิเคราะห์หรือการสังเคราะห์เนี่ยเราต้องใช้วิธีการอ่านและสังเกตให้ดีๆด้วยว่าข้อความไหนที่เขาอธิบายให้พวกเราดูจากรูปภาพด้วยใช่ไหมคะนะคะแล้วแยกแยะสารเพื่อให้มองเห็นรูปแบบด้วยนะคะมีรูปแบบมีประเภทเนื้อเรื่องสาระสำคัญอะไรอีกคะแง่คิดและที่สำคัญก็คือต้องมีรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนอกจากมองปุ๊บแล้วเราก็ดูรายละเอียดต่างๆว่าในรูปภาพนั้นมีองค์ประกอบอะไรให้พวกเราได้คิดต่อบ้างนะเดี๋ยวนี้โฆษณาที่เป็นลักษณะของภาพนิ่งนะคะมีอะไรให้พวกเราตีความเยอะเลยนะคะนอกจากโฆษณาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเขาได้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเห็นเสียงแล้วก็รูปภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแต่ถ้าภาพนิ่งเนี่ยต้องอาศัยว่าคนที่อ่านเนี่ยต้องตีความเองนะคะถ้าไม่มีข้อความอธิบายบางครั้งก็เข้าใจอะไรผิดพลาดไปเอาดูข้อที่2ค่ะวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าสารข้อที่2ก็คือวินิจฉัยลักษณะเห็นไหมคะคุณค่าเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะส่วนที่ดีหรือส่วนบกพร่องไหนนะคะและองค์ประกอบอื่นๆนะคะตามลักษณะของสารนั้นๆด้วยนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามลักษณะของสารมาประกอบการวินิจฉัยค่ะนะคะง่ายไหมการวินิจฉัยเริ่มยากขึ้นมากใช่ไหมคะเราจะเห็นคุณค่าจากอะไรจากโฆษณาชิ้นเมื่อสักครู่นี้คุณค่าของมันคืออะไรคะอย่าบอกว่าสีสาร้านคุณค่าของมันคืออะไรคะฮะนำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไหมใช่สร้างสรรค์คือไม่ใช่ข้อความโป้งว่าขายบ้าน 500,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี่เขามีความคิดสร้างสรรค์มานะดึงดูดความสนใจจากรูปภาพประโยชน์ที่ได้ล่ะคะผู้คนสนใจไหมสนใจมากๆเลยแต่ข้อมูลครบไหมคะไม่ครบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็ไม่มีโครงการอะไรก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นองค์ประกอบโฆษณาที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้

0: ต้องมีให้ด้วยนะยกตัวอย่างการเปรียบเทียบและยกตัวอย่างการกล่าวถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะการเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโฆษณาเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาแต่เชิงเปรียบเทียบคำว่าล้านสองคำคำล้านคำเดียวแต่สองความหมายใช่ไหมคะคือศีรษะล้านกับครึ่งล้านที่มีความหมายแปลว่าเงินเห็นไหมคะจากสิ่งที่กล่าวถึงที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะทำให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ้าวต่อเลยค่ะข้อที่3ค่ะอันนี้ยากไปอีกคือการอะไรคะตีความคุณครูถึงบอกว่ามีแต่รูปภาพอย่างเดียวตีความยากไหม
1: ย
0: ากแล้วฉะนั้นข้อความที่มาอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยจึงเหมือนกับคำตอบที่เสริมให้ข้อความนั้นหรือรูปภาพนั้นตีความได้มากได้ดียิ่งขึ้นนะคะการตีความและก็ประเมินค่าสารประเมินอะไรบ้างในหัวข้อนะคะว่าดีมีความสำคัญมีประโยชน์เกิดความงดงามมีความเที่ยงธรรมไหมและเป็นสิ่งที่จำเป็นมีค่านิยมสูงหรือไม่อย่างไรหรือไม่พอต้องอย่างไรด้วยแปลว่าสามารถอธิบายได้ด้วยนะคะเวลาพวกเราอ่านข้อสอบสักข้อหนึ่งเนี่ยเราอ่านไปแล้วถ้าเป็นความจำเราถ้าเราตอบได้เราเห็นปุ๊บเราตอบได้เลยความจำใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราจำไม่ได้นั่นก็คือผิดเลยถ้าหากว่าตอบผิดแต่ถ้าหากเป็นข้อสอบที่เป็นลักษณะของการวิเคราะห์นักเรียนอ่านหลายรอบไหมหลายรอบฉะนั้นหลักการตีความเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ข้อสอบหลายๆข้อที่เป็นการวิเคราะห์อาศัยการตีความแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะตีความอย่างได้ต้องวิเคราะห์แยกแยะออกมาด้วยเทคนิคหลายอย่างในการทำข้อสอบง่ายๆพวกเราจะสังเกตได้ว่าช้อยไหนที่มันแตกต่างจากเพื่อนสังเกตไหมมันมักจะเป็นช้อยนั้นที่ถูกต้องแต่ถ้ามันมีลักษณะเหมือนกันโดยเฉพาะข้อสอบวิเคราะห์ช้อยมันก็จะให้เราวิเคราะห์เหมือนกันหนูก็ต้องมาตีความช้อยอีกทีละช้อยนะนี่คือข้อสอบที่มีความยากคืออยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าสารจากการอ่านนะคะสารที่ได้จากการอ่านมีหลายประเภทมีอะไรบ้างคะบทความบทวิจารณ์ข่าวเพลงบทร้อยกรองเรื่องสั้นนวนิยายนิทานหรืออื่นๆเยอะแยะเลยวันนี้พวกเราดูนิ่งๆเนาะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหกระอะไรคะกระดี้กระดากระตือรือร้นกันเต็มที่เลยพอวิเคราะห์ปุ๊บหนูก็วิเคราะห์ตามอะค่ะนะคะที่จริงแล้วตัวอย่างที่คุณครูให้ดูเนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นในการวิเคราะห์นะคะนะคะที่จริงแล้วมีบทที่เป็นลักษณะของการวิเคราะห์หรือสามารถนำไปวิเคราะห์ได้เยอะแยะเลยมีคำหนึ่งที่นักเรียนดูไม่มั่นใจคือคำว่าเพลงที่จริงแล้วเพลงเนี่ยนิยมมาวิเคราะห์แล้วก็ตีความเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆเลยเหตุผลเพราะว่าเนื้อหาของเพลงถ้าเป็นเพลงทั่วไปหรือเพลงวัยรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือตรงๆตามตัวแต่สมัยอดีตเนี่ยเพลงเก่าๆสังเกตว่าความหมายมันจะมีความกินใจหรือลึกซึ้งและมีนัยยะที่อยู่ในนั้นมากๆที่พวกเราต้องอาศัยการตีความมากขึ้นนะคะการพิจารณาสารมีอะไรบ้างถ้าเป็นบทความสารคดีนะคะโครงสร้างต่างๆที่ควรพิจารณามีอะไรคะ 1. คำนำนะคะคำนำหรือส่วนนำนะคะ 2. เนื้อเรื่อง3. ข้อมูล 4. จุดมุ่งหมายนะคะ 5. แนวความคิดแล้วก็ 6. ปัญหาหรือข้อขัดแย้งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเป็นการวิจารณ์หรือพิจารณาสารเนี่ยเราควรจะดูอะไรจากบทความหรือสารคดีจะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งเพราะว่าประเด็นที่นำมาพิจารณาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากหรือเยอะใช่ไหมคะส่วนนำเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องอย่างไรข้อมูลที่ได้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวถ้าพวกเราได้วิเคราะห์พวกเราก็จะต้องแยกแยะออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะคะแต่และถ้าหากว่าเป็นบทร้อยกลองล่ะบทร้อยกลองพวกเราคิดถึงอะไรคะคำประพันธ์ที่แต่งเป็นประเภทต่างๆใช่ไหมคะบทร้อยกลองนะคะไม่ใช่ร้อยแก้วนะคะร้อยกลองนะคะเรื่องสั้นนวนิยายหรือโครงสร้างต่างๆที่ควรพิจารณามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูรูปแบบคำประพันธ์หรือฉันทลักษณ์ถ้าเป็นบทร้อยกลองก็จะมีลักษณะบังคับวิธีการแต่งใช่ไหมคะฉันทลักษณ์นะคะรูปแบบการประพันธ์แต่ถ้าเป็นร้อยแก้วธรรมดาเนี่ยนะคะเราก็จะวิเคราะห์ว่านี่คือเรื่องสั้นนะนี่คือนวนิยายนี่คือบทความแค่นั้นเองที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการวิเคราะห์บทร้อยกลอง

0: รองเพราะ1เราจะต้องแปลออกมาเป็นร้อยแก้วก่อนแล้วก็แปลความหมายอีกทีหลังหลายขั้นตอนสลับซับซ้อนมากกว่านะคะ2เนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเป็นนวนิยายหรือเป็นเรื่องสั้นก็จะมีการวิเคราะห์แยกแยะตัวละครมาอีกนะคะก็จะสลับซับซ้อนขึ้นมาอีกใช่ไหมคะอารมณ์ของตัวละครเป็นอย่างไรนะคะลักษณะการนำเสนอเป็นอย่างไรจะเยอะขึ้นนะคะข้อที่3คือโครงเรื่องค่ะนะคะโครงเรื่องหมายถึงเนื้อเรื่องหรือยังคะยังโครงคือการวาดไว้เป็นคร่าวๆจะดูว่านะคะการลำดับเรื่องเป็นอย่างไรข้อที่4แก่นของเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องแก่นแท้จริงๆและผู้เขียนต้องการที่จะเสนออะไรออกมาใช่ไหมคะนี่มันยากนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะได้ฝึกทำนะคะอ่ะ5แก่นของเรื่องแนวคิดเรื่องพูดไปแล้วนะคะข้อที่6ลักษณะตัวละครเหมือนที่คุณครูพูดไว้เลยตัวละครมีทั้งหมดกี่ตัวตัวละครอารมณ์ของตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไรเหมือนเราลองวิเคราะห์ตัวละครของเรื่องอะไรดีที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ละคร
1: แม
0: ่
1: มด
0: นี่ไงนะคะหลายเรื่องเลยที่เป็นเรื่องราวเขาเรียกอะไรละครจากอดีตนำมาทำใหม่แต่ใส่ตัวละครใส่เอฟเฟกต์ให้มันดูน่ารักน่ารักให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเด็กๆก็ติดได้เหมือนกันใช่ไหมคะถามว่าคุณครูติดละครไหมคุณครูก็ติดบางเรื่องนะคะละครหลายเรื่องเองก็สามารถทำให้ครูติดได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนดูละครช่วงไหนคะช่วงกลางคืนเพราะหลังจากที่กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์ดูบ้างไหม
2: ดู
0: ไม่ดูบ้างดูบ้างแล้วไปนะคะโดยเฉพาะละครจักรวงนะคะดูนิทานพื้นบ้านก็รู้สึกว่ามันประเทืองอารมณ์ใช่ไหมคะดูแล้วมันผ่อนคลายนะป่านชนิดยังไม่จบเลยนะคะจะปีกว่าแล้วนะคะดูไปดูมาก็เพลินดีนะคะเก่งมากสำหรับคนที่เขียนบทสามารถต่อบทได้ยาวเท่าที่สามารถทำได้นะคะที่จริงแล้วมันน่าจะจบตั้งนานแล้วใช่ไหมคะก็ยังลุ้นต่อไปเอาจงลุ้นต่อไปนะคะต่อไปจุดมุ่งหมายค่ะถ้าเป็นนิทานจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเอ่ย
1: ความสน
0: ุ
1: กสนาน
0: ให้ข้อคิดด้วยไหมคะให้กติสอนใจด้วยไหมให้นะคะนอกนั้นก็ยังสามารถให้นะคะประสบการณ์ได้ด้วยใช่ไหมเราสามารถที่จะนำไปอ่านแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะฉากบรรยากาศหรือสถานที่นะคะอันนี้เป็นแค่องค์ประกอบแต่ทำไมเราต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เรารู้นะความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นหรือการดำเนินเรื่องอย่างเงี้ยนะคะผู้แต่งเขาต้องการดำเนินเรื่องอย่างไรอาจจะเริ่มต้นจากเอาเรื่องของอดีตขึ้นมาไว้ปัจจุบันก่อนหรือจะเล่าแบบจากปัจจุบันไปหาอดีตก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้แต่งนั้นจะมีกลวิธีในการแต่งอย่างไรนะคะเราวิเคราะห์ไว้เราจะได้รู้เท่าทันว่าอ๋อผู้แต่งเขาต้องการนำเสนอแบบนี้นี่เองนะคะการพิจารณาสารถ้าเป็นข่าวจะมีลักษณะอย่างไรนะคะข่าวมีลักษณะการเขียนคืออันดับแรกเลยเราอ่านข่าวเราเห็นอะไรก่อนคะ
1: พาด
0: หัวข่าวเก่งมากเลยนะคะแล้วก็หัวข่าวรองใช่ไหมคะแล้วค่อยสรุปข่าวส่วนรายละเอียดของข่าวน่ะหรือสิ่งที่มันสำคัญนั้นมันมักจะแทรกอยู่ในเนื้อหาข่าวอยู่แล้วซึ่งเหมือนกับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเขียนข่าวใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ขาดเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของสาระสำคัญหรือสิ่งที่นำเสนอข่าวจะมีลักษณะที่แตกต่างจากงานเขียนคำพันธ์อย่างอื่นคือคุณต้องถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นความจริงทันสมัยทันเหตุการณ์และกำลังเป็นที่ให้ความสนใจหรือนิยมนี่คือคุณสมบัติของข่าวนะคะการพิจารณาสารอ่านอย่างไรหนึ่งอ่านสารนั้นอย่างคร่าวๆครั้งหนึ่งก่อนนะคะในครั้งต่อไปควรอ่านอย่างละเอียดหมายถึงเราอ่านนวนิยายสักเรื่องหนึ่งแรกๆเลยนักเรียนมีเทคนิคการอ่านอย่างไรคะเหมือนคุณครูหรือเปล่าก็ไม่รู้ผ่านๆคุณครูจะชอบอ่านตอนจบก่อนไม่รู้เป็นยังไงนะคะชอบอ่านตอนที่แฮปปี้เอนดิ้งนะว่าตอนสุดท้ายเป็นอย่างไรหรืออาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะคะแล้วค่อยเริ่มต้นดูนะคะเริ่มเปิดอ่านว่าอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างไรเพราะอะไรคะมันมีความรู้สึกว่ามันมีจุดมุ่งหมายปลายทางมาแล้วว่าสุดท้ายอุปสรรคมาเนี่ยพระเอกกับนางเอกเป็นไงคะต้องแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขแน่นอนนะคะแต่หลายเรื่องเหมือนชีวิตจริงเลยก็ไม่ได้มีแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปถูกต้องไหมคะวิธีการอ่านก็แล้วแต่พวกเราและกันแต่สำคัญที่สุดก็คืออ่านอย่างละเอียดแล้วก็วิเคราะห์ได้ด้วยนะคะสอง นะคะวิเคราะห์ให้ได้ว่าสารที่อ่านเป็นสารประเภทใดนะคะเช่นเป็นข่าวบทความนะคะหรือคำนำเป็นเพลงหรือบทความอย่างอื่นอย่างเนี้ยหรือบทวิจารณ์อ่ะง่ายๆเป็นบทวิจารณ์แต่บางครั้งคำว่าบทความกับบทวิจารณ์เนี่ยมันเหมือนกันไหมคะมันเหมือนและมันคล้ายกันจนบางครั้งเราเองแยกแยะยากว่าอ๋อนี่คือบทความหรอนะคะแต่เรื่องสั้นกับนวนิยายนักเรียนแยกแยะออกใช่ไหมคะจริงเรื่องสั้นมีตัวละครไหมนวนิยายมีตัวละครไหมคะ
1: ม
0: ีเรื่องสั้นมีฉากไหมนวนิยายมีฉากไหมคะ
1: มี
0: แล้วมันต่างกันยังไงอะคะลูกอ๋อเรื่องมันสั้นกว่าเก่งมากนวนิยายสั้นได้ไหม
1: ได้
0: นะคะฉะนั้นมันก็ต้องมีเกณฑ์มาสังเกตหรือเกณฑ์วิธีการดูว่าอ๋อนี่คือเรื่องสั้นนะนี่คือนวนิยายนะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่เราจะรู้ว่านี่คือเรื่องสั้นไม่ใช่นวนิยายใช่ไหมคะอ่ะดูต่อไปค่ะสามวิจารณ์แนวความคิดและก็การนำเสนอของผู้เขียนสารนั้นตามลักษณะของการเขียนนะคะทั้งรูปแบบเนื้อหาและก็การใช้ภาษาด้วยหลายคนในห้องนี้ไม่แน่อาจจะเป็นนักเขียนนะคะมือดีของเมืองไทยเลยก็ได้นะคะเปลี่ยนใจจากแผนกบัญชีไปเป็นนักเขียนเลยก็ได้นะคะเนาะอ่ะต่อเลยค่ะข้อที่4ตีความและประเมินค่าสารอย่างมีเหตุผลตามลักษณะของสารแต่ละประเภทนั้นๆใช่ไหมคะว่าดีมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เหมาะสมหรือไม่เพียงใดด้วยนะคะที่จริงแล้วสารแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีคุณค่าของมันเองไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือบทความนะคะงานเขียนทุกงานเขียนของเราแม้กระทั่งสมุดที่พวกเรากำลังจดอยู่เนี่ยอนาคตก็อาจจะเป็นตำรานะคะตำราเล่มหนึ่งไว้ประกอบการเรียนในอนาคตก็ได้สำหรับพวกเราเองฉะนั้นก็นะคะเวลาพวกเราบันทึกอะไรก็ขอให้อนาคตจะมีคนอ่านตัวหนังสือพวกเราออกสักนิดนึงนะคะไม่ใช่โอ๊ยแกะออกมาจากหลักศิลาจารึกโดยตรงเลยค่ะอาจารย์นะคะถือว่าเป็นตำราที่ดีมากนะคะไม่ใช่นะคะอ่ะดูต่อเลยนะคะการอ่านประเมินค่าหรือประเมินคุณค่าของสารนั้นๆเป็นอย่างไรเมื่อกี้ประเมินวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาว่าถ้าเป็นการอ่านล่ะทีนี้เป็นอย่างไรเป็นการอ่านเพื่อพิจารณาและก็ประเมินคุณค่าของงานเขียนนะคะการประเมินคุณค่างานเขียนต้องประเมินอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขียนจึงควรคำนึงนะหรือจึงควรดำเนินการดังต่อไปนี้โอ้พูดน่ากลัวมากอาจารย์ดำเนินการการวิจารณ์เลยอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันว่าอะไรบ้างอันดับแรกเลยถ้าเป็นหนังสือหรือตำราพวกเราคิดถึงอะไรคะหนังสือเรียนอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนเสมอไปนะคะตำราทางวิชาการหรือตำราที่เป็นลักษณะของตำราประกอบอาหารนี้ก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือนะคะและเอกสารทางวิชาการอันนี้เขาระบุว่าถ้าเป็นเอกสารทางวิชาการนะคะการประเมินคุณค่าของงานเขียนประเภทนี้ต้องคำนึงถึงด้านเนื้อหาก่อนอันดับแรกว่าถูกต้องหรือไม่ต้องไหมคะประโยชน์ด้านความรู้ทางวิชาการเอาไปใช้อะไรได้นะคะรวมทั้งพิจารณาการใช้ภาษาและการลำดับความรู้ฉะนั้นตำราด้านวิชาการผิดได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ผิดไม่ได้พิมพ์ผิดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นต้องพิจารณาลักษณะแบบนี้อ่ะต่อไปค่ะอันที่2ถ้าเป็นหนังสือสารคดีนะคะและบทความการประเมินคุณค่าของงานเขียนประเภทนี้ต้องคำนึงถึงด้านเนื้อหาความรู้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่นะคะความคิดเห็นของผู้เขียนน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดข้อคิดของผู้เขียนมีเหตุผลหนักแน่นหรือไม่ฉะนั้นคนที่จะเขียนสารคดีหรือบทความได้ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านนั้นน่าจะมากพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของสารคดีเพราะส่วนใหญ่จะอ้างอิงหลักความสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นพอๆกับตำราเลยแต่ว่าลดน้อยมากกว่าตำราใช่ไหมคะพวกเราเคยดูสารคดีบ้างไหมใช่สารคดีประเภทไหน
1: สัตว์
0: โอ้ยเต็มๆอีกแล้วคำนี้นะสัตว์น่ารักหรือสัตว์โลกน่ารักต่อให้ครูสักนิดหนึ่งได้นะคะอ้อมันให้อะไรเราอะความรู้อะไรอีกถ้าดูนะถ้าดูความสนุกความเพลิดเพลินตอนจระเข้กำลังงับวัวอะไรอย่างนี้โอ้ยกินมันเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกนะฮะนี่ดูสารคดีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสารคดีสัตว์สารคดีท่องเที่ยวได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะเห็นภาพสวยๆงามๆต่างประเทศหรือว่าบ้านเราก็มีสารคดีท่องเที่ยวบ้านเราเช่นเดียวกันแหมดูแต่สารคดีสัตว์อย่างเดียวนะคะต่อไปดูก็ได้ค่ะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์น่าจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะหนังสือพิมพ์ ข่าวความทันสมัยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน

0: ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะใครเคยอ่านหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับในวันเดียวจบบ้างอ๋อเคยดูเฉยๆไม่คิดจะอ่านบ้างเหรอลูกนะคะซื้อมาให้ครุ้ม10บาทต้องอ่านทุกหน้าเออนะคะส่วนใหญ่คอลัมน์ไหนที่พวกเราชอบดู
1: ดูดวง
0: บันฮะบันเทิงอาชญากรรม
1: ดูดวง
0: ดูดวงขอบคุณมากยังมีคนดูดวงนะดูดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะวันนี้เราต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะการอ่านหนังสือพิมพ์ต้องรู้จักคิดพิจารณาให้มากๆนะคะเพราะบางครั้งนี่นักข่าวเขาต้องการที่จะเขียนข่าวก็อาจจะใส่ข้อความอะไรที่มันดูอลังการเว่อร์ๆสักนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาของข่าวหรือใจความข่าวนั้นอาจจะไม่มากเท่าไหร่นักฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่สมควรที่จะอ่านแค่สำนักพิมพ์เดียวควรจะอ่านหลากหลายใช่ไหมคะอ่านหลายๆสำนักพิมพ์ไว้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่ควรเชื่อทันทีควรวิเคราะห์ข่าวในแง่มุมต่างๆเช่นแหล่งที่มาของข่าวนะเชื่อถือได้ไหมสองตรวจสอบไม่ถึงขนาดนั้นนะคะตรวจสอบเองถ้าสามารถตรวจสอบเองได้ก็จงทำนะข่าวเดียวกันจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับหรือฉบับอื่นด้วยนะคะหรือจากสื่อมวลชนแขนงอื่นเช่นวิทยุโทรทัศน์แล้วค่อยสรุปข้อเท็จจริงของข่าวแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวอะไรออกมาสักอย่างที่เกี่ยวกับข่าวบันเทิงมักจะมีเจ้าของข่าวออกมาแถลงหรือไม่ใช่คำว่าแก้ตัวนะคะแถลงข่าวหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อครั้งแรกผ่านไปแปลกมากมักจะมีครั้งที่2ต่อมาสังเกตไหมข่าวปัจจุบันนี้เหมือนกันนะมักจะมีครั้งที่2ต่อมาเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้โลกโซเชียลมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแค่เสนอข่าวปุ๊บคนวิจารณ์ตุ้มๆๆขึ้นไปปุ๊บอ้าวออกมาแก้ข่าวอีกรอบนึงก็ได้อ่ะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พวกเราอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ฟังต่อกันมาเสมอไปข้อที่4ค่ะนะคะหนังสือบันเทิงคดีคำว่าบันเทิงก็มีความหมายตายตัวอยู่แล้วแปลว่าต้องให้ความบันเทิงนะคะได้แก่นิทานนวนิยายเรื่องสั้นนะคะเนื่องจากเป็นงานเขียนที่ไม่ใช่เรื่องจริงหมายถึงอะไรอ่ะสมมุติขึ้นแต่งขึ้นดังนั้นในการประเมินค่าควรพิจารณาในด้านของโครงเรื่องฉากบรรยากาศตัวละครความสมจริงแนวคิดรวมไปถึงกลวิธีในการแต่งหรือหัวข้ออื่นๆที่อาจจะมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มมากขึ้นนะข้อนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ดูยากเนาะนะคะอ่ะต่อไปข้อที่5ค่ะกวีนิพนธ์นักเรียนเคยอ่านกวีนิพนธ์ไหมคะเคยเยี่ยมมากเลยห้องนี้มีนักอ่านหลายคนมากนะคะหรือบทร้อยกรองการประเมินคุณค่าและพิจารณาจากนะคะศิลปะในการใช้ภาษาอันดับแรกนะคะ2ดูความหมายดูเนื้อหาแล้วก็วงหารที่ไพเราะสละสลวยเขาเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์ที่จะยากสักนิดหนึ่งก็คือดูเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาแล้วก็วงหารที่ใช้เขาใช้วงหารอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่าเราคำนึงจริงจังเรื่องของการวิเคราะห์ตามหัวข้อประเมินจริงๆเนี่ยนะคะบางครั้งมันเหมือนเป็นการปิดกั้นเราอะบางครั้งเราต้องการอ่านเพื่อความไพเราะหรือความบันเทิงใช่ไหมคะเมื่อมีการวิเคราะห์ขึ้นมาเครียดไหม
2: เครียด
0: เหมือนพวกเราตอนนี้กำลังเครียดเลยด้านหลังเครียดจังเลยนะคะเครียดจนยิ้มจนถึงยิ้มกว้างมากวันนี้ดูแปลกมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างหลังห้องแน่ๆเลยวันนี้นะคะหลักพื้นฐานในการอ่านหนังสือมีวิธีการอ่านอย่างไรนักเรียนอ่านอย่างไรคะทุกวันอ่านผ่านผ่านอ่านเพื่อสอบส่วนใหญ่ถ้าพวกเราเรียนหนังสือก็จะอ่านเพื่อประเมินใช่ไหมคะเพื่อสอบนะคะอันดับแรกเลยกำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านค่ะว่าเราอ่านไปเพื่ออะไรอันดับแรกเลยนะคะผู้อ่านควรกำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อให้ทราบว่าเราควรที่จะใช้ความพยายามในการอ่านระดับไหนใช้คำว่าความพยายามเลยนะนะคะหรืออ่านอย่างไรแต่ปกติแล้วเราอ่านในใจหรือเราอ่านออกเสียง
2: ในใจ
0: จริงหรือ
2: จริง
0: อันนี้เสียงสูงทันทีเลยนะคะทำไมเราเองต้องอ่านออกเสียงบ้างบางครั้งเป็นการกระตุ้นความง่วงอาจจะจริงอาจจะจริงนะคะจะจริงตามนั้นคือเวลาอ่านไปมากๆแล้วเงียบๆความเงียบมันง่วงไหมคะ
2: ง
0: ่วงบางคนบอกหนังสือคือยานอนหลับสักพักหนึ่งหนังสืออ่านเราแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้แล้วแต่อันดับแรกเขาบอกว่าต้องกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการที่จะอ่านเพื่ออะไรสองสำรวจข้อมูลค่ะนะคะผู้อ่านควรให้ความเข้าใจนะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้แต่งเวลาที่จัดพิมพ์นะคะหรือรวมไปถึงจำนวนครั้งที่พิมพ์ยิ่ง

0: บ่อยๆหรือหลายๆครั้งมีความหมายแปลว่าเอาดีเหรอคะเออคนอ่านเยอะคนอ่านซื้อเยอะจนพิมพ์ไม่ทันเห็นไหมมันประเมินได้จากตรงนี้นะคะเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเสริมให้ผู้อ่านมีความเข้าใจความเป็นมาของหนังสือได้ด้วยอย่างหนังสืออะไรเนาะที่ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าที่ตีพิมพ์ไม่ทันเลยอะบุพเพสันนิวาสขนาดมีละครให้ดูแท้ๆนะคะใช่ไหมเราก็ยังต้องไปซื้อหนังสือเก็บไว้เป็นที่ระลึกน่าชอบมากเลยนะคะแต่ว่าน่าไม่รู้ภาค2ออกหรือยังน่าจะมีภาค2ให้หน่อยเนาะนะแหมนะคะบอกว่าค่ะหนูก็รอดูภาค2ต่อไปนะข้อที่3พิจารณาส่วนประกอบว่าผู้อ่านนะคะควรรู้ว่าหนังสือนั้นมีส่วนประกอบอย่างไรนะคะซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าหนังสือนั้นมีแนวเรื่องอย่างไรแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นพิเศษอะไรบ้างอาทิเช่นตัวละครเรื่องราวหรือว่าใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆ นะคะเขาให้อะไรเรามาบ้างข้อที่4อ่านยังมีสมาธินี่ไงที่คุณครูบอกสมาธิมาหลับเลยนะสมาธิผู้อ่านต้องมีสมาธิพยายามไม่ให้จิตใจเป็นไงคะฟุ้งซ่านนะคะไปเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่กำลังอ่านอยู่เพราะสมาธิจะทำให้ความนึกคิดทั้งของตนเองแล้วก็ผู้เขียนซึมซาบเข้าสู่สมองโอ้ยขนาดนั้นเลยอย่างมีระเบียบด้วยนะนะคะจะทำให้จดจำเรื่องราวนั้นได้นานยิ่งขึ้นนะเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้อ่านแล้วมีแต่ดูอย่างเดียวโดยเฉพาะซีรีส์ที่เป็นตอนใช่ไหมคะนะแป๊บๆเดียวใช่ค่ะหลายคนในห้องเราเริ่มติดซีรีส์แล้วตอนนี้ซีรีส์ไทยก็เยอะนะน่าสนใจนะแต่ต่างประเทศก็ยังครองแชมป์นะโดยเฉพาะซีรีส์เกาหลีนะคะใช่ค่ะเนี่ยชื่นชอบมากเลยนะคะข้อที่5ค่ะเมื่ออ่านไปแล้วเป็นไงคะต้องตั้งคำถามทบทวนด้วยแต่ส่วนใหญ่เราจะมีเวลาทบทวนกันบ้างไหมไม่มีเลยนะคะผู้อ่านควรตั้งคำถามทบทวนสิ่งที่อ่านอยู่อย่างเป็นระบบนะเช่นใครทำอะไรที่ไหนทำไมแล้วพยายามหาคำตอบในใจตลอดเวลาด้วยนะคะที่จะทำให้รู้จักว่าการอ่านนั้นอย่างมีจุดมุ่งหมายนะไม่ใช่อ่านไปเรื่อยๆจนไม่ได้สาระนะการอ่านให้เก่งมีวิธีการอ่านอย่างไรเขาบอกว่าคุณถนอมนะคะล้ำยอดมักผลนะอันนี้หมายถึงชื่อคนนะคะได้ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการอ่านซึ่งเกิดจากตัวผู้อ่านเองนะเช่นอ่านหนังสือไม่ค่อยมีเวลาว่างหรืออ่านหนังสือไม่ออกนี่ยังมีไหมนะคะวัยเรายังมีใครอ่านหนังสือไม่ออกไหมคะไม่แน่อาจจะมีก็ได้นะคะอ่านช้าหรือโดยให้ใช้วิธีการที่กล่าวดังต่อไปนี้อันดับแรกวิธีการฝึกนะคะมีสมองไว้คิดได้แก่การอ่านแล้วคิดตามด้วย 2. ทำจิตให้แจ่มใสด้วยการสร้างบรรยากาศในการอ่านภายนอกนะคะถ้าหากว่าอ่านในห้องสี่เหลี่ยมแล้วมันทำให้เราไม่ค่อยจำก็ออกนอกสถานที่ไปอ่านหรืออ่านกับเพื่อนก็ได้อันที่เช่นอาจจะเพิ่มแสงสถานที่แล้วก็ภายในจิตใจเราไม่มีสมาธิเราวุ่นวายคิดแต่เรื่องอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้การอ่านของเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะข้อที่3คือสนใจอ่านทุกหนังสือค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเล่มเดียวหรือประเภทเดียวนะคะด้วยการอ่านหนังสือทุกชนิดนะอย่าอ่านแต่หนังสือเรียนอย่างเดียวนะคะเพราะนั่นเท่ากับไม่รอบรู้หรือไม่เป็นการมองโลกในแง่เดียวห้องเราไม่มีใครติดเกมใช่ไหมคะไม่มีนะคะเยี่ยมมากเลยส่วนใหญ่จะนั่งอ่านหนังสือกันใช่ไหมคะใช่โอ้ยน่ารักจังเลยนะคะหนังสืออะไรที่พวกเราอ่านคะ
1: การ์ต
0: ู
1: น
0: เก่งมากการ์ตูนนั่นเองต่อไปข้อที่4อย่าถือคิดนะหรือเขาเรียกอะไรนะเป็นคัมภีร์นะคะคือการเขาเรียกอะไรมันเป็นดิกชันนารีหรือการถือดิกอะนะคะดิกชันนารีหรือพจนานุกรมปาฐานุกรมนั่นก็คือการพิจารณาความหมายของคำพิจารณาจากบริบทนะถ้อยคำแวดล้อมด้วยไม่ใช่ดูแต่ความหมายของคำอย่างเดียวนะคะดิกชันนารีมันเป็นข้อดีอย่างนึงก็คืออย่างน้อยคำไหนยากๆไม่เข้าใจเราเปิดได้แต่ถ้าเปิดทุกคำอย่างเงี้ยจะเข้าใจไหมเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะต่อไป5อย่าอ่านจี้เป็นคำๆหมายถึงอะไรคะให้อ่านเป็นความรวมหรือเป็นประโยคเนื่องจากทำให้อ่านช้าแต่ควรใช้วิธีการอ่านแบบกวาดสายตานะคะจะทำให้อ่านได้เร็วขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือได้มากขึ้นด้วยอันนี้เป็นเทคนิคข้อที่6ฝึกการจำความย่อๆนะคะโดยอาจใช้วิธีการทำเครื่องหมายสรุปแนวคิดหรือสร้างแผนภูมิของตัวเองหรือแผนผังของตัวเองไว้7รู้จักขอความช่วยเหลือได้แก่การถามจากผู้รู้แล้วก็การอ่าน

ังสือเพราะหนังสือคือแหล่งความเขาเรียกอะไรนะตัวช่วยหรือสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดแล้วนะคะ8อ่านไม่เบื่อทุกวิชาค่ะเมื่ออ่านหนังสือได้เร็วขึ้นสามารถจำในสิ่งที่อ่านได้เห็นเป็นประโยชน์จากการอ่านแล้วก็จะทำให้สามารถอ่านได้โดยไม่เบื่อหน่าย

อ๋อยังข้อจุดสุดท้ายอยู่ใช่ไหมคะชีวิตเราจะมีค่าและมีความสำเร็จนั่นเองข้อแรกค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยครูเห็นพวกเรายังจดอยู่เลยจดแม้กระทั่งข้อสอบไว้เก่งมากนะคะข้อแรกคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะสารใดควรใช้หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์มากที่สุดกอไก่แผ่นพับหน่วยงานราชการขอไข่ข่าวประชาสัมพันธ์คอควายหนังสือเรียนงองูกวีนิพนธ์ให้เวลาสักนิดนึงเพราะว่าเป็นข้อสอบวิเคราะห์เนาะข้อสอบนะคะไม่ใช่แบบทดสอบจะได้ปรึกษากันข้อสอบค่ะข้อสอบแม้มีการปรึกษากันด้วยข้อนี้ดีไหมเพื่อนไม่ใช่แล้วนะคะตอบเองได้ค่ะตอบข้อไหนเอ่ยนะใครยังไม่ตอบถามก่อนมีไหมคะเอายังมีอยู่เหรอนี่ไงข้อสอบวิเคราะห์มันต้องวิเคราะห์จริงๆอย่างนี้นะคะอ๋อเกาหัวคันหัวขอบคุณมากนักเรียนให้ความร่วมมือดีมากเลยหนูคันหัวค่ะนะคะใครยังไม่ตอบยกมือไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเฉลยข้อไหนคะงูวันนี้ไม่มีไข่งูเนาะงองูนั่นเองค่ะกวีนิพนธ์เงียบแบบนี้ไปว่าถูกหรือผิดถูกนะคะข้อที่2เพราะเหตุใดการศึกษาประวัติผู้แต่งจึงเป็นหลักในการประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้เพราะเหตุใดการศึกษาประวัติของผู้แต่งนะคะจึงเป็นหลักในการประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้กไก่เพราะทำให้เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะขอไข่เพราะช่วยให้เข้าใจเรื่องที่แต่งชัดเจนยิ่งขึ้นคอควายเพราะช่วยให้เกิดความจันลงใจขณะที่อ่านและงองูช้อยยาวๆเพราะจะทำให้รู้แนวการเขียนและคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เทคนิคช้อยยาวก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ได้นะคะไหนเห็นช้อยยาวละกาก่อนเลยให้เวลาคิดตอบข้อไหนเอ่ยไม่มีใครเผยคำตอบเลยห้องนี้แย่งชิงเขาเรียกว่าอะไรนะแข่งขันกันแบบสุดยอดมากใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นโอ้ยเร็วขนาดนั้นเลยสุดยอดนะคะเฉลยข้อไหนคะน่ามี 3-4 ช้อยในข้อเดียวกันตอบข้อไหนคะคองูครูก็ให้คองูตอบขอไข่นะกระดิกเลยนะคะเพราะช่วยให้เข้าใจเรื่องที่แต่งชัดเจนยิ่งขึ้นนะข้อต่อไปข้อที่3ค่ะอันนี้ต้องวิเคราะห์ชัดเจนแน่นอนต้องวิเคราะห์นะคะเป็นคำประพันธ์ยกมาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะแต่ง่ายมากดอกไม้มีหนามแหลมมีชายแย้มคอยคนชมบานไว้เพื่อสะสมความอุดมแห่งผืนดินคำว่าดอกไม้นะคะในบทร้อยกรองดังกล่าวหมายถึงสิ่งใดกอไก่สตรีขอไข่ความรักคอควายความสงบสุขงองูความสวยงามเหมือนจะยากก็จะง่ายแต่คิวเริ่มจะหลุดกันแล้วไม่เป็นไรให้อภัยค่ะนะให้อภัยนะคะคิวจะหลดกันจริงๆค่ะคิดง่ายๆห้ามคิดลึกข้อนี้คิดลึกปุ๊บผิดเลยใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นโอ้โหหลายคนเลยใจเย็นๆค่ะมีเวลาอีกเยอะมากเลยประชดนะคะประชดแหมจริงจังเลยตอบข้อไหนคะกอไก่ค่ะสตรีนั่นเองอ๋อมีซุบซิบต่อข้อที่4ค่ะข้อที่4โหนะคะข้อใดไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ที่ดีนะคะไม่บอกว่าเป็นการแสดงนะวิเคราะห์โจทย์ให้ดีๆนะคะก็ไก่นิดาหาแก่นเรื่องที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอจากการตั้งชื่อตัวละครนะคะขอไข่นาวีพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของวรรณกรรมอย่างเป็นกลางคอควายแก้วตาประเมินค่างานเขียนยึดประสบการณ์ของตนเองเป็นหลักและงองูมานีศึกษาสภาพสังคมที่ปรากฏเป็นฉา

0: หนึ่งในวรรณกรรมคิ้วแบบเริ่มขมวดกันจริงอ่ะเฉลยข้อไหนคะคอควายค่ะนะคะก็คือเอาประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักนั่นเองข้อสุดท้ายให้อ่านคำประพันธ์ก่อนสูบบุหรี่มีแต่จะคอยบั่นทอนอายุให้สั้นนั้นแน่ๆกำลังจิตถูกตัดรอนให้อ่อนแอเพราะต้องแพ้แก่ความเงี้ยนราบเตียนไปโหว่าแล้วเชียวนะเอาพอวิเคราะห์ปุ๊บถามจากวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุนี้ให้ข้อคิดอย่างไรก็ไก่คนเราควรตัดความอยากเพื่อเลิกบุหรี่นะคะขอไก่การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงควรเลิกคอควายบุหรี่ทำให้จิตใจอ่อนแอและไร้พลังงองูการสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่แย่ลงตอบข้อไหนคะไม่ต้องคิดเยอะตอบเฉลยข้อไหนคะขอไข่ค่ะการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงควรเลิกนะคะสรุปค่ะนะคะในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์สารผู้เรียนควรใช้หลักการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ตรงกับประเภทของสารนะคะเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมของสารและเพื่อให้การวิเคราะห์วิจารณ์สารนั้นเป็นไงคะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามเจตนาของผู้แต่งด้วยวันนี้คุณครูก็มีคำคมมาให้พวกเราเช่นเดียวกันค่ะอ่านพร้อมกัน 3-4
1: ความรู้
0: ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราเยี่ยมมากเลยขอบคุณที่พวกเรามีความตั้งใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพเกี่ยวเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์สารนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอัญมณีทรักกับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันในครั้งต่อไป
2: นักเรียนเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรืออย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหน

หรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

วัสดีค่ะครูชื่อครูณพัชนารัตนศรีชัยวรานะคะหรือว่าชื่อว่าครูแก้มค่ะวิชานี้นะคะคือวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP 1ที่เรียนไปกับคุณครูอัญชลีเกี่ยวกับความเป็นมาเครื่องมือและอุปกรณ์นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 1นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน EP ที่2เรื่องขั้นตอนการถักสร้อยใน EP นี้นะคะจะมีการถักสร้อยทั้งหมด2แบบแบบที่1ก็คือสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะเป็นการถักสร้อยแบบร้อยไปเรื่อยๆโดยลวดเส้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นของสกุลช่างในจังหวัดสุโขทัยที่มีประวัติยาวนานนะคะต่อมาเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะอันนี้จะเป็นการถักสร้อยแบบใช้ห่วงบีบให้เป็นวงรีและร้อยไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อยทั้งหมด4เสา6เสาหรือว่า8เสาค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการหลอมนะคะในการหลอมนักเรียนจะต้องเตรียมเม็ดเงินเตรียมเบ้าหลอมรางเทแหนบไฟแช็กและผงบอแล็กค่ะในการหลอมทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องเปิดลิ้นชักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินนะคะกระเด็นลงบนพื้นแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการเทเม็ดเงินลงไปในเบ้าหลอมค่ะจากนั้นเราก็จุดไฟเราก็ใช้ไฟใหญ่นะคะหลอมให้เม็ดเงินมีความร้อนแล้วก็ละลายค่ะอันนี้จะต้องใช้แรงในการเหยียบขาตะนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เพื่อที่จะรอให้เม็ดเงินละลายนะคะถ้าเกิดไฟเบานักเรียนสามารถปั๊มไฟได้นะคะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแสดงว่าโดนความร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นแล้วนะคะพอไฟเราเบาเราก็ปั๊มไฟให้ไฟใหญ่ขึ้นตอนนี้เม็ดเงินเราเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนน้ำแล้วนะคะแล้วก็หลอมต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อเงินเราละลายดีแล้วเราก็เตรียมที่จะเทลงไปในรางเทได้เลยในการเทลงไปในรางเทนะคะเราจะต้องใช้ไฟเผาที่รางเทด้วยให้รางเทมีความร้อนสลับกับเผาในเบ้าหลอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเทเม็ดเงินลงไปในรางเทเรียบร้อยเราก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นแท่งเดี๋ยวรอสักครู่ให้มีความเย็นตัวลงนะคะนี่นะคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นแท่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราต้องนําไปรีดกับเครื่องรีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องรีดยังไงเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมารีดกับเครื่องรีดนะคะแต่ว่าเครื่องรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบจะเป็นรีดแบบแผ่นและรีดแบบเส้นนะคะเราจะต้องเลือกที่จะรีดแบบเส้นโดยการรีดนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากเบอร์ใหญ่สุดเรียงลำดับไปที่เบอร์เล็กสุดโดยที่นักเรียนจะต้องเรียงตามลำดับและห้ามข้ามช่องเด็ดขาดนะคะแต่เราจะมาเริ่มรีดกันเลยค่ะจะต้องเปิดเครื่องตรงนี้แล้วเราก็นำแท่งเงินใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีด้านไหนที่มันคมเป็นสันนะคะเราจะให้เรากลับด้านได้ทันทีเลยในการรีดด้วยเครื่องรีดนะคะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าเป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเครื่องรีดเนี่ยดึงแท่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราปล่อยมือจากแท่งเงินทันทีนะคะถ้าเกิดเรารีดแล้วแท่งเงินมีความโค้งงอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับด้านได้นะคะอันนี้ก็แท่งเงินก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รีดถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแท่งเงินที่มีขนาดยาวมากขึ้นต่อไปเราจะนำแท่งเงินนะคะไปรีดไปดึงลวดนะคะกับม้าดึงลวดค่ะค
ค่ะนักเรียนเมื่อเรานําแท่งเงินนะคะไปรีดด้วยเครื่องรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมาดึงลวดนะคะด้วยม้าดึงลวดแล้วก็แป้นดึงลวดนะคะแต่ในการดึงลวดจะไม่สามารถทําคนเดียวได้เราจะต้องมีเพื่อนช่วยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีเพื่อนนะคะคุณครูจ๋านะคะมาช่วยในการดึงลวดค่ะในขั้นตอนของการดึงลวดนะคะเราจะต้องตะไบปลายของแท่งเงินนะคะให้มีความแหลมเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูต่างๆของแป้นดึงลวดได้นะคะแต่เราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะค่ะในการตะไบนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะไบท้องปริงนะคะแล้วก็มีเป็นซีแคมและมายิโตะค่ะที่เป็นตัวช่วยในการทำให้เราตะไบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะก่อนการตะไบนะคะถ้าเกิดเป็นโลหะมีค่านะคะจะเป็นเงินหรือว่าทองคํานักเรียนจะต้องมีกระดาษรองข้างล่างนะคะหรือว่าเคลียร์ดินชักให้สะอาดเพื่อที่จะเก็บเศษเงินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มตะไบได้เลยค่ะตะไบให้ปลายแท่งเงินนะคะมีความแหลมเมื่อเราตะไบไปสักพักแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปลองว่ามันเข้ารูเบอร์ใหญ่สุดได้หรือยังอันนี้ก็ยังต้องตะไบต่อนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ตะไบปลายลวดนะคะจนสามารถเข้าแป้นดึงลวดเบอร์ 2.20 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดึงลวดกับม้าดึงลวดกันค่ะค่ะในการดึงลวดนะคะเราจะนําแป้นดึงลวดนะคะมาวางและหนีบค่ะจากนั้นนําเหล็กมาคล้องนะคะเราต้องจับแป้นให้แน่นนะคะจากนั้นให้เพื่อนเริ่มหมุนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะลวดก็ผ่านแป้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมมากขึ้นค่ะเมื่อเรารู้สึกว่าลวดเงินของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นเราก็สามารถนำลวดเงินมาเผาให้มีความอ่อนตัวลงได้ค่ะจะเห็นว่าลวดเงินนะคะจากสีเงาๆนะคะจะเริ่มมีความด้านเพราะว่าโดนความร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเผานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะดึงลวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าปลายลวดเนี่ยไม่สามารถเข้ารูถัดไปได้นะคะนักเรียนจะต้องตะไบไปและดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนในรายวิชานี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ขนาดนะคะเป็นขนาด 0.50 และ 0.625 นะคะใช้ในการถักสร้อยเพชรบุรีและสุโขทัยนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าถ้าเราดึงถึงเบอร์ 0.625 และเบอร์ 0.50 เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ดึงถึงเบอร์0.65และรูต่อไปก็คือเบอร์0

0625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวครูจะดึงให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดถึงเบอร์0625แล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าหากลวดเรานะคะมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงปลายออกมาก่อนได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายลวดที่เราตะไบเนี่ยขาดนะคะดึงได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราดึงปลายออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาจับข้างในดึงต่อได้เลยค่ะพอลวดมีขนาดเล็กลงนะคะเราจะดึงยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความบางแล้วก็ขาดง่ายค่ะนั่นจะต้องเผาลนไฟบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0625ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพาไปดูว่าเบอร์0.50จะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดมาถึงเบอร์0.525แล้วนะคะแล้วเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์0.50ที่เราต้องการนะคะแต่ครูจะมาดึงให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะดึงได้เลยค่ะรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูที่แล้วมากๆนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดนะคะทั้งสองขนาดที่เราต้องการแล้วแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูว่าการถักสร้อยนะคะทั้งสองสกุลช่างเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดนะคะได้ถึงเบอร์ที่เราต้องการก็คือเบอร์0.50นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะด้วยลวดเส้นเดียวนะคะจะได้รู้ว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยสามารถถักให้เป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะค่ะขั้นตอนการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะเมื่อเราได้ลวดขนาดเบอร์0.50แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาถักสร้อยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนําลวดเงินนะคะมาโค้งให้ได้ทั้งหมด3โค้งอย่างนี้ค่ะอันนี้ขนาดไม่ต้องฟิกมากก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้3โค้งแล้วเนี่ยให้เรารวบค่ะรวบทับกันเลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะก็ให้นําปลายลวดนะคะที่เป็นเส้นนะคะพันค่ะพันให้แน่นเลยพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีลวดทั้งหมด3เส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งเสานะคะเป็นการตั้งต้นให้เราถักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราจะถักเป็นสร้อยสุโขทัยแบบ3เสาเราก็จะมีเสาทั้งหมด3เสาแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วให้เรานำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปรูฝั่งตรงข้ามแบบนี้เพื่อที่จะล็อกให้มีความแน่นมากขึ้นดึงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะเห็นว่าลวดของเราเนี่ยออกมาจากช่องไหนให้เราสอดปลายลวดกลับไปช่องเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือแบบนี้เลยแต่เราไม่ต้องดึงสุดนะคะให้เรานําเข็มเนี่ยมากั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นระดับเสาให้สูงไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างนี้ค่ะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปลายลวดออกมาจากรูไหนให้สอดเข้าไปรูเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นการถักแบบลวดเส้นเดียวนะคะเราสามารถดัดเส้นลวดได้ตลอดนะคะถ้าเกิดดึงไม่ได้หรือว่าไม่เข้ารูปอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได้ตลอดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็น2ชั้น

ค่ะไส้เราจะมี2 ชั้นแล้วอันนี้ก็ใช้เข็มจัดให้เสามีขนาดเท่ากันอย่างนี้เลยจัดได้ตลอดต่อมาก็ทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราสอดลวดเข้าไปไม่ได้เราสามารถใช้เข็มนะคะทิ่มเข้าไปก่อนได้เพื่อว่าให้ขยายให้รูมันกว้างมากขึ้นอันนี้ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าช่องทางฝั่งขวามือนะคะจะมี3 ชั้นแล้วให้เราสอดช่องล่างสุดจากรูที่ลวดออกมานะคะทะลุรูตรงกลางนะคะทะลุตรงกลางอย่างนี้เราใช้เข็มขยายรูก่อนสอดไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจัดเสาได้ตลอดถ้ามันสูงไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันเราสามารถจัดได้เราห้ามทำไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นสร้อยแล้วนะคะเราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการว่าจะให้สร้อยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนยาวเท่าไหนนะคะอาจจะทำเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ความยาวก็ตามสะดวกเราแต่ว่าขนาดของสร้อยข้อมือปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็น16 ถึง 16.5นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าแต่ละเสามันไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันก็ใช้เข็มจัดให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องเผาลวดเงินนะคะให้มีความอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นนะคะลวดอาจจะขาดได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเข็มถักสร้อยนะคะที่มีความคมนะคะอาจจะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะว่าเป็นการถักแบบไหนนะคะไปเรียนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องการในการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะก่อนที่จะนํามาทำเนี่ยนักเรียนจะต้องนําไปเผาไฟให้ลวดเนี่ยมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทําห่วงเลยค่ะให้เอากล้าทองเหลืองนะคะขนาดที่ต้องการนะคะมาพันนะคะเอาลวดเงินเนี่ยมาพันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ให้มีความแน่นนะคะต้องใช้แรงในการพันนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยแน่นแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการค่ะเมื่อได้พอกับจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะให้นำมาตัดออกก่อนนะคะตัดแบ่งออกมาก่อนเมื่อเราได้เป็นเหมือนสปริงอย่างนี้นะคะให้เอากรรไกรด้ามดำนะคะตัดให้ตรงนะคะตัดไปเลยให้เป็นห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆระวังว่าจะเบี้ยวนะคะค่อยๆตัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นห่วงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปดูวิธีการเชื่อมห่วงนะคะให้ติดกันนะคะเพื่อจะนําไปถักเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราตัดห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานําไฟเนี่ยนะคะมาลนห่วงนะคะให้มีความอ่อนตัวลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนดัดห่วงค่ะให้ปลายนะคะมีความชิดกันชิดสนิทกันนะคะจากนั้นนำมาเรียงเพื่อเราจะเตรียมเชื่อมต่อไปนะคะ

เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะคะโดยการเชื่อมของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำประสานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำประสานผงนะคะที่เป็นสูตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คนที่ช่างทองนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนิยมใช้แบบนี้นะคะเรามีอัตราส่วนนะคะในการผสมก็คือเป็นเงินนะคะเงินบริสุทธิ์6กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง2.8กรัมนะคะแล้วก็ทองเหลือง1.2กรัมนะคะนำมาหลอมรวมกันแล้วก็ตะไบให้เป็นผงค่ะเวลาเรานำมาใช้งานเราก็นำน้ำเปล่านะคะมาใส่แล้วก็ใส่เป็นผงบอแล็กค่ะก่อนใช้เราก็คนไม่ให้เป็นก้อนก่อนนะคะเวลาใช้งานนะคะักเป็นผงสีทองทองนะคะขึ้นมาแล้วก็หยอดลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอาแบบพอดีหยอดไปเลยค่ะให้ครบทุกห่วงที่เราเรียงไว้นะคะถ้าเกิดนักเรียนดัดห่วงไม่สนิทกันนะคะมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะทําให้ห่วงเนี่ยละลายได้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมกันในการเชื่อมก็จะใช้เป็นขาตะปกติเลยแต่ว่าไฟในการเชื่อมนะคะเราจะใช้ไฟที่เล็กมากๆนะคะค่อยๆจี้ไปพอเรามองเห็นว่าน้ำประสานวิ่งแล้วให้เอาออกทันทีนะคะถ้าไหนยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหย่อนน้ำประสานใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงก็ติดแล้วนะคะจะมีรอยเชื่อมเราก็ตรวจสอบก่อนว่าห่วงไหนที่ยังไม่ติดก็นำมาเชื่อมต่อให้ครบทุกห่วงที่เราต้องใช้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่วงที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกห่วงมีการติดกันดีนะคะเราก็นำมาบีบค่ะเพื่อนำไปเริ่มต้นนะคะในการบีบห่วงนะคะเราจะบีบ2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้ครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดได้ให้มันมีขนาดเท่าๆกันค่อยๆปรับได้ถ้าเกิดเห็นว่าข้างในโค้งเราก็ใช้ครีมปากแหลมนะคะช่วยดัดให้มีความตรงเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทําเป็นตัวขึ้นต้นของสร้อยนะคะเราจะบีบในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด2อันค่ะต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวขึ้นต้นนะคะเราจะใช้ผงประสานเหมือนเดิมช่วยหยอดให้จัดเรียงห่วงนะคะให้เป็นกากบาทให้มีความใกล้เคียงกันไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หยอดผงประสานได้เลยค่ะอันนี้เราหยอดแค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ห่วงสองห่วงนี้ติดกันแล้วเราค่อยเพิ่มให้มีความแน่นใช้ไฟลนไปรอบๆนะคะอย่าจี้ที่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็ติดกันแล้วนะคะเราตรวจสอบนะคะว่าเราเชื่อมติดกันทุกด้านหรือยังนะคะถ้าเกิดเชื่อมสนิทดีแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วก็เอาห่วงมาบีบต่อนะคะแต่จะไม่ได้บีบเหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เราจะบีบมีลักษณะที่เล็กหนึ่งข้างนะคะค่อยๆบีบนะคะบีบจนให้ครบทุกห่วงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่ตัวขึ้นต้นที่เราทำไว้นะคะให้เราเอาครีมนะคะหักขึ้นค่ะเพื่อตั้งเป็นเสานะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเสาทั้งหมด4เสาที่เราจะให้เป็นตัวขึ้นต้นในการถักสร้อยนะคะต่อมานะคะ
เรานำห่วงที่เราบีบให้มีความเล็กหนึ่งข้างเนี่ยมาสอดแต่เราต้องดูว่าตรงปลายนะตรงข้างบนนะคะเนี่ยด้านไหนอยู่ด้านบนให้เราสอดด้านตรงข้ามนะคะชั้นนี้ก็ต้องสอดไปด้านนี้สอดไปเหมือนเดิมเลยแล้วหักขึ้นค่ะอันนี้เราจะใช้ครีมหรือว่าใช้มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะพยายามให้กึ่งกลางที่สุดแล้วก็ค่อยหักขึ้นค่ะหักอีกด้านหนึ่งขึ้นได้เลยค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะก็จะเป็น2ชั้นขั้นแรกก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าชั้นต่อไปจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะต่อมาเราก็ถักต่อได้เลยในการถักนะคะก็คือสอดเข็มเข้าไปเหมือนเดิมสอดที่ชั้นล่างแบบนี้นะคะขยายแล้วก็ใช้ห่วงที่เราบีบสอดเข้าไปอย่าลืมว่าต้องดูว่าด้านไหนแล้วเราก็ต้องสอดไปด้านตรงข้ามให้เป็นกากบาทไปเรื่อยๆนะคะห้ามสอดทับกันไม่อย่างนั้นมันจะข้ามขั้นนะคะก็ต้องรื้อออกมาทำใหม่พอถักไปก็บีบได้นะคะเพื่อจัดทรงของสร้อยนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยใช้เข็มทิ่มเพื่อขยายรูเนื่องจากเนื้อเงินนะคะมีความอ่อนนะคะจะทำให้เบี้ยวง่ายเวลาที่เราไปจับหรือว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยทำอะไรนะคะเราสามารถดัดได้ตลอดเวลาเลยเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการความยาวไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆได้เลยเราไม่ควรใช้ครีมที่มีฟันนะคะเพราะว่าจะทำให้สร้อยเนี่ยเป็นรอยได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของสร้อยเพชรบุรีนะคะที่เมื่อเราขึ้นต้นมาได้สัก 4-5 ชั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้สร้อยสกุลช่างเพชรบุรีตามขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในการถักนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะกับสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะมีความยากในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดัดห่วงเชื่อมห่วงบีบห่วงนะคะแต่พอถึงขั้นตอนในการถักเนี่ยจะมีความง่ายกว่านะคะไม่ยุ่งยากเท่านะคะก็คือสามารถใช้เข็มในการขยายรูแล้วก็ถักได้เลยไปเรื่อยๆนะคะและลักษณะของสร้อยเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าของแบบสุโขทัยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการทำตะกรุดนะคะที่จะนำมาใส่ด้านหัวและท้ายของสร้อยค่ะในการทำตะกรุดนะคะเราจะนำเม็ดเงินนะคะไปหลอมและรีดนะคะแต่เราจะรีดให้เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะโดยที่แผ่นนะคะจะมีความหนา 0.4 มิลนะคะเราจะต้องวัดให้ได้ 0.4 นะคะนี่นะคะจะเป็นขนาด 0.4 มิลเมื่อได้แล้วนะคะเรามาดูว่าความสูงของตะกรุดที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ความสูง1เซนติเมตรก็คือเอาวงเวียนเหล็กนะคะมาวัดกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ประมาณ1เซนนะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปขีดบนแผ่นเงินได้เลยนะคะเพื่อมาร์กว่าเราจะต้องตัดตรงไหนนี่นะคะขีดไปเลยจากนั้นนะคะให้นำกรรไกรด้ามดำนะคะตัดแผ่นโลหะได้เลยตามที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาวัดขนาดความกว้างนะคะของตะกรุดที่เราจะใช้นะคะโดยวิธีการทำของสองสกุลช่างเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าขนาดต่างกันนะคะถ้าเกิดเป็นสกุลช่างเพชรบุรีจะใช้ความกว้างที่ประมาณ 1.8 เซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัด
ส่วนสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะใช้ประมาณ 1.2 ค่ะ

กรรไกรด้ามดำเหมือนเดิมนะคะตัดได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้ตะกรุดแล้วนะคะของทั้งสองสกุลช่างนะคะในการดัดให้เป็นตะกรุดนะคะมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้กล้าทองเหลืองก็ได้นะคะในการทำม้วนได้เลยนะคะเราสามารถใช้ครีมช่วยได้นะคะถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเราต้องทำให้ตะกรุดเนี่ยมีรอยต่อสนิทกันนะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมถ้าเกิดไม่สนิทเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมได้แล้วทำให้เนื้อเงินของเราเนี่ยละลายด้วยค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็นำผงประสานเหมือนเดิมค่ะมาหยอดตรงรอยต่อได้เลยใช้ไฟนะคะเชื่อมได้เลยอันนี้เขาก็เริ่มติดกันแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเชื่อมตะกรุดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะนำลวดปั่นเกลียวนะคะมาติดลายที่ตะกรุดของเรานะคะลวดปั่นเกลียวนะคะจะเป็นลวดเบอร์0.26ก็คือลวดที่เราดึงผ่านแป้นดึงลวดขนาดเล็กสุดและนำมาปั่นให้เป็นเกลียวนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับชิ้นงานของเรานะคะเรานำลวดปั่นเกลียวนะคะมาวัดให้ได้ขนาดเท่ากับรอบกระเป๋าของเราที่เราต้องการนะคะต้องดัดให้เป็นรูปทรงของเขาก่อนนะคะเพื่อให้มีความง่ายต่อการเชื่อมได้แล้วเป็นวงกลมพอได้เป็นวงกลมเราก็ดัดปลายนิดหน่อยค่ะจากนั้นให้ใช้ผงประสานเหมือนเดิมนะคะเชื่อมให้ห่วงของลวดปั่นเกลียวติดกันนะคะจากนั้นให้นำมาลองใส่ว่าได้หรือเปล่าต้องหยอดน้ำประสานเพื่อเชื่อมลวดนะคะเข้ากับกระเป๋าของเราเราหยอดแค่จุดเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มทีหลังแค่ให้เขาติดกันก่อนนะคะใช้ไฟวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามเจาะที่จุดเดียว

แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มที่จุดอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้หรือว่าตามลวดลายที่เราออกแบบไว้ค่ะเมื่อเราเชื่อมลวดปั่นเกลียวนะคะได้ตามแบบที่เราออกแบบไว้แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเรานําลวดนะคะที่ดึงถึงเบอร์1.4นะคะมาพันกับกล้าทองเหลืองเหมือนที่ครูเคยสอนไปนะคะและเชื่อมรอยต่อให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนํามาเชื่อมติดด้านบนของตะกรุดของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเชื่อมเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หยอดผงประสานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำห่วงนะคะมาอันนี้จะต้องเล็งนิดนึงนะคะให้เขามีความพอดีตรงกลางนะคะอันนี้ก็ระวังละลายด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวตะกรุดของเราแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าได้เลยค่ะเมื่อเราทำตะกรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นการประกอบนะคะระหว่างตะกรุดกับสร้อยที่เราถักนะคะโดยการประกอบเนี่ยจะประกอบเหมือนกันเลยทั้งสองสกุลช่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการประกอบเนี่ยทำยังไงเราจะต้องหยอดผงประสานนะคะไว้ด้านในตะกรุดก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความง่ายในการเชื่อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องนำผงประสานมาหยอดตรงบริเวณสร้อยของเรา

0: เราต้องดูว่ารอยน้ำประสาทที่เราหยอดไปเนี่ยเขาวิ่งหรือยังนะคะตอนนี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะถ้า
1: ใช
0: เรา
1: ่
0: เห็นว่าน้ำประสาทที่เราหยอดไปละลายแล้วเราก็นำไปแช่น้ำได้เลยค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการทำสร้อยสกุลช่างสุโขทัยและเพชรบุรีนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเป็นตะขอนะคะตะขอตัว S นะคะขั้นตอนการทำก็คือเราดึงลวดนะคะถึงเบอร์1.5นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้นำตะไบนะคะมาตะไบปลายทั้งสองข้างนะคะให้มีความแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะต้องตะไบให้มีความแหลมนะคะแล้วนำครีมนะคะครีมกลมนะคะดัดโดยดัดให้เขามีลักษณะเหมือนตัว S และดัดปลายให้โค้งนะคะให้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ดัดแล้วฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือดัดปลายให้โค้งและดัดตัวให้เป็นเหมือนตัว S ส่วนด้านนี้ก็จะดัดเหมือนกันและดัดปลายออกแบบนี้นะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตะขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทํานะคะในรายวิชานี้ค่ะกระบวนการทํานะคะของสองสกุลช่างนี้มีความแตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในแต่ละสกุลช่างของตัวเองนะคะในการถักสร้อยนะคะนักเรียนยังสามารถฝึกสมาธิแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ไปนะคะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะมีสมาธิกับการทำงานและฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้กระบาดใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับ

พื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับขึ้นรถให้เหนือแม่แรงนะให้เหนือสแตนรองนะครับแล้วนำเอาสแตนรองออกทั้งซ้ายและขวาแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: ลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุป

0: กรหลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลวูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์วาลว์แล้วก็มีอีวอลวูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็นR12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็น

0: ซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะครูณขวัญจันทร์จำรัดใน EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ที่2ที่3ได้นำไปดูและนำไปใช้กันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่4นี้ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการตกแต่งรูปภาพ Photoshop ให้กลายเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ที่4นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้ดูนะคะนี่คือภาพตัวอย่างสำเร็จที่เราจะได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับการทำเวิร์กช็อปนี้หนึ่งนะคะคือรูปภาพของตัวนักเรียนเองหรืออาจจะเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนหาที่เตรียมจะทำเวิร์กช็อปนี้สองครูใหม่ใช้เป็นรูปภาพตึกนะคะรูปภาพวิวสวยงามสำหรับใช้เป็นภาพที่กลืนไปกับตัวของครูไหมนะคะนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพเหมือนที่ครูไหมมีนะคะหรือเพิ่มเติมจากนี้ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมีรูปภาพในการทำเวิร์กช็อปนี้คือ2รูปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเปิดรูปภาพรูปที่ครูไหมเตรียมมาใช้วันนี้ก็คือรูปของครูไหมเองนะคะเราจะใช้รูปนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายเราจะใช้รูปนี้นะคะในการตกแต่งทำกราฟิกสิ่งแรกที่ครูไหมจะเปลี่ยนภาพก็เหมือนทุก EP นะคะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์ให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติเลเยอร์0ที่เราสามารถใช้งานกับเลเยอร์ได้ค่ะคลิกโอเคค่ะหลังจากนั้นเลเยอร์เริ่มที่จะแอคทีฟให้เราสามารถทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากรูปภาพของครูไหมนะคะหันหน้าไปทางขวามือครูไหมต้องการที่จะให้กลับด้านหันหน้าไปทางซ้ายมือนะคะวิธีการกลับไปที่ Image Rotate ค่ะแล้วกดตัวนี้นะคะ Flip Canvas คลิกได้ค่ะหลังจากนั้นรูปจะกลับด้านไปทางด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้รูปของครูไหมพร้อมที่จะได้คัดแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะได้คัดด้วยเพนค่ะใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือเพนนะคะเลือกเพนทูลตัวแรกหลังจากนั้นลองซูมดูว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มได้คัดตรงจุดไหนครูไหมจะเริ่มจากขานะคะการได้คัดทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มได้คัดและใช้วิธีการกดออลติเนตในการตัดขาของวัตถุหลังจากนั้นได้คัดไปเรื่อยๆวิธีการได้คัดให้เราได้คัดเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานเนื้องานที่เรากำลังได้คัดนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดขอบของสีแบ็คกราวด์ติดมานะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ได้คัดสามารถซูมเข้าซูมออกนะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดีเทลเช่นช่วงแขนได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วงแขนเสื้อของครูไหมนะคะเป็นช่วงที่มีความกว้างเราสามารถที่จะได้คัดตัดทั้งพื้นที่ได้เลยค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่มีวงกว้างเราสามารถที่จะตัดได้คัดได้เลยค่ะและตรงต้นไหล่จะต้องมีการเก็บดีเทลนิดนึงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่วงโค้งเราจะต้องเก็บรายละเอียดช่วงโค้งให้หมดนะคะ

การได้คัดสิ่งของวัตถุหรือตัวคนจากแบ็คกราวด์หลังนะคะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการได้คัดต้องการความละเอียดความไม่ละเอียดของงานมากประมาณไหนนะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกวิธีเลยใน EP ที่1ถึง4ครูใหม่ได้สอนวิธีการได้คัดไว้2แบบนะคะสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้เราได้คัดเรื่อยๆนะคะลองซูมเอาดูนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราได้คัดไปประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวได้คัดต่อไปอีกค่ะซูมอินซูมเอาดูวัตถุของเราตลอดเวลานะคะตอนนี้เราถึงไหลแล้วนะคะได้คัดต่อไปอีกการได้คัดสำคัญที่การฝึกจับเมาส์นะคะถ้าเราสามารถที่จะควบคุมเมาส์ได้มันจะทำให้การได้คัดของรูปภาพของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆจับเมาส์นะคะไปทีละนิดค่ะสำหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญในการได้คัดแล้วนะคะสามารถไปแบบรวดเร็วได้เลยตอนนี้ครูใหม่ไปแบบช้าๆนะคะจะได้ทันกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุแบบนี้ค่ะพยายามประคองเมาส์นะคะสมมติเป็นแบบนี้เส้นโค้งขึ้นด้านบนนะคะเรากดตัดขาก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับเส้นเห็นไหมคะกดอัลติเนตค้างไว้นะคะเพื่อที่จะปรับเส้นก็จะไปตามรูปร่างที่เราทำการไดคัตค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มไดคัตจุดต่อไปไดคัตไปเรื่อยๆเน้นไดคัตให้กินเข้ามาในเนื้องานนิดนึงและก็ไปตามรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราต้องการทำงานนะคะกดออลติเนตตัดขาแล้วได้คัดไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการได้คัดของครูไหมหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นครูไหมต้องการที่จะลบแบ็คกราวด์ออกลบแบ็คกราวด์ออกนะคะถ้าสมมติตอนนี้เรากดคอนโทรล Enter แล้วเรา Deleteภาพที่หายไปก็คือภาพของครูไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือก selection ตรงส่วนวัตถุแล้วเราต้องการลบในส่วนของ background ให้กด control shift i ที่คีย์บอร์ดนะคะกด control shift i หลังจากนั้นกด delete ค่ะเรียบร้อยนะคะเราต้องการให้ตัว selection หายไปนะคะกด control d ค่ะจำไว้นะคะมือซ้ายมีผลต่อการทำงานของเรามากเนื่องจากเป็นมือที่เราไว้ใช้สำหรับการกดคีย์ลัดในการทำโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้มือซ้ายกดคีย์ลัดเพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานส่วนมือขวาเราแค่จับเมาส์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่ครูใหม่ต้องการเปลี่ยนในภาพนี้คือต้องการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีขาวดำค่ะไปที่ image กดโหมดไปเลือกสีขาวดำนะคะ grayscale โอเคตอนนี้ภาพของครูไหมกลายเป็นสีขาวดำเรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมที่จะนำภาพไปใส่ในกระดาษ A4 เพื่อเตรียมตัวทำงานต่อนะคะหลังจากนั้นสร้างกระดาษ A4 1แผ่นไปที่ไฟล์กด Newไปที่กระดาษ A4 นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหาไซส์กระดาษ A4 ไม่เจอให้ไปที่ Print นะคะแล้วเลือกไซส์กระดาษตามที่มีเลยค่ะนักเรียนต้องการไซส์กระดาษแบบไหนในรูปแบบของการ Print ออกมานะคะ

ก็จะเจอ A4 เราต้องการสร้างกระดาษให้เป็นแนวตั้งเลือกแนวตั้งนะคะไซส์กระดาษ A4 คือ210คูณ297นะคะหน่วยอาจจะตั้งเป็นเซนติเมตรค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะเพื่อเราจะสามารถที่จะเอางานตัวนี้ค่ะไปปริ้นเอาออกมาให้มีความละเอียดคมชัดได้หลังจากนั้นกด create เลยค่ะเราก็จะได้กระดาษ A4 ตอนนี้เราอยู่ในโหมดสี RGB นะคะเนื่องเราจะทำงานชิ้นนี้โชว์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จะใช้งานชิ้นนี้ไปโชว์เป็นพอร์ตงานของตัวเราเองได้นะคะโหมดสีครูไหวก็เลยให้อยู่ในโหมด RGB โอเคหลังจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะปิดไปเลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะเนื่องจากเราได้นำตัวของครูไหมเข้ามาในกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปคือตัวด้านล่างนะคะด้านล่างที่เป็นวิวที่เราหารูปภาพไว้แล้วนะคะไปที่ไฟล์กด Open เลือกรูปภาพมา1รูปนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราค่ะลากรูปไปใส่เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเห็นว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนคือเลเยอร์หลังที่เราเลือกมานะคะตอนนี้เราต้องการให้ภาพวิวอยู่บนร่างกายของครูใหม่นะคะครูใหม่ก็ใช้วิธีการยืดการยืดภาพในการทำงานของกราฟิกให้ยืดภาพตามสเกลนะคะไม่มีการยืดแบบลักษณะนี้นะคะให้ยืดลดตามสัดส่วนของสเกลนะคะแล้วภาพงานก็จะออกมาคุณภาพสวยงามหลังจากนั้นเราจะต้องดูว่าตอนนี้วัตถุอยู่บนร่างกายของครูใหม่แล้วสวยงามหรือยังวิธีการนะคะใช้การลด opacity ค่ะเพื่อที่จะมองเห็นเงาของร่างกายด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราลองวางภาพให้เหมาะสมค่ะ

ขยับภาพนะคะวิธีการสังเกตคือเราสังเกตในตัวร่างกายของครูใหม่อะค่ะที่เราตัดมาเมื่อกี้อะค่ะว่าถ้าสมมุติภาพไปอยู่แล้วเราจะเห็นภาพชิ้นนั้นนะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เป็นร่างกายนะคะเลเยอร์ที่เราได้คัดมาหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะตอนนี้เราจะเห็นเส้นเงานะคะเส้นซีเลคชั่นขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพที่เรานำมานะคะส่วนประกอบของภาพอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายสามารถที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้เพื่อดูภาพได้ตอนนี้ภาพวิวจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมายตัดจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วนะคะคุณหมายโอเคที่จะให้ภาพอยู่บนร่างกายแบบนี้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการลบแบ็กกราวด์ที่ไม่ต้องการออกนะคะแบ็กกราวด์ด้านหลังที่ไม่ต้องการออกให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เป็นตัวไดคัตของเราอะค่ะตัวคนของคุณหมายใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วคลิกเลเยอร์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการลบภาพที่เป็นภาพวิวให้เราไปใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เราได้คัดก็คือเลเยอร์คนนะคะใช้เมาส์คลิกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะคลิกค้างไว้ค่ะคลิกคอนโทรลค้างแล้วคลิกเมาส์หลังจากนั้นจะขึ้นตัว selection เมื่อขึ้นตัว selection เราจะต้องไปดูว่าเราต้องการลบอะไรในวัตถุเราต้องการที่จะลบภาพวิวค่ะใช้เมาส์คลิกภาพวิวค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่กำลัง selection อยู่ตอนนี้ก็คือตัวของครูไหมเราจะต้องกด invert control shift i เพื่อเป็นการกลับด้านเพราะเราต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากร่างกาย

ที่ตัวของครูไหมออกนะคะกดที่คีย์บอร์ดคอนโทรลชิปไอกด delete ค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีภาพ2ภาพซ้อนกันในเลเยอร์2เลเยอร์ที่เราทำไว้นะคะในภาพที่ซ้อนกันจะมีความพอดีกันก็คือในส่วนของร่างกายที่เราได้คัดตัวของครูไหมนะคะภาพวิวที่เรานำมาจะต้องพอดีกับตัวของครูไหมเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ภาพ2ภาพซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วได้คัดแบ็คกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการไล่สีให้กับภาพวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งก็คือตัวครูใหม่เองให้นักเรียนใช้เมาส์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิก add layer mask ตรงนี้นะคะหลังจากที่คลิก add layer mask เรียบร้อยเราก็ไปหาGradientGradientจะอยู่ตรงทูลด้านซ้ายมือนะคะคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนจะเห็นทูลบาร์เยอะแยะมากมายนะคะเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ด้านในเราเลือกGradientค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีขาวดำนะคะในการไล่สีของGradientให้นักเรียนเลือกสีขาวดำเพื่อที่จะไล่สีให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวร่างกายด้านหลังนักเรียนเลือกแบบนี้เลยค่ะในการเลือกGradientนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีช่วงระยะแรกที่เราเริ่มจุดนะคะจนมาถึงด้านล่างยิ่งลากยาวความGradientจะยิ่งเพิ่มขึ้นพอลากสั้นเราก็จะGradientแค่ช่วงระยะที่เราเลือกนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้คือช่วงเส้นของการไล่Gradientให้นักเรียนดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะไล่ประมาณไหนเช่นแบบนี้ภาพที่เราต้องการสื่อที่จะออกมาค่ะเราต้องการสื่อในลักษณะไหนเห็นตึกชัดเห็นตัวชัดนะคะดูที่ความงามนะคะของครูไหมจะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติยังไม่โอเคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่นักเรียนกำลังไล่Gradientนะคะสมมุติว่าเส้นมันเอียงลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือการไล่แบบฟรีสไตล์นะคะครูไหมจับเมาส์แล้วก็คลิกเลยนะคะถ้านักเรียนต้องการให้เส้นเนี้ยค่ะมีลักษณะตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้มือซ้ายกดชิปที่คีย์บอร์ดค่ะกดชิปค้างนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้านักเรียนไม่กดชิปเส้นมันก็จะเป็นในลักษณะของฟรีสไตล์เอียงได้แบบนี้ถ้ากดจะตรงลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยของครูไหมจะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มคือการเพิ่มตัวอักษรด้านล่างนะคะพิมพ์ตัวอักษรก่อนเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายนะคะคลิกตัวทีแล้วเลือกพิมพ์ตัวอักษรนักเรียนอาจจะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองพิมพ์เป็นข้อความต่างๆที่นักเรียนต้องการให้ปรากฏอยู่บนชิ้นงานนะคะเช่นของครูไหมจะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะ

เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มลดฟอนต์นะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกคุมลากแล้วนักเรียนจะเห็นด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์แบบต่างๆที่นักเรียนต้องการได้ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นไซส์ฟอนต์ขนาดของฟอนต์

นะคะสามารถเพิ่มลดได้และถัดไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นพารากราฟสไตล์สมมุติว่านักเรียนพิมพ์2บรรทัดต้องการจัดชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางสามารถจัดได้อีกนิดนึงจะเป็นสีนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โอเคของครูไหมจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการวางตัวอักษรด้านล่างตัวครูไหมนะคะเราจะหามุมในการวางตัวอักษรก่อนนะคะลักษณะตรงนี้เราจะวางตัวอักษรให้เอียงไปกับตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะครูหมายจะวางประมาณนี้นะคะมองอีกไม่เอ่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีตัวอักษรนิดนึง

นี่ค่ะภาพรวมจะประมาณนี้นะคะเราจะวางตัวอักษรด้านล่างขยับให้ตัวอักษรนะคะไม่หลุดออกจากตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังไม่หลุดแบบนี้นะคะให้ตัวอักษรอยู่ภายในรูปภาพที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังของเราทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำการก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวนะคะรูปนี้นะคะให้นักเรียนทำการก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวด้วยการใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์รูปวิวนะคะและกดคอนโทรล J กดคอนโทรล J นะคะกดคอนโทรล J เป็นการเพิ่มก๊อปปี้เลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่ตัวอักษรคลิกตัวอักษรตัวนี้นะคะกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ค่ะแล้วคลิกตัวอักษรตรงจุดนี้เป็นการซีเล็กตัวอักษรนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องการที่จะก๊อปปี้ด้านหลังเดี๋ยวครูใหม่ขอปิดตาหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มองชัดว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรตอนนี้เราปิดดวงตาหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือการก๊อปปี้ตัวอักษรให้เป็นพื้นเดียวกับพื้นแบ็กกราวด์ด้านหลังที่เป็นรูปวิวทิวทัศน์ค่ะตอนนี้เราปิดหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกค่ะคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นภาพวิวนะคะกดคอนโทรลชิปไอค่ะแล้วกดดีลีทเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะกดคอนโทรลชิปไอแล้วกดดีลีทแล้วลองปิดตาตัวอักษรนักเรียนจะพบว่านักเรียนจะได้ฟอนต์ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดไว้ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดขึ้นมานักเรียนจะเห็นว่าภาพที่เราทำเมื่อกี้ค่ะจะกลืนไปกับแบ็คกราวด์ด้านหลังทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะโชว์ตัวอักษรใช้วิธีการนี้ค่ะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์เลเยอร์ที่สร้างใหม่จะต้องอยู่บนเลเยอร์ของภาพวิวนะคะนี่คือเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะนี่คือเลเยอร์ตัวของครูใหม่นะคะเลเยอร์ภาพวิวคือเลเยอร์2เราสร้าง new layer ขึ้นมาใหม่นะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวบวกนะคะ create new layer ขึ้นมาใหม่1 layer หลังจากนั้นเราไปเปิดตาคำว่านาขวัญนะคะแล้วใช้ตัวเพนในการวาดค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นกด Control Enter และเทสีขาวลงไปค่ะเทสีขาวลงไปใครเลยค่ะ Edit Fill เลือก Foreground นะคะเพราะตอนนี้ Foreground ของครู

ไหนเป็นสีขาวให้นักเรียนเลือกโฟกาวเรียบร้อยค่ะลองปิดตาดูสิคะเห็นไหมคะตอนนี้ภาพที่เราได้ภาพที่เราได้คือเราจะได้กราฟิก1ชิ้นที่มีชื่อหรือว่าข้อความที่เราเลือกไว้ด้านล่างและตัวข้อความมีความกลืนกับแบ็คกราวด์ที่เป็นวิวทิวทัศน์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งภาพตกแต่งข้อความของนักเรียนนะคะด้วยการซีเล็กค่ะและใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยนะคะเอฟเฟคดรอปชาโดว์นะคะซูมอีกนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นชัดเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเจาะรายละเอียดหรือว่าดีเทลในส่วนของการใช้เอฟเฟคในส่วนของการแต่งฟอนต์ข้อความให้นักเรียนซูมอินเข้าไปเยอะๆนะคะเช่นของครูใหม่ตอนนี้ซูมอินที่ระยะ 200% จะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนไปที่ FXกด Drop Shadow ค่ะแล้วเพิ่ม Opacity นะคะ Opacity คือความเข้มความอ่อนของเงาด้านหลังนะคะเห็นไหมคะค่อยๆเพิ่มการเพิ่มเงาด้านหลังจะทำให้วัตถุมีลักษณะนูนขึ้นมาจากภาพของเรานิดนึงนะคะปรับความเอียงนะคะลองดูสักประมาณนี้ได้ไหมซูมเอาดูนะคะนี่คือภาพเวลาที่เราไปใช้งานพอดีไหมถ้าไม่พอดีปรับเพิ่มได้อีกค่ะเพิ่มอีกนิดนึงเวลาที่นักเรียนดูภาพนะคะดูภาพเวลาใช้งานหรือว่าดูภาพเวลาที่เราทำเสร็จองค์ประกอบภาพจะต้องชัดในลักษณะนี้นะคะในลักษณะที่กราฟิกที่เราทำเต็มภาพเต็มหน้าจอนะคะหลังจากนั้นครูใหม่ขอเพิ่มนิดนึงเมื่อดูระยะไกลแล้วรู้สึกว่ามันยังมีน้อยนะคะยังเอฟเฟกต์ยังมองไม่เห็นเราสามารถเพิ่มลดเอฟเฟกต์ได้ตลอดเวลานะคะ

โอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะหลังจากงานเรียบร้อยเช็คระยะค่ะระยะที่เราจะสามารถมองเห็นชิ้นงานของเราทั้งงานนะคะว่าโอเคไหมพอดีไหมกับการจัดองค์ประกอบของเรานะคะ

โอเคตอนนี้ชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงานเสร็จแล้วเราให้ใช้วิธีการเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟแอดตรงตำแหน่งที่เซฟนักเรียนใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเซฟในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการเซฟได้เลยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชิ้นงานที่เราต้องการที่จะเซฟชื่อแรกที่ครูหมายเซฟนะคะเป็นการเซฟในไฟล์ Photoshop คือถ้าสมมุตินักเรียนเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปแก้ไขได้ตลอดกดเซฟค่ะตัวนี้เป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะลองเทสดูนะคะปิดตัวนี้ไปค่ะแล้วเปิดไฟล์ที่ครูไหมเซฟเมื่อกี้นะคะชื่อนาขวัญ นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลเยอร์มีปกตินะคะ

หลังจากนั้นเซฟไฟล์ที่นำไปใช้ในการเผยแพร่นะคะSave as copy นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปใช้ทำอะไรเช่นเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ JPEG นะคะแล้วแต่ประโยชน์ของการใช้งานไฟล์ PNG หรือไฟล์ TIFF ถ้าเป็นในลักษณะของไฟล์ TIFF จะเป็นเช่นเดียวกับไฟล์ Photoshop นะคะคือเป็นการเซฟแบบแยกเลเยอร์แต่สมมุติถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้แยกเลเยอร์นะคะนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะตรงนี้ค่าควอลิตี้ค่าความละเอียดของรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตั้งที่ระดับสูงสุดแม็กซิมัมได้เลยเพื่อความละเอียดความคมชัดของชิ้นงานนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นไปเช็คไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะเรียบร้อยนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำชิ้นงาน1ชิ้นนักเรียนจะต้องเซฟชิ้นงานแล้วไปเช็คไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะคะถ้าสมมุติเกิดข้อบกพร่องตรงจุดไหนนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขชิ้นงานของตัวเองได้เช็คนะคะซูมดูนะคะในส่วนของชิ้นงานว่าโอเคไหมนี่คือลักษณะงานที่เราจะไปเผยแพร่นะคะถ้าไม่โอเคเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขเพิ่มลดได้เช่นนะคะเช่นเราอาจจะเพิ่มแบ็คกราวด์ด้านหลังเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันบางไปนะคะตรงด้านหลังไม่มีอะไรเราสามารถเพิ่มได้วิธีการเพิ่มด้านหลังนะคะไปที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะคะหลังจากนั้นกดบวกแล้วไปวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะให้เหมือนต้นฉบับที่ครูไหมสร้างเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนสีค่ะวิธีการเลือกสีนะคะให้นักเรียนเลือกหาจิ้มสีที่มีอยู่ในรูปภาพนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของนักเรียนดูมีความกลมกลืนกันมากขึ้นหลังจากนั้นขยายค่ะให้พอดีกับสัดส่วน

เก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีขอบตกนะคะเพราะว่าเราจะโชว์แบ็คกราวด์ด้านหลังในลักษณะนี้

ขยายนิดนึงนักเรียนลองดูให้เข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราโอเคแล้วถ้าสมมุติเราขยายแบ็คกราวด์จนโอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกดเซฟอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นกด Save As เป็นภาพ JPEG นะคะ Save Copy As เป็นภาพ JPEG ใช้นามสกุล JPEG นะคะเพื่อเราจะเอาไปใช้งานต่อได้กด Save ค่ะ Save ทับชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะใช้งานถ้าสมมุติเรามารีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นงานยังไม่โอเคนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ชิ้นงานเมื่อเสร็จนักเรียนสามารถขยายได้นะคะขยายได้ลดขยายได้ถ้าอยู่ในไฟล์ Photoshop

รียบร้อยนะคะสำหรับ EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับต่างๆที่ครูหมายสอนซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปพัฒนาในการทำโปรแกรม Photoshop ในการตัดแต่งภาพแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆแล้วก็โปรแกรม Photoshop ง่ายๆกับครูหมายสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสุญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
4: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือ เราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูกระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แหละ

0: ฮาเนี่ยแรงดันทางด้านฮาเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคน

0: ครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมวลชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมวลชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมวลชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
6: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจ นะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตราดภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนเอ่ย
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย

0: งรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: ็น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

สวัสดีค่ะมาพบกับ EP 4นะคะการใช้งานชุดเครื่องมือ drawing นะคะชุดเครื่องมือ drawing นะคะเป็นชุดการใช้งานคำสั่งเบื้องต้นนะคะของโปรแกรม AutoCAD เลยนะคะการใช้งาน drawing เนี่ยก็คือการเขียนอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะซึ่งในชุดเครื่องมือเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยกัน7ส่วนหลักๆนะคะก็จะมีการเขียนเส้นนะคะการเขียนเส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีไลน์โพลีไลน์นะคะ SP line SP line เนี่ยคือหมายถึงเครื่องมือที่เป็นเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นชุดเครื่องมือการเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปวงกลมส่วนที่3นะคะแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆนะคะรูปก้อนเมฆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะคะจะใช้ในการเขียนแบบที่เป็นงานที่ต้องการแก้ไขเราก็จะใช้รูปก้อนเมฆเนี่ยค่ะในการแก้ไขแบบเบื้องต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่5เนี่ยจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือโพลีกอนนะคะส่วนที่6เนี่ยจะเป็นการเขียนรูปวงรีค่ะแล้วก็ส่วนที่7จะเป็นการเขียนเส้นโค้งนะคะส่วนสีแดงๆที่หน้าจอนะคะที่เน้นไว้นี่ก็คือเป็นคำสั่งคีย์ลัดนะคะส่วนหน้าตาของ drawing อย่างที่เราดูไปในโปรแกรมบ้างแล้วนะคะก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชุดคำสั่งในการเขียนงานทั้งหมดเลยนะคะค่ะในส่วนแรกนะคะในส่วนของการเขียนเส้นเนี่ยคำสั่งไลน์เนี่ยจะแตกต่างกับคำสั่งของโพลีไลน์นะคะซึ่งในส่วนของคำสั่งไลน์เนี่ยจะทำงานโดยการกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็กำหนดจุด end point เท่านั้นค่ะต่อไปจะเป็นตัวคำสั่งของโพลีไลน์นะคะหรือคีย์ลัดที่เป็น PL นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นตรงต่อเนื่องนะคะเป็นเส้นเดียวกันตลอดไม่ว่าเราจะเขียนไปกี่หยักนะคะก็จะเป็น1 object เป็นเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็โดยเราเนี่ยสามารถกำหนดคุณสมบัติของเส้นได้นะคะกำหนดความหนาของเส้นได้ด้วยแต่ว่าในส่วนของตัวลายอะค่ะกำหนดความหนาของเส้นไม่ได้นะคะจะกำหนดได้แค่เฉพาะเวลาเราจะพอตแต่ว่าในหน้าการทำงานเราจะกำหนดไม่ได้เหมือนตัวโพลีไลน์นะคะโดยตัวโพลีไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการเอาตัวลาย2ตัวนะคะหรือหลายเส้นก็ได้ค่ะมาจอยกันหรือมาผสมกันเพื่อเป็นตัวโพลีไลน์นะคะสังเกตในตัวไอคอนของมันเนี่ยก็จะมี3จุดจะไม่เหมือนตัวลายนะคะลายจะมีแค่2จุดแต่ว่าตัวโพลีไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเป็นได้ทั้ง3 4หรือหลายๆจุดเลยนะคะ SP line นะคะตัว SP line เนี่ยจะเป็นเส้นของเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะซึ่งจะต่างกับตัว arc นะคะตัว arc คือตัวเส้นโค้งธรรมดานะคะตัว SP line เนี่ยจะกำหนดได้หลายจุดเลยเปรียบเสมือนเส้น PL นะคะจะเป็นลักษณะที่ฟรีฟอร์มนะคะแล้วก็มันลากผ่านได้หลายจุดกำเนิดนะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปร่างนะคะรูปร่างก็จะประกอบไปด้วยการเขียนสี่เหลี่ยมการเขียนสี่เหลี่ยมก็กำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดแบ่งมุมนะคะขีดตัวเลขเข้าไปนะคะกำหนดค่าความสูงได้กำหนดแอเรียได้นะคะต่อไปจะเป็นการเขียนรูปวงกลมก็จะอยู่ในชุดคำสั่งของ draw เหมือนกันก็จะมีการขีดตัวเลขเข้าไปนะคะเป็นลักษณะของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรัศมีนะคะแล้วก็กำหนด2จุด3จุดนะคะหรือจะเป็นการที่เรากำหนดจากด้านใดด้านหนึ่ง2ด้านนี้นะคะแต่หลักๆวิธีการใช้งานคำสั่งเนี่ยเราจะใช้ตัว command line นะคะเป็นหลักในการบอกว่าเราจะต้องทำขั้นตอนใดต่อไปนะคะอย่างตัววงกลมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็คือ6แบบตามนี้เลยนะคะแต่หลักๆที่ใช้จริงๆก็จะมีอยู่ใน2ส่วนตัวนี้ก็คือการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็การกำหนดรัศมีของวงกลมนะคะในการขึ้นวิธีการใช้ของมันก็คือการกดเลือกตัวคำสั่งหรือการคีย์ตัว C เข้าไป1ตัวนะคะแล้วก็กำหนดจุดพิกัดนะคะในการสร้างวงกลมต่อไปเนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆค่ะรูปก้อนเมฆเนี่ยค่ะเราสามารถทำได้โดยการสร้างตัวกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วเราใช้ตัวเนี้ยไปคลิกเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นตัวก้อนเมฆก็ได้หรือเราสามารถสร้างตัวก้อนเมฆขึ้นมาเองเลยก็ได้ก็อาจจะเป็นรูปก้อนเมฆที่ฟรีฟอร์มขึ้นไปนะคะโดยคำสั่งเนี้ยจะกำกับหมายเหตุล้อมรอบจุดที่มีการแก้ไขก็คือมันจะมีจุดรอบๆตัวของรูปก้อนเมฆเลยนะคะแล้วก็เราสามารถย่อขยายจากชุดคำสั่งนี้ได้เลยส่วนตัวคำสั่งลัดของมันเนี่ยก็จะเป็นตัว REVC นะคะเราต้องคีย์4ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็จะใช้งานชุดคำสั่งนี้ได้ตามปกตินะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็คือการเขียนรูป3เหลี่ยม4เหลี่ยม5เหลี่ยม6เหลี่ยม
สี่เหลี่ยมเราก็สามารถเขียนได้จากตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะแยกคำสั่งกันเพราะว่าตัวเนี้ยวิธีการใช้งานของมันเนี่ยเราจะต้องคีย์จำนวนเหลี่ยมของมันไปก่อนแล้วก็สามารถทำได้จนถึง 1,024 เหลี่ยมนะคะในวิธีการใช้อะค่ะเราก็จะกดเลือกคำสั่งนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขจำนวนเหลี่ยมนะคะแล้วก็วาดขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถกำหนดขนาดได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนคำสั่งของตัวเนี้ยค่ะจะคล้ายๆกับPolyline ตัวคำสั่งรัดนะคะแต่ว่าตัวนี้จะใช้เป็น POL แต่ Polyline เนี่ยจะย่อเป็น PL นะคะต่อไปเป็นการเขียนรูปวงรีนะคะการเขียนรูปวงรีจะคล้ายๆกับการเขียนรูปวงกลมเลยแต่ว่าการเขียนรูปวงรีเนี่ยเราจะกำหนดความกว้างแล้วก็ความสูงอย่างวงกลมเนี่ยเรากำหนดแค่รัศมีเฉยๆนะคะในส่วนของตัวคำสั่งวงรีในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราจะทำได้ทั้งเป็นวงรีที่เป็นแบบปิดแล้วก็เป็นวงรีที่เป็นแบบเปิดนะคะแล้วก็คำสั่งรัดของมันเนี่ยก็คือตัว EL ค่ะสังเกตว่ามันก็จะย่อมาจากชื่อของคำสั่งเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนเส้นโค้งนะคะการเขียนเส้นโค้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายอย่างมากๆเลยการเขียนเส้นโค้งที่แบบกำหนดจากจุดเซ็นเตอร์ก่อนไปจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของเส้นนะคะเส้นโค้งที่เราจะใช้บ่อยๆอย่างเช่นการเขียนเส้นประตูเราก็จะใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะตัวของเส้นโค้งเนี่ยมีทั้งหมด11แบบมักจะใช้3จุดกำเนิดจุดวาง3จุดเป็นหลักนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยสักเท่าไหร่เราจะใช้ในส่วนของ4ตัวแรกเป็นหลักแต่วิธีใช้ของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับวงกลมเลยเหมือนกันก็คือกำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็กำหนดความยาวของรัศมีของมันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้ชุดคำสั่งต่างๆอย่างละเอียดในโปรแกรมของเรากันอีกทีนะคะ

พอเราเข้ามาในโปรแกรมแล้วเนี่ยวันนี้เราจะใช้ชุดคำสั่งในตัว drawing เป็นหลักนะคะแล้วก็จะลองใช้ในทุกๆส่วนว่าวิธีการเขียนรูปภาพขึ้นมาเราใช้วิธีไหนได้บ้างนะคะสมมติเราต้องการเขียนรูปห้าเหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะคะเราก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้ได้เลยโพลีกอนนะคะกำหนดจำนวนของเหลี่ยมนะคะของมุม5ค่ะแล้วก็กดเลือก1จุดส่วนตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องสนใจเลยเรากดสเปซบาร์ได้เลย1ครั้งแล้วเราก็สามารถลากได้เลยว่าเราต้องการให้ความยาวความกว้างของมันเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งในนี้ก็จะบอกเป็นไกด์ไลน์แล้วว่าการวัดของมันที่เราจะขีดค่าเข้าไปมันคือเส้นปะสีเหลืองเราก็ขีดค่าเข้าไป5โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างรูป5เหลี่ยมนะคะแล้วถ้าเราอยากสร้างเป็นรูปเหลี่ยมอื่นๆเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะโพลีกอนนะคะขีด18เหลี่ยมนะคะสเปซบาร์1ครั้งค่ะกดคลิกจุดเริ่มต้นสเปซบาร์ค่ะเราก็จะได้รูป18เหลี่ยมขึ้นมานะคะกดคีย์ตัวเลขขนาดของมันนะคะ50เราก็จะเห็นจุดพอยต์ต่างๆพวกนี้ขึ้นที่รูป18เหลี่ยมของเรานะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถจับมันแก้ไขได้จากการจับจุดต่างๆเราสามารถยืดหดปรับแก้รูปได้นะคะอันนี้คือการปรับขนาดไปทางเส้นการดึงไปทางเส้นนะคะอันนี้คือการปรับแค่เพียงจุดเดียวเราสามารถขยับได้นะคะในส่วนของตัวโพลีกอนนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถทำได้ถึง1024เหลี่ยมนะคะแต่เราลองดูว่าถ้าเราใช้1024เหลี่ยมลักษณะของมันจะเป็นยังไงนะคะคีย์ตัวเลขนะคะจำนวนเหลี่ยมสเปซบาร์1ครั้งค่ะกดวาดขึ้นมาสังเกตว่ามันจะมีเหลี่ยมเยอะมากๆเลยในเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะจนแทบจะเป็นวงกลมเลยก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้นะคะต่อไปนะคะเราลองมาเล่นตัวโพลีไลน์ดูนะคะในส่วนของโพลีไลน์เนี่ยอย่าลืมเช็คนะคะว่าถ้าเราไม่รู้จักเครื่องมือของมันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเราดูในตัวคอมมานด์ไลน์นะคะเขาจะบอกให้เราเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทค่ะถ้าสมมติเราต้องการเลือกพวกนี้ความโค้งเราก็ลองเขียนดูได้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นลักษณะโค้งให้เราตลอดที่เราเขียนนะคะก็จะเป็นเส้นโค้งไปเรื่อยๆด้วยความที่เป็นตัวคอมมานด์ไลน์อะค่ะมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันเลย1เส้นนี่นะคะเราก็เช็คแล้วก็โปรแกรม AutoCAD อะค่ะส่วนที่มันเป็นจุดพวกเนี้ยเราสามารถดึงหรือย่อขยายภายหลังได้นะคะอันนี้คือการใช้คำสั่งโพลีไลน์ในการเขียนเส้นโค้งนะคะแต่หลักๆแล้วการที่เราจะเขียนเส้นโค้งอ่ะเราใช้ตัวอาร์กน่าจะดีกว่าโพลีไลน์ก็สามารถทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวเราลองดูนะคะกดเริ่มต้นที่จุดหนึ่งนะคะดูคำสั่งที่ตัวคอมมานด์ไลน์ค่ะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็สามารถอันดูได้เหมือนตัวไลน์เลยกำหนดคำยาวแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เราคีย์ตัวความยาวเส้นที่เราจะเขียนเข้าไปนะคะเหมือนเดิมเลยคีย์ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะคะตัวโพลีไลน์อย่างที่บอกว่าตัวโพลีไลน์นะคะสามารถกำหนดความหนาของเส้นได้ไม่เหมือนกับของเส้นไลน์เดี๋ยวเราลองสร้างเส้นไลน์ขึ้นมาเปรียบเทียบ1เส้นนะคะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวโพลีไลน์ค่ะในแท็บของ property จะมีคำว่า global wide นะคะก็คือการกำหนดความหนาของเส้นถ้าเราคีย์

เลขเส้นเข้าไปความหนาของเส้นเข้าไปเช่นจุดห้าเส้นจะมีความหนาขึ้นกว่าเส้นปกติเปรียบเทียบให้ดูหรือถ้าเราอยากจะให้หนามากกว่านี้นะคะเราก็ขีดไปตรงกอบอลนี่นะคะหนึ่งเส้นก็จะมีความหนาแต่ว่าความหนาตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่ความหนาที่มันเป็นกรอบนะคะมันเป็นความหนาของเส้นดังนั้นเวลาเราย้ายมันไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันจะจับที่ตัวเซ็นเตอร์มันจะไม่ได้จับที่ตัวมุมของมันนะคะมันจะจับที่เซ็นเตอร์ของเส้นอาจจะหายากแต่อย่างถ้าเป็นเส้นลายจะไม่มีคำว่า global ขึ้นนะคะเราไม่สามารถปรับความหนาได้เราจะใช้วิธีการปรับความหนาโดยการใช้ตัวการพอตสไตล์นะคะโอเคต่อไปนะคะอย่างเป็นตัววงกลมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ครบทั้งหมดดูนะคะว่ามันทำงานยังไงวงกลมหลักเลยมันจะเลือกคำสั่งของเราให้มันเป็นที่ตัวรัศมีถ้าเราไม่อยากใช้เป็นค่ารัศมีเราก็ใช้เป็นค่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะหรือถ้าเราไม่ไปกดที่ตรงนี้แล้วกดตัว C เป็นคีย์ลัด1ครั้งสเปซบาร์นะคะเขาจะขึ้นข้างล่างให้เราเลยว่าเราจะใช้วิธีไหนแต่ว่าในส่วนของ command line เนี่ยจะขึ้นให้เรา3แบบก็คือ T point 2 point นะคะแล้วก็จากลูกด้านเดี๋ยวเราลองใช้เป็นแบบ2 point ดูนะคะ C สเปซบาร์กดเลือกจุดเริ่มต้นค่ะพอยคลิกจุดแล้วก็สร้างก็จะเป็นจุดต้นกำเนิดแล้วก็จุดปลายนะคะอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางเลยแต่กรณีนี้อาจจะใช้ในกรณีที่สมมุติเรามีเส้นลาย1เส้นเราอยากจะสร้างวงกลมบนเส้นตัวนี้แต่ว่าเราต้องการกำหนดจุดปลายนะคะเราก็ใช้วิธีการสร้างวงกลมขึ้นมาโดยกำหนดจากจุดปลายไปที่ระยะตัวนี้อีกทีนะคะทุกพอยจุดเริ่มต้นไปจุดปลายอย่างถ้าเราไม่รู้ว่าเส้นนี้มันมีขนาดที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถโยงไปได้เลยแล้วถ้าเป็น T point นะคะก็เลือกจุดกำเนิดจุดปลายแล้วก็ความสูงซึ่งเราอาจจะอยากได้ความสูงที่มากกว่าเดิมเนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเส้นโค้งนะคะตัวเส้นโค้งเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างอย่างที่บอกไปเบื้องต้นหลักๆของมันเนี่ยการใช้งานเส้นโค้งก็พิมพ์ตัว A นะคะวิธีการของมันก็จุดเริ่มต้นนะคะจุดต้นแล้วก็จุดปลายเราอยากจะให้โค้งไปที่จุดไหนหรือจะเป็นการกำหนดรัศมีของตัวเส้นโค้งก็สามารถทำได้นะคะกดเซนเตอร์นะคะเลือกจุดกลางจุดปลายนะคะมันก็จะเป็นเส้นโค้งที่ผมได้นะคะจะทำได้แค่เป็นแบบนี้แต่ว่าพอเวลาเรากดใช้เครื่องมืออ่ะพวกนี้แล้วเรากดคำสั่งย่อยอะค่ะมันอาจจะไม่ได้กลับไปที่อาร์คหลักให้นะคะมันไม่ใช่คำสั่งหลักเราอาจจะต้องแก้ไขทุกครั้งที่เราทำงานนะคะซึ่งพวกนี้คือการกำหนดจุดเริ่มต้นจุดเซ็นเตอร์แล้วก็จุดจบของเส้นนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างที่เราเคยลองทำไปใน EP ที่แล้วนะคะว่าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันสามารถทำได้หลายแบบไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราสามารถทำสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็สามารถทำได้แต่ว่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องเป็นการแก้ไขจุดอย่างนี้การแก้ไขจุดพวกนี้อย่างสี่เหลี่ยมพวกเนี้ยค่ะเวลาเราต้องการที่จะลากมันแค่2จุดอะค่ะให้เราเลือกเราสามารถกดชิปไ

เวลาเราจะแก้ไข2จุดพร้อมกันกดที่จุด1ครั้งก่อนค่ะกดชิปจะขึ้นจุดแดงๆนะคะแล้วเราก็จะสามารถลากมันไปได้ทั้ง2เส้นหรือ3เส้นสร้างสี่เหลี่ยมนะคะกด enter ตัวคอมมานด์จะให้เราเลือกค่ะชาร์เฟอร์เนี่ยนะคะก็คือการตัดมุมของสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือพอเรากดคำสั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราคีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะว่าเราอยากจะให้ตัวของมุมมันเนี่ยถูกตัดไปที่เท่าไหร่สมมติเราอยากตัดที่2 enter ค่ะเนี่ยค่ะมุมสี่เหลี่ยมของเรามันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมละเดี๋ยววัดให้ดูนะคะปกติอะเหลี่ยมของสี่เหลี่ยมจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมว่าด้านที่มันตัดไปเนี่ยมันจะตัดไปด้านละ2เมตรจากมุมเนี่ยเลข2เราสามารถตัดได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งในการตัดสี่เหลี่ยมนะคะเวลาเราใช้คำสั่งเดิมแล้วเราไม่ได้กดกลับไปที่ค่าสแตนดาร์ดของมันก็จะยังยึดคำสั่งไว้ที่เหมือนเดิมนะคะแล้วเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมามันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่ถูกตัดเหลี่ยมออกวิธีการกลับไปของมันก็คือกลับไปที่ตัว elevation ค่ะเราก็จะสามารถสร้างสี่เหลี่ยมที่เป็นปกติของเราได้แล้วโดยการกำหนดจุดด้านยาวแล้วก็ด้านความสูงนะคะคอมมาแล้วก็แล้วถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบอื่นๆนะคะการฟิลเลตก็คือการทำเหลี่ยมมนนะคะการทำเหลี่ยมมนก็คล้ายๆกับการตัดเหลี่ยมที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะก็คือการกด REC สเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วก็กด Fillet นะคะคีย์ตัวเลขของความโค้งลงไปนะคะ5 Enter แล้วเราก็กำหนดเนี่ยค่ะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีลักษณะโค้งมนด้านข้างนะคะต่อไปจะเป็นตัววงรีนะคะตัววงรีก็คล้ายๆกับวงกลมเลยค่ะแต่ว่าจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือความสูงของวงรีนะคะตัวคีย์ลัดของวงรีก็คือ ELL นะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเราจะใช้ตัววงรีนะคะกดเลือก1ครั้งกดเลือกจุดเซนเตอร์นะคะกดเลือกความกว้างของวงรี3แล้วก็ความสูงของวงรีเราจะใช้ที่เท่าไหร่ถ้าเราใช้ที่1นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขเข้าไปแล้วก็จะได้วงรี1วงรีนะคะตัววัตถุพวกนี้ค่ะเราสามารถย่อขยายมันได้จากจุดนี้เลยหรือเราสามารถใช้ตัวสเกลนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นสเกลนี้เราก็จะย่อขยายซึ่งการย่อขยายเนี่ยเวลาเราคีย์เข้าไปคือการขยายเพิ่มเป็นกี่เท่าของตัววัตถุนะคะตรงรีเนี่ยมันจะมีการเลือกแบบจุดเซนเตอร์จุดสตาร์ทพอยต์แล้วก็จุดเอนด์พอยต์นะคะแล้วก็จะมีแบบที่เรากำหนด3จุดที่เส้นมันโดยที่ไม่กำหนดที่จุดเซนเตอร์นะคะอย่างเช่นอันนี้เราจะไม่ไปกำหนดที่จุดเซนเตอร์ของมันนะคะเราจะกำหนดที่จุดเริ่มต้นจุดปลายแล้วก็ค่อยกำหนดความสูงอันนี้คือเราก็จะคล้ายๆกับวงกลมตรงที่เหมือนเป็นการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งก็คือเลือกเป็น3จุดนะคะจุดเริ่มต้นเราอยากให้วงรีมีความยาวที่5นะคะคีย์เลข5สเปซบาร์กำหนดความสูงของมันค่ะสัก10ก็ได้นะคะวงรีของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องการเช็คเราก็ลองกด DI แล้วก็สามารถเช็คมันได้เลยนะคะ

ี่ยค่ะความสูงของมันที่เราคีย์ไป10เมื่อกี้ค่ะมันจะเป็นความสูงจากเซนเตอร์นะคะมันจะไม่ใช่ความสูงของมันทั้งหมดแต่ว่าตัวที่เราคีย์ตอนแรกอะค่ะมันจะเป็นการกำหนดของความยาวตั้งแต่เริ่มต้นไปจนปลายนะคะเพราะว่าคำสั่งเนี้ยเราใช้เป็น3จุดอย่างที่บอกว่าเราสามารถดูได้จากเส้นปะสีเหลืองอะค่ะว่าตอนนี้เรากำลังคีย์ค่าความยาวของมันจากตรงไหนถึงตรงไหนนะคะเช่นตรงนี้10นะคะอย่างอันนี้มันคือการกำหนดความยาวจากเซนเตอร์นะคะมันจะไม่ใช่การกำหนดความยาวของตัววงรีทั้งหมดนี้เราก็ต้องสังเกตเส้นสีเหลืองด้วยนะคะเวลาเราเขียนงานนะอย่างแฮทเครื่องมือแฮทนะคะที่ว่าเราบอกว่ามันเป็นการลงสีการใส่สีการใส่เท็กเจอร์ลงไปในวัตถุของเรานะคะเครื่องมือแฮทเนี่ยเราจะใส่ได้เฉพาะแค่หน้าที่มันเป็นแบบปิดนะคะคือถ้าสมมุติมันไม่ได้ปิดสมมุติเราอยากจะตัดตรงนี้แล้วมันไม่ได้ปิดแล้วเราลองใส่แฮทดูนะคะการใส่แฮทจะมี2 อย่างก็คือการกดพิกพอยต์นะคะพิกพอยต์ก็คือการเลือกพื้นที่ที่อยู่รอบๆของเส้นเนี้ยค่ะมันก็จะขึ้นว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันมีช่องที่มันเปิดโหว่อยู่เราจะไม่สามารถใส่แฮทได้นะคะเราต้องปิดมันก่อนปิดมันก็โดยการกดไลน์นะคะเชื่อมต่อเส้น2เส้นนี้เข้าด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกดจอยเส้นมันนะคะเมื่อเราจอยเส้นเสร็จแล้วเราเช็คอีกทีนะคะว่าเส้นอ่ะมันต่อกันแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้ามันต่อกันแล้วอ่ะเส้นเวลาเราคลิกแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นเดียวกันเลยกดแฮทนะคะกดพิกพอยต์ลงไปนะคะอ่ะเราก็จะสามารถใส่แฮทลงไปได้แล้วทีเนี้ยแฮทอะค่ะของตัว AutoCAD เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลายแพทเทิร์นเลยเราสามารถคลิกได้ลงมาดูได้นะคะมันมีแบบไหนบ้างซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถโหลดแล้วเอามาใส่เพิ่มได้นะคะแต่ว่าที่มันมีอยู่เนี่ย ก็เพียงพอแล้วจะมีการแบบถมดำก็คือตัวนี้แฮทของเราก็จะเป็นการถมดำเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้นะคะโดยการเปลี่ยนที่เลเยอร์แล้วเราก็กำหนดสีที่เราแฮทลงไปได้เช่นเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็เลือกสีได้จากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนประเภทของแฮทนะคะเราก็เลือกเปลี่ยนได้จากตรงนี้เหมือนกันมันก็จะมีไกด์มาเลยว่า AR Con C เนี่ยหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการแฮทของตัวคอนกรีตนะคะมันสามารถย้ายได้นะคะตัวแฮทแต่แฮทอะค่ะเวลาเราจะย้ายมันอะมันจะไม่ขึ้นให้เราจับที่มุมนะคะการจับที่มุมหมายถึงการแก้ไขรูปร่างของมันเวลาเราจะย้ายเราอาจจะต้องย้ายจากจุดเซนเตอร์ของมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาหาจุดเซนเตอร์ของวัตถุที่เราจะไปวางแทนแล้วอยากจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ของมันเป็นแบบเส้นทะแยงมุมแล้วเรารู้สึกว่าเส้นทะแยงมุมอันนี้มันผ่านมันถี่ไปนะคะเราก็กดคลิกที่เส้นทะแยงมุมแล้วเราก็คีย์ค่าสเกลของมันได้นะคะนี่เราคีย์ค่าที่ด้านบนนี้นะคะเวลาเรากดไอตัวแท็บริบบอนเนี่ยมันก็จะอัปเดตตามคุณสมบัติวัตถุของมันนะคะก็เปรียบเสมือนหน้า property อีกอันหนึ่งเลยก็คือเราก็กำหนดเข้าไปที่สเกลเท่าไหร่สมมติสเกล10เส้นทะแยงมุมแล้วเราอยากให้องศาของตัวเส้นทะแยงมุมตอนนี้มันเปลี่ยนองศาเราก็กำหนดได้ที่ตรงนี้ได้เลยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะแล้วมันก็จะขึ้นเลของศาด้านขวามือตรงนี้นะคะว่าตอนนี้เส้นทะแยงมุมของเราอยู่ที่องศาเท่าไหร่แล้วถ้าเราอยากจะแฮทที่วงกลมนะคะเราก็สร้างวงกลมขึ้นมา1เซนอย่างที่บอกนะคะแฮทมีวิธีการเลือก2แบบก็คือการพิกพอยต์กับการ select การ select ก็คือการเลือก object ได้เลยว่าเราอยากจะแฮทที่ object นี้ object นี้พร้อมกัน2 object เราก็กดเลือกได้เลย
สเปซบาร์ค่ะก็จะได้แฮชที่เราต้องการแล้วพอเราเลือกอะค่ะแฮชตัวนี้มันก็จะไปด้วยกันเลยเพราะว่าเรากำหนดพร้อมกันทีเดียวแต่ถ้าเราทำแยกกันมันก็จะย้ายไปแค่ตัวของมันนะคะก็จะไม่เชื่อมโยงกันอย่างอันนี้ก็จะเป็นแฮช1ตัวอันนี้ก็จะเป็นแฮชอีก1ตัวนะคะจะไม่ได้ไปพร้อมกันแล้วเราก็ลองเปลี่ยนดูนะคะอย่างอันนี้เป็นเส้นๆเปรียบเสมือนถ้าในแบบสถาปัตยกรรมตัวนี้ก็จะใช้ในการทำแฮชเป็นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะเป็นกระจกเงาเราก็ปรับองศาได้ปรับขนาดปรับความถี่ของมันได้นะคะปรับสีกดเลือกแฮชก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปปรับสีมันหลักๆอย่างที่เคยบอกไปนะคะตัวสีที่เราจะใช้เนี่ยแนะนำให้ใช้แค่เฉพาะสีที่อยู่ตรงข้างล่างอะค่ะเพราะว่าการที่เราใช้ข้างบนเนี่ยบางทีในการที่เราไปตั้งค่าการพอตตอนหลังอะค่ะมันอาจจะมีปัญหาที่เราจำค่าสีไม่ได้สีหลักๆของเราอะที่เราจะใช้ก็คือมันจะขึ้นเป็นค่าตัวเลขให้เลยว่าเป็นค่าเรดค่าเยลโลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันเป็นพวกเนี้ยมันจะขึ้นเป็นค่าตัวเลขของสีทำให้เราจำยากแล้วเราไปตั้งค่าทีหลังมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะมีการตั้งเป็นเกรเดียนต์นะคะคล้ายๆกับการที่เราระบายสีลงไปเลยค่ะแต่แค่ว่าไม่ได้มีออปชันให้เราเยอะขนาดนั้นอย่างพวกนี้เราก็ยังปรับสีของมันได้นะคะแต่ว่าถึงเวลาตอนเราจะพอตออกอะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ค่าสีที่ตรงตามหน้า AutoCAD นะคะเราต้องไปปรับตั้งค่าอีกทีหนึ่งบางครั้งในการทำงานของเราจริงๆบางทีเราไม่ได้ใส่สีลงไปในงานนะคะเราจะใช้เน้นเป็นภาพขาวดำดังนั้นในสีพวกนี้ที่เราใช้ใส่ลงไปค่ะบางทีมันเป็นแค่การแบบกำหนดเบื้องต้นว่าวัตถุอันนี้คือวัตถุประเภทไหนหลักๆของตัวเครื่องมือ drawing นะคะก็จะมีประมาณนี้ตัวที่เราจะใช้เสริมเข้ามาก็จะมีพวกเส้น freeform พวกนี้นะคะตัว SPL นี่นะคะมันก็จะให้เราเลือกจุดเลยเราสามารถทำจุดผ่านได้หลายจุดอีกทีนะคะตัว SPL เราก็เลือกจุดเริ่มต้นจุดต่อไปเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ออกเราก็จะได้พิกัดที่มันฟรีฟอร์มมากขึ้นเราก็ลากไปได้เลยเส้นมันก็จะคำนวณแล้วมันก็จะโค้งตามกับไปที่เราลากได้เลยทุกครั้งที่เราทำเสร็จแล้วทำเส้นเสร็จแล้วนะคะให้เรากดสเปซบาร์นะคะมันจะเป็นการจบคำสั่งแต่ถ้าเรากดคำสั่งนี้เราต้องการจะใช้คำสั่งเดิมซ้ำให้เรากดสเปซบาร์หนึ่งครั้งมันจะเป็นชุดคำสั่งเดิมขึ้นมาคือชุดคำสั่งล่าสุดนะคะเนี่ยค่ะพอถ้าเราวาดไปแล้วเรากด ESC เลยมันจะไม่ขึ้นเส้นให้เรานะคะถือว่าเป็นการยกเลิกนะคะดังนั้นเวลาเราลากเส้นเนี้ยขึ้นมาเนี่ยให้เรากดสเปซบาร์เพื่อเป็นการจบคำสั่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคำสั่งที่เป็นคำสั่งคราวนะคะในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยการคราวก็คือเน้นย้ำข้อความหรือเน้นย้ำส่วนที่ต้องการแก้ไขนะคะวิธีการของมันก็กดตัวคราวตัวนี้ขึ้นมาได้เลยเรียกสั้นๆว่าคราวนะคะก็คือการสร้างก้อนเมฆขึ้นมาหนึ่งก้อนทำคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเลยค่ะสร้างจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดทะแยงมุมปลายนะคะมันก็จะขึ้นเป็นรูปก้อนเมฆให้เราซึ่งก้อนเมฆของเราเนี่ยเราก็สามารถปรับขนาดของมันได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้มันโค้งเล็กหรือใหญ่แค่น่ะลองดูอีกทีกดคำสั่งลัดก็ R E V C นะคะก็จะขึ้นขาวขึ้นมานะคะตัวเลขตรงนี้ค่ะเราก็ลองใส่ลงไป20ก็ใส่ไปอีก20มันก็จะเล็กๆดังนั้นเวลาเราวาดอะค่ะเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าตัวคราวของเราอะค่ะขึ้นนะคะเวลาเราวาดขึ้นมา R E V C นะคะ Enter นะคะแล้วก็กดลูกศรชี้ลงที่แป้นพิมพ์นะคะมันก็จะ

ึ้นชุดคำสั่งเพิ่มเติมมาให้เราสร้างเป็นสี่เหลี่ยมโดยมันก็จะยังยึดค่าความโค้งที่เราตั้งค่าเมื่อกี้ไว้หรือมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้ตัวอาร์คเนี้ยไปอยู่บนเส้นนี้เส้นที่เราสร้างไว้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ใช้วิธี REVC Spacebar นะคะกดข้างล่างลงมากดเลือกคำว่า Object นะคะแล้วเราก็จะเลือกวัตถุที่เราอยากจะให้มันโค้งได้ก็คือตัวนี้กดแยกนะคะเส้นอาร์คก็จะไปอยู่บนวัตถุที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะการกดYes Noเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีว่ามันต่างกันยังไงนะคะ REVC Spacebar ค่ะกดลูกศรลงข้างล่างเลือก Object ก่อนนะคะกดเลือกวัตถุถ้าเรากด No เส้นมันก็จะอย่างเป็นอาร์คปกติของมันแต่ถ้าเรากดYesนะคะเส้นมันจะกลับด้านก็คือการรีเวิร์สของเส้นนะคะนี่เส้นก็จะกลับด้านนะคะค่ะคำสั่งหลักๆของตัว drawing อะค่ะก็จะใช้งานประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกนี้ค่ะพอเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปทำงานได้และการเขียนประตูหน้าต่างก็เริ่มจากการใช้เส้นโค้งเส้นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะอยากลองเล่นอื่นๆก็ลองกดลงมาดูนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราปรับค่าของพวกนี้ค่ะแนะนำให้ปรับกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมันด้วยนะคะไม่งั้นการทำงานครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะลืมแล้วก็เราอาจจะหาวิธีแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็มาคลิกให้มันเป็นค่าเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 4นะคะ EP ที่เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ drawing นะคะสำหรับ EP ต่อไป EP ที่5นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ modify นะคะว่าการใช้งานเครื่องมือ modify เนี่ยจะใช้งานยังไงบ้างนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้าง

0: ไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัว e-valvulator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี e-valvulator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้
0: เครื่องปรับอากาศในบนตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีจะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
0: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำ สุญญากาศ

0: ได้30นิ้วปลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแต่ถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุด

นะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนนะครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะ

0: ครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทดที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเวียงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับมาดูที่ข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็ให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์ดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์ดมพงศ์ครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบล็อกขันแบบไร้สายนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์17นะครับเบอร์17นะ
1: ที่อาจารย์กำล
0: ัง
1: ถอดอะไรอย
0: ู่
1: คร
0: ับ ถอดชุดชามครับชุดชามหลังนี่ชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ครับเรียกว่ากระโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกระโหลกคัดตัวนี้นะครับก็ดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกระโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเวียงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม
1: ่ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจารย์
0: ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกระโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่หรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับ ันนี้นะครับอันนี้คือชุดอันนี้คือชุดชามชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ
1: ตรวจเช็คยังไงครับ
0: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยรอยสึกหรอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยรอยอะไรนะรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหรอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัสตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับนี่นะนี่ครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอนะครับพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียก

ผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถจะปรับเปลี่ยนจะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้เม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือมีไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปมาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับ

0: นะฮะใส่นี่หือจับหือนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหม
1: ต้องใส่ฝั่งน
0: ี้
1: ก่อน
0: ใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

อันนี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเราใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทำให้เฟืองตัวนี้รูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้ารูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำ

0: ให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องควรข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: หรือว่าตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยนะ
0: ฮะใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: เติมเต็มอีกไหมครับอาจารย
1: ์ในการรถคันนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะอยู่กับฝาข้างนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
0: คราวนี้ตรวจสอบดูนะครับว่าน
1: ็อต
0: ตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
1: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
1: มีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
0: มีน็อตล็อก1ตัว
1: ใช้ควงแบนนะครับในการผ่านส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตฝาครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ

นี่ครับอันนี้นี่นะครับเรามาดูนะครับนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการฝึกหล่อนะครับการฝึกหล่อของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษเขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วขาดนี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคราบเหมือนคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดขามหลังนะครับชุดชามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดชามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้านี่ครับชุดคัดนะครับด้วยชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

0: โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไปจริงดึงออกมาเลยดึงออกมาได้ชามมันเม็ดร่วงยังมันนี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับเม็ดนะมันจะมีรอยสึกหรอที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการสึกหรอนี่เทียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จากหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านในเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกลายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดหรือเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสำเร็จนะครับการทำงานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทำการประกอบก็ควรจะทำความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทำความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมและชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นการใส่ชามคัดด้านหลังนะครับ ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสั่นมือนะครับตรงสั่นมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทำให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างอาทิประเกนเช่นประเกนชุดนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทำความสะอาดนะครับนะอันนี้มีแหวนไหมครับผมโอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมนะครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เริ่มต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่น

ือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้ง X และขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้ว

การมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: เมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: มหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได้
1: เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
7: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
8: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565
9: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูฉัตรและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูฉัตรทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรรัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชทัยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด วรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมครวญในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐ์สังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรบุณีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งผู้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2011เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน เครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะยาจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาคหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิ4แก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนวงเกื้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลัก ูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนวณถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันทสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมมรุสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุขโขวันนี้จะนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับขนมไทยโบราณมานำเสนอให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันนั่นก็คือตะโก้ในสมัยโบราณขนมตะโก้ตัวตะโก้จะข้นและสุกใสมาจากแป้งข้าวเจ้าแล้วมีความเหนียวหนึบจากแป้งมันแต่ณปัจจุบันนี้ตัวตะโก้จะมีมาจากเม็ดสาคูนะครับวิธีทำเราจะ

เริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาเทใส่อ่างผสมหลังจากนั้นเราจะใส่แป้งมันตามด้วยแป้งข้าวโพดเมื่อเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดลงไปแล้ววันนี้เราจะใช้น้ำใบเตยคั้นนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันในการทำตะโก้นอกจากเราจะใช้แห้วแล้วเรายังสามารถดัดแปลงเป็นผลไม้หรือผักอื่นๆได้เช่นตะโก้ลำไยตะโก้มะพร้าวอ่อนตะโก้เม็ดบัวหรือตะโก้เผือกทุกอย่างที่เราจะนำมาใส่ในตัวตะโก้จะต้องทำการหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กหลังจากเราผสมแป้งกับน้ำใบเตยเข้ากันแล้วเราจะมาทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อเติมน้ำลอยดอกมะลิเปิดไฟความร้อนที่ใช้เราจะใช้อุณหภูมิปานกลางนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายตัวดีการตะโก้นอกจากเราจะใช้น้ำตาลทรายแล้วเรายังสามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวซึ่งมันมีความหอมส่วนจะใช้น้ำตาลอะไรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราเองนะครับเมื่อน้ำเริ่มเดือดน้ำตาลละลายเราจะทำการปิดแล้วยกลงจากเตาหลังจากนั้นจะนำกระทะมาตั้งเตาแล้วนำแป้งที่เราผสมกับน้ำใบเตยมาเทใส่

ในขั้นตอนการกรองนี้เพื่อเป็นการแยกสิ่งสกปรกที่เราไม่ต้องการออกจากแป้งนะครับหลังจากนั้นเราจะเปิดไฟเช่นเดียวกันการกวนเราจะต้องใช้อุณหภูมิปานกลางแล้วมีการวนไปในทิศทางเดียวกันโดยวนจากก้นกระทะตรงกลางแล้ววนขึ้นมาที่ขอบส่วนผสมที่มันอยู่ที่ขอบทำเช่นนี้วนไปมาจนกว่าแป้งมันจะเหนียวข้นเมื่อแป้งเรากวนไปสักพักที่ก้นกระทะจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนให้เราเหวี่ยงมือในการกวนเร็วขึ้นลดไฟลงเล็กน้อยเมื่อได้ในลักษณะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้เราจะค่อยๆรินน้ำเชื่อมที่เราต้มเอาไว้ใส่

หลังจากเราใส่แห้วแล้วเราจะคนให้ตัวแห้วกับตัวเนื้อตะโก้เข้ากันดีลักษณะจะไหลเป็นสายขนาดนี้มีความหนืดแสดงว่าถ้าเรานำมาหยอดในกระทงหรือภาชนะมันจะอยู่ตัวครับวิธีสังเกตว่าตัวตะโก้ที่เรากวนได้ที่นะครับจะมีความใสและก็เงางามหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมภาชนะมาหยอดวันนี้เราได้เตรียมภาชนะ2ประเภทนะครับได้แก่เป็นกระทงจากธรรมชาติและเป็นถ้วยหลังจากที่เราทำการกวนเรียบร้อยแล้วเราจะนำตัวตะโก้มาหยอดใส่กระทงนะครับโดยการหยอดที่ประมาณครึ่งกระทงส่วนที่เหลือเพื่อจะทำการหยอดกะทิทับอีกทีหนึ่งตักตัวตะโก้มาพอประมาณหยอดแล้วค่อยๆเขย่าเบาๆใช้ปลายช้อนไล่เนื้อตะโก้ไปตามมุมของกระทงเพื่อให้เต็มพื้นที่กระทงหลังจากเราทำการหยอดตัวตะโก้เรียบร้อยทีนี้เราจะมากวนหน้ากะทิกันนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในหม้อหลังจากนั้นเราจะใส่เกลือและน้ำตาลลงไปใส่กะทิคนให้กะทิน้ำตาลและเกลือเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

หลังจากเราทำการคนกะทิและน้ำตาลเกลือแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเราจะนำมากรองเพื่อแน่ใจว่าที่ส่วนผสมของเราไม่มีแป้งเป็นก้อนนะครับ

เมื่อเรากรองเรียบร้อยเราจะนำกะทิที่เรากรองมากลับมาเทใส่หม้อหลังจากนั้นเราจะเปิดไฟแล้วต้มให้กะทิสุกการต้มกะทิเราก็จะคนกะทิไปในทิศทางเดียวกันจะต้องคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันหรือเป็นลูกนะครับกวนจนกว่ากะทิจะเริ่มเดือดแล้วสุกลักษณะที่เราคนเราจะเริ่มเห็นลายของการคนเป็นริ้วเมื่อกะทิเริ่มเดือดและสุกสังเกตได้จากกะทิจะมีความข้นตัวมากยิ่งขึ้นเราก็จะนำกะทิที่เรากวนได้มาหยอดใส่ในตัวตะกร้อที่เราได้หยอดเตรียมเอาไว้

หลังจากเราทำการหยอดกะทิที่ตัวตะโก้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการตกแต่งหน้าตัวตะโก้เพื่อให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นโดยการใช้กลีบกุหลาบมอญจากตัวตะโก้มีสีขาวสวยเราจะเพิ่มความโดดเด่นของตัวตะโก้จากกลีบกุหลาบมอญ

แล้วเพิ่มความหอมจากกลีบกุหลาบมอญด้วยครับดอกกุหลาบที่จะนำมาใช้จะต้องปลูกเองปราศจากยาฆ่าแมลงนะครับโดยการตัดกลีบกุหลาบเป็นชิ้นเล็กๆเราจะนำกลีบกุหลาบที่เราตัดมาวางนะครับ

เราก็จะได้ตะโก้แห้วที่มีสีสันน่ารับประทานและมีความโดดเด่นจุดตรงแดงๆจากกลีบกุหลาบมอญนักศึกษาดูแล้วการทำขนมตะโก้แห้วไม่ได้ยุ่งยากมากใช่ไหมครับวันนี้ผมได้สาธิตการหยอดตะโก้แห้วใน2รูปแบบจากการใช้ช้อนหยอดแล้วจากการที่ใช้ถุงบีบเบเกอรี่แต่การหยอดตัวตะโก้แห้วจะต้องรีบทำการหยอดทันทีเมื่อคุณทิ้งตัวตะโก้ที่มันเย็นแล้วเวลาเราหยอดลงไปหน้าตะโก้หรือตัวตะโก้จะไม่เรียบในกรณีที่เราใช้ถุงบีบขณะที่เราบีบยังร้อนอยู่ให้เราหาผ้าพันตัวถุงบีบหรือใส่ถุงมือเพื่อในการหยอดจะได้มีความคล่องตัวเร็วขึ้นตะโก้เป็นขนมที่หลายคนโปรดปรานนอกจากขนมเบเกอรี่ที่เรานำไปเสิร์ฟเป็นน้ำชายามบ่ายแล้วผมคิดว่าขนมตะโก้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเมนูที่เราควรจะเลือกไปนำเสนอในการเป็นขนมเบเกยามบ่ายนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเอาไปเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุษสุโขวันนี้จะพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งซึ่งทุกบางคนอาจจะเคยทำหรือเคยทานกันมาบ้างแล้วขนมไทยชนิดนี้จะนิยมทานกันในฤดูร้อนนะครับนั่นก็คือทับทิมกรอบทำไมถึงเรียกทับทิมกรอบเนื่องจากลักษณะของขนมเป็นเม็ดสีแดงอยู่ในน้ำกะทิสีขาวเห็นความโดดเด่นของตัวเม็ดเราจึงตั้งชื่อขนมชนิดนี้ว่าทับทิมกรอบทับทิมกรอบจะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนที่1คือตัวทับทิม

ซึ่งทำมาจากแห้วหรือมันแก้วหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหลังจากนั้นเราจะนำแห้วหรือมันแก้วที่เราหั่นมาย้อมสีโดยใช้น้ำหวานสีแดงหรือสีผสมอาหารสีแดงก็ได้ครับแต่วันนี้เราจะใช้น้ำหวานเนื่องจากน้ำหวานมีสีสันที่สวย

ช้อัตราส่วนระหว่างน้ำตาลทรายกับน้ำลอยดอกมะลิในอัตราส่วนที่เท่าๆกันคือเช่นน้ำตาล100กรัมเราใช้น้ำลอยดอกมะลิ100กรัมส่วนที่3เป็นน้ำกะทิใช้หัวกะทิแล้วใส่เกลือลงไปต้มให้สุกออกรสเค็มปลาเล่มปลาเล่มหลังจากรู้ขั้นตอนแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการหั่นแห้วเราจะแบ่งแห้วเป็น3ส่วนหรือ4ส่วนก็ได้นะครับขนาดของการหั่นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราเองจะอยากได้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เมื่อเราหั่นแห้วเรียบร้อยแล้วเราจะนำแห้วไปใส่อ่างผสมแล้วทำการย้อมสีนำน้ำหวานราดลงไปแล้วก็เคาให้น้ำหวานทั่วแห้วที่เราหั่นในขั้นตอนนี้แห้วจะทำการดูดสีจากน้ำหวานในขณะที่เราใส่น้ำหวานลงไปในแห้วแล้วถ้าเกิดสีไม่สวยเราสามารถใช้สีแดงช่วยให้ตัวทับทิมเรามีความแดงขึ้นได้นะครับ

หลังจากเราทำการเคล้าแห้วกับสีเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งไว้ให้แห้วดูดสีสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่เรารอแห้วดูดสีเราจะมาทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปการทำน้ำลอยดอกมะลิเริ่มจากการเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดหลังจากนั้นเราจะทำการใส่น้ำสะอาดถ้าจะเป็นน้ำฝนจะยิ่งดีมากเนื่องจากน้ำฝนจะเป็นน้ำที่เย็นเมื่อเราเตรียมภาชนะเสร็จแล้วเราเทน้ำใส่ลงไปเราจะไม่เทน้ำจนเต็มภาชนะเนื่องจากเราเทน้ำจนเต็มภาชนะภายในภาชนะจะไม่มีอากาศเพื่อให้ดอกมันบานหลังจากเราเทน้ำลงไปแล้วประมาณครึ่งหรือเศษ3ส่วน4ของภาชนะเราจะนำดอกมะลิที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างเบามือแล้วนำดอกมะลิมาวางโดยให้ก้านของดอกจมลงไปในน้ำแล้วกลีบดอกลอยอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีการเรียงจนเต็มภาชนะหลังจากนั้นปิดฝาไม่มีการเคลื่อนย้ายภาชนะเนื่องจากถ้าเราทำการเคลื่อนย้ายภาชนะน้ำมันจะกระเทื่อมทำให้กลีบดอกมะลิมันช้ำทิ้งไว้1คืนหรือประมาณ6ชั่วโมงโดยการทำน้ำลอยดอกมะลินี้จะเริ่มทำตั้งแต่เวลา18นาฬิกาแล้วเก็บดอกออกเวลา6นาฬิกาน้ำดอกลอยดอกมะลินี้จะสามารถเก็บได้ใช้เป็นเวลาเป็นแรมเดือนครับหลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมไปตั้งไฟ

เราจะทำการต้มจนน้ำเชื่อมเดือดน้ำตาลละลายตัวหมดหลังจากน้ำตาลละลายตัวหมดเราจะยกลงจากเตาและทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ

เมื่อน้ำเชื่อมเดือดน้ำตาลละลายตัวดีเราก็จะปิดไฟแล้วยกลงจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นขั้นตอนต่อไปเราจะนำกะทิมาต้มให้สุกใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อให้น้ำกะทิเราออกรสเค็มอ่อนๆ

เพิ่มความหอมของกะทิที่เราต้มโดยการใส่ใบเตยลงไป 2-3 ใบหลังจากนั้นเราจะนำกะทิไปตั้งไฟต้มให้เดือดเพื่อทำให้กะทิของเราเก็บได้ยาวนานขึ้นไม่บูดง่ายครับการต้มกะทิเราจะต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กะทิเป็นลูก

เมื่อกะทิสุกเราจะทำการปิดไฟและยกลงจากเตานะครับหลังจากนั้นเราจะนำแห้วที่เราแช่สีไว้มาเคาด้วยแป้งมันครับโดยการนำแป้งมันค่อยๆใส่ลงไปในแห้วแล้วใช้มือเคล้าคุณลักษณะของแป้งมันเมื่อโดนน้ำมันจะดูดน้ำเมื่อเราเทแป้งมันลงไปในแห้วแห้วจะเกาะติดกันเป็นพวงเราต้องใช้พยายามเอามือแยกแห้วออกมาจากกันไม่ให้ติดกันเป็นพวงนะครับ

หลังจากน้ำที่เราทำการต้มเดือดแล้วเราจะนำเม็ดทับทิมที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยลงไปต้มในน้ำเดือดนะครับโดยการเขย่าให้เม็ดทับทิมที่มันมีแป้งเหนืออยู่ข้างบนส่วนเศษแป้งไม่เอามาใช้นะครับ

หลังจากเราต้มเม็ดทับทิมเม็ดทับทิมที่สุกจะลอยตัวขึ้นมานะครับเราจะช้อนจากข้างหน้าตักขึ้นมาแช่น้ำเย็น

ครับเราก็จะได้ทับทิมกรอบที่มีเม็ดสีแดงสวยงามนอกจากจะเป็นทับทิมกรอบแล้วเรายังสามารถเลือกสีจากธรรมชาติมาดัดแปลงให้เป็นมรกตกรอบซึ่งทำจากน้ำใบเตยมีสีเขียวสีม่วงจากดอกอัญชันที่ออกม่วงอมครามที่เรียกอัญมณีชนิดนี้ว่าไพรินนะครับนักศึกษาที่มีจินตนาการที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถดัดแปลงไปทำเป็นเบญจรงค์ทั้ง5หรืออัญมณีทั้ง9ก็ได้ครับดูแล้วไม่น่าจะยากใช่ไหมครับคิดว่านักศึกษาน่าจะเอาเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนที่แล้วเราว่าในส่วนของกระบวนการในการแพ็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นยังไงทำไมเราต้องแพ็คมิฉะนั้นแล้วกระบวนการที่จะใช้แบตเตอรี่แบบระยะเวลายาวๆเนี่ยมันก็จะหดเวลาลงไปเรื่อยนะดังนั้นสิ่งที่เรามาทำความเข้าใจในตอนที่แล้วเนี่ยมันสืบเนื่องจากตอนนี้ตอนนี้ก็คือกระบวนการที่จะนำพลังงานชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เพราะว่ากระบวนการในการนำพลังงานชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยมันมีความสำคัญอยู่พอสมควรเพราะว่ามันสืบเนื่องจากอะไรมันสืบเนื่องจากพลังงานที่เรามีอยู่ที่เป็นซอร์สที่เป็นลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นซอร์สในลักษณะของพาวเวอร์แพลนต์หรือพาวเวอร์ที่มาจากโรงไฟฟ้านะดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามาชาร์จในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการในการชาร์จเข้านะฮะอย่าลืมว่ากระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันถูกฟิกไว้ด้วยแรงดันนะฮะแรงดันจะต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของแต่ละก้อนและแต่ละเซลล์แต่ละชนิดมันมีความแตกต่างแล้วก็มีความเหมือนอยู่ในทีอยู่แล้วนะแต่ทุกอย่างเนี่ย

มันทำงานภายใต้ BMS ไม่ได้หมายความว่าเดียวๆจับจากเซลล์โซลาร์เซลล์แล้วก็อัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันคงจะไม่ได้นะมันทำงานภายใต้ BMS แล้วก็ทำงานภายใต้ตัวชาร์จเจอร์ดังนั้นตอนนี้เราก็จะว่าในส่วนของตัวชาร์จเจอร์แบบหนึ่งนะฮะตัวชาร์จเจอร์ที่เราพูดกันในคลาสนี้มีอยู่2แบบนะฮะแบบหนึ่งเราก็จะว่าในตอนนี้แบบนี้เขาเรียกว่าการชาร์จแบตเตอรี่แบบ PWM PWM คืออะไร PWM คือ Punch Width Modulator นะกระบวนการในการชาร์จแบบ Punch Width Mod คือกระบวนการในการชาร์จแบบง่ายที่สุดนะเรามาดูว่ากระบวนการชาร์จแบบ Punch Width Mod เป็นยังไงเรามาดูก่อนว่าซอร์สของเราที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเป็นถังน้ำนะฮะถังน้ำแบบนี้ต่อในลักษณะอนุกรมกันอยู่นะอนุกรมหมายถึงอะไรก็ต่อการลักน้ำไปเรื่อยๆตัวใดตัวหนึ่งเปิดนะฮะต่อตรงไหนไฟมันก็จะลดลงมาทั้งหมดมันไม่สามารถที่จะไอ้นี้อยู่ระดับนี้ไอ้นี้อยู่ระดับนี้เป็นไปไม่ได้นะมันจะต้องลดในลักษณะที่พอๆกันนะฮะนี่คือลักษณะของการลักน้ำเราอาจจะต่อเป็นไอขนานแบบนี้เพื่อเป็นพาราเรลก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำมันไหลพร้อมกันหรือไม่เราย้ายท่อตรงนี้ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็เปิดเพียงท่อเดียวก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่คือการต่อแบบอนุกรมนะฮะได้ปริมาณไงปริมาณในที่นี้ก็คืออะไรฮะแรงดันนะฮะเราได้แรงดันที่มากขึ้นแต่กระแสเท่าเดิมแตกต่างจากการต่อแบบขนานแบบขนานเนี่ยมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆปริมาณเนี่ยเท่าเดิมนะฮะแรงดันอะปริมาณเท่าเดิมแต่อะไรเพิ่มขึ้นนะกระแสดังนั้นกระบวนการแล้วก็หลักการของ PWM คืออะไร PWM ก็คือก๊อกน้ำดีๆนี่เองนะฮะเพื่อที่จะปิดแล้วก็เปิดการใช้งานแต่อย่าลืมว่าซอสในลักษณะของเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่เหมือนน้ำไงคือกระบวนการของการเก็บน้ำเนี่ยฮะถ้าดูในรูปเนี่ยมันก็คือพลังงานที่ถูกเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่มันไม่ใช่ลักษณะของแสงถ้าแสงเนี่ยมันคืออะไรแสงแดดถ้าแดดมามันก็มีพลังงานเราสามารถเอามาใช้ชาร์จแบตเตอรี่หรือเอามาอะไรยังไงได้หมดนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะรับแดดได้มากสักขนาดไหนถ้าสมมุติว่าเรามีแผงโซลาร์เซลล์เยอะแยะมากมายแต่ว่าที่เก็บเรามีแค่นิดเดียวก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันเรามีน้ำเยอะแยะมากมายเวลาฝนตกโอ้ตกมาเยอะแยะแต่เรามีถังแค่ใบเล็กๆใบเดียวอย่างเงี้ยนะประโยชน์ในการเก็บมันก็น้อยดังนั้นมันต้องเกิดความเหมาะสมในการเก็บเหมือนกันหลักการของการชาร์จแบบ PWM เป็นกระบวนการชาร์จแบบเบสิกที่สุดโซลาร์เซลล์มันผลิตไฟได้เท่าไหร่ผมต้องการใช้แค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้พอลดมันก็ลดตามไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีคนใช้น้อยลงแบตเตอรี่1ก้อนมีเซลล์อยู่ 3.2 3.7 โวลต์แล้วแต่ชนิดนะเซลล์แบบนี้ก็มีอยู่ประมาณ 3.7 โวลต์นะฮะนี่คือลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะลิเธียมไอออนลิเธียมโพลิเมอร์มันจะออกมาประมาณเนี้ย 3.6 3.7 โวลต์แต่ถ้าเป็นลักษณะของลิเธียมฟอสเฟตนะฮะลิเธียมฟอสเฟตมันก็จะมีไฟอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์เพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งอ้างอิงที่เราจะต้องคุยถึงให้ชัดว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีประสงค์2อย่างหลักๆเท่านั้นก็คือ 3.2 กับ 3.7 เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเอาตัวที่ใช้งานเยอะที่สุดก็คือ2ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักนะเพราะฉะนั้นกระบวนการชาร์จของแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันคล้ายๆกับการเติมน้ำหรือเปล่ามันคงจะไม่ใช่เพราะว่าการเติมน้ำเนี่ยพอเต็มแล้วก็ผลักทิ้งเต็มแล้วก็ผลักทิ้งถ้าแบตเตอรี่
ต่อแบบนี้มันก็คงดีแต่อย่าลืมว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันแพ็คเข้าไปข้างในแล้วมันไม่สามารถที่จะเติมแบบเป็นก้อนได้นะฮะเราไม่สามารถเติมไอ้ก้อนนี้เต็มแล้วก็เอาก้อนใหม่เข้ามามันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันต้องชาร์จเพียงครั้งเดียวดังนั้นการชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังแบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จแบบ PWM คือการลดไม่มีการเพิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหลักการของก๊อกน้ำมันไม่สามารถเพิ่มแรงดันได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของก๊อกน้ำก๊อกน้ำมีหน้าที่สโลว์แล้วก็เปิดให้มันสุดให้ไหลตามที่ต้องการนะฮะเราไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้มากกว่านี้นี่คือหลักการของ PWM ดังนั้นไฟที่จะไปชาร์จจากโซลาร์เซลล์เนี่ยสมมุติว่าไฟจากโซลาร์เซลล์มี12โวลต์และกระแสเท่าไหร่กระแสสมมุติว่าสักประมาณ9แอมป์กระแส9แอมป์แล้วไอ้เจ้าตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยสมมุติว่ารับกระแส9แอมป์เลยอ่ะรับกระแส9แอมป์เพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะต้องลดอะไรฮะต้องลดแรงดันให้เหลือ 3.7 โวลต์ 9 แอมป์แรงดันที่เกินจากนั้นไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยในการชาร์จแบบ PWM นี้นะเพราะฉะนั้นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เลยเกินกำลังนะฮะเกินกำลังอยู่พอสมควรในการจัดการหลักการในการชาร์จแบบ PWM ทำยังไงการชาร์จแบบ PWM สัญญาณ PWM คือสัญญาณแบบสแควร์แบบนี้นะครับแบบสแควร์ก็คือแบบสี่เหลี่ยมสัญญาณแบบสี่เหลี่ยมถ้าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิลพวกนี้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์มากนะฮะถ้าเปอร์เซ็นต์มากไอ้เจ้าตัวบนตัวเนี้ยก็จะมากตามถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยไอ้เจ้าตัวบนตัวเนี้ยก็จะน้อยตามนี่คือหลักการของสัญญาณ PWM ไอ้เจ้าตัวนี้ต่อไปหาอะไรก็ต่อหาสวิตช์ว่าใน1ไซเคิลนี่คือ1ไซเคิลนะฮะนี่คือ1ไซเคิลนี่คือ1ไซเคิลให้มันทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นใน1ไซเคิลเริ่มต้นจากศูนย์ไปจบที่นี่360องศาไอ้นี้ทำงานแค่ 25% ไอ้นี้ทำงานแค่ 50% ก็คือครึ่งๆนะฮะแล้วก็ 75% ก็ฝั่งบวกมากกว่าฝั่งลบนะฮะนี่คือฝั่งลบนี่คือ 100% ก็คือเป็นไฟตรงเลยมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนั่นคือ 100% แต่ระบบการชาร์จแบบ PWM เนี่ยการชาร์จแบบ 100% เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้แต่กระแสมันถูกทิ้งไปนิดหน่อยนะพลังงานถูกทิ้งไปนิดหน่อยโดยเฉพาะพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตได้มันเป็นยังไงเดี๋ยวตอนหลังๆเราจะมาคำนวณว่ากระบวนการในการสูญเสียมันเป็นยังไงทำไมต้องสูญเสียนะฮะมันสูญเสียไปยังไงนะตอนนี้มันจะอธิบายยากเพราะว่ามันจะไม่เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะนี่คือหลักการของ PWM โดยใช้พันเป็นตัวจัดการนะฮะและวงจรง่ายที่สุดของการสร้างสัญญาณ PWM ก็คือ IC ตอง5นะครับเบอร์555ตัวนี้นะฮะสร้างสัญญาณPWM ขึ้นมาได้นะก็สามารถกำหนดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 50% 75% 25% ก็ว่ากันไปโดยการปรับเจ้าตัวทริมพอร์ตตัวนี้นะครับทริมพอร์ตตัวนี้สามารถปรับได้นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับโดยใช้ IC Timer 55นะครับปรับทริมพอร์ตแล้วก็เอาเอาท์พุตตัวนี้ไปควบคุม LEDถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยน LED ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ก็ตัดตัวนี้ออกนะฮะ
แล้วก็ซอสตรงนี้ก็ใส่

โซลาร์เซลล์เข้าไปนะวงจรนี้ก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะแล้วแรงดันตรงนี้เราก็ไปควบคุมเอาว่าต้องการแรงดันที่เท่าไหร่ในการชาร์จของแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนนะตัวต่อมายอดฮิตเลยนะIC นี้เป็น IC ยอดฮิตที่จะสามารถสร้างสัญญาณPWM ได้ IC TL494 เนี่ยเป็น IC ที่ออกมานานมากแล้วน่าจะเป็นเกือบ20ปีแล้วมั้งนะฮะแต่ปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะใช้อยู่ในวงจรสวิตชิ่งหรือไม่ก็วงจรพวก power supplyของคอมพิวเตอร์นะครับก็ยังใช้ไอ้เจ้าตัวนี้อยู่บางรุ่นนะดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เจ้าตัวนี้ดีกว่า IC 55นิดหนึ่งคือมันสามารถเซนกระแสทางด้าน input ก็ได้ output ก็ได้หรือเซนเป็นแรงดันก็ได้เพราะว่าภายในของเจ้าตัว TL494 เนี่ยมีวงจรคอมพาเรเตอร์อยู่วงจรคอมพาราเตอร์คืออะไรวงจรคอมพาราเตอร์ก็คือวงจรเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบว่าเราต้องการแค่ไหนปรับขนาดเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่ในการชาร์จโน่นนี่นั่นมันสามารถที่จะไปตั้งค่าได้กับไอ้เจ้าตัวนี้นี่คือตัวกรณีศึกษาที่ผมเอามาให้ดูว่าไอ้ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะกระบวนการในการชาร์จแบบ PWMเป็นไดอะแกรมง่ายๆอย่างนี้นะครับคือโซล่าพาเนลนะฮะนี่คือโซล่าพาเนลแล้วก็มีสวิตช์ตัดต่อว่าเจ้าตัวโซล่าพาเนลของเราเนี่ยต้องการชาร์จหรือไม่นะถ้าต้องการชาร์จก็สับสวิตช์ตัวนี้จะชาร์จหรือไม่ชาร์จขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นมันมีแรงดันพอที่จะให้ชาร์จหรือเปล่านะฮะถ้าต่ำเกินวงจรมันก็ไม่ทำงานแต่ถ้าสูงเกินมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องชาร์จแล้วเต็มแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นนี่คือวงจรเต็มและตัดนะอีกตัวหนึ่งคืออะไรอีกตัวหนึ่งไว้สำหรับต่อโหลดนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวโซล่าชาร์จเจอร์ที่มันมีขายในท้องตลาดมันก็จะมีพินอยู่6ขานี่แหละฮะไอ้ขาไฟขาโซล่าเซลล์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะโซล่าเซลล์นะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วโหลดก็จะอยู่ขวามือสุดถ้าสมมุติว่าเราเห็นในลักษณะแบบนี้มีอยู่3ชุดนี่คือเบสิกของวงจรชาร์จแบบ PWM แม้แต่วงจรชาร์จแบบอื่นก็เหมือนกันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี้แต่ว่าเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาโหลดที่มีกระแสสูงๆมาใส่ที่ชุดนี้นะครับถ้ามีโหลดกระแสสูงๆใส่ชุดนี้โอกาสที่จะทำให้เจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เสียหายได้นะฮะดังนั้นเวลาเราต่อโหลดมากๆให้ต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงเวลาเราต่อใช้งานเดี๋ยวคลิปหลังๆเราจะดูว่าเราจะรู้ว่าขาที่ต่อใช้งานเนี่ยไม่ได้ผ่านจากเจ้าตัวชาร์จเจอร์โดยตรงถ้าไม่ผ่านชาร์จเจอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้ระบบชาร์จของเรานั้นมีความคงทนถาวรนี่คือเคสสตัดดี้กรณีศึกษาที่เอาเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาทำเป็นตัวชาร์จเริ่มต้นตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์เช็คว่าไฟของโซลาร์เซลล์เนี่ยมีเท่าไหร่ส่งไปยังเจ้าตัว Arduino แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาไฟเลี้ยงจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวเลี้ยงชิป Arduino ไม่ใช่กระบวนการในการเลี้ยงหรือเริ่มต้นการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ก่อนนะฮะถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไอ้นี้ส่งไปก็จบนะมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นกระบวนการของวงจรชาร์จเกือบทั้งหมดเริ่มต้นที่แบตเตอรี่แล้วค่อยมาเช็คว่าเฮ้ยไฟจากเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยไปยังระบบเนี่ยมีค่ากี่โวลต์พอส่งไฟไปแล้วมันลงแบตเตอรี่หรือเปล่า
ถ้ามันลงแบตเตอรี่มันเช็คอีกว่ากระแสที่จ่ายไปมีค่ากี่แอมป์นะฮะต้องมีโหลดก่อนนะฮะถ้าไม่มีโหลดกระแสมันก็เช็คไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งมีก่อนอย่างที่สองยิงจึ๊กเข้าไปอย่างที่สามส่งจึ๊กเข้ามานะฮะพอส่งจึ๊กเข้ามาเสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องการชาร์จแล้วนะแบตเตอรี่ต่ำนะฮะแบตเตอรี่ต่ำเพราะฉะนั้นเมื่อแบตเตอรี่ต่ำไอ้เจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะไปสั่งเจ้าตัว MOSFET ตัวนี้สั่ง MOSFET ตัวนี้ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ไอ้ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จมาจากไหนมันก็ดึงไฟจากโซลาร์เซลล์วิ่งลงมาที่เจ้าตัวแบตเตอรี่ผ่านอะไรฮะผ่านเจ้าตัว PWM ตัวนี้นะครับสายสีแดงตัวนี้ชอบสายสีแดงจากโซลาร์เซลล์วิ่งจืดเข้าแบตเตอรี่เมื่อมันเต็มหรือไม่เต็มยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการใช้งานนะฮะเราก็สามารถสั่งให้หลอดไฟติดได้แต่การสั่งหลอดไฟติดนั้นเราสั่งดื้อๆได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็ต้องไปสั่งที่เจ้าตัว Arduino สั่งชึกขึ้นมาที่โหลดตัวนี้อาจจะเป็น MOSFET อาจจะเป็นรีเลย์หรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่งชึกเพื่อที่ให้หลอดไฟติดแล้วหลอดไฟตัวนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยกระแสเท่าไหร่แล้วนะฮะกระแสเท่าไหร่แล้วที่จ่ายให้กับไอ้เจ้าตัวโหลดตัวนี้ถ้ากระแสมันเกินมันก็จะตัดถ้ากระแสไม่เกินมันก็จะจ่ายต่อไปนี่คือกระบวนการในการทำวงจรชาร์จเจอร์นะแล้วมีอะไรบ้างในวงจรชาร์จเจอร์นี่คือวงจรทั้งหมดของกระบวนการในการชาร์จสาระหลักขึ้นอยู่กับไอ้วงจรส่วนบนตัวนี้ไอ้วงจรส่วนบนเนี่ยมีอะไรอันดับแรกมีโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ส่งเข้ามาปั๊บผ่านวงจรโปรเทคชั่นนะครับโปรเทคชันแล้วก็ผ่านวงจรเช็คกระแสนะฮะเช็คกระแสพอเช็คกระแสเสร็จแล้วก็เช็คแรงดันไอตัวนี้ก็เหมือนกับถ้าไม่มีกระแสก็เหมือนกับช็อตกันนะฮะก็เหมือนกับช็อตแล้วก็เช็คแรงดันวิธีการเช็คแรงดันก็เช็คง่ายๆก็ใช้วงจรโวลเตจดิไวเดอร์นะวงจรโวลเตจดิไวเดอร์1ชุดนะมีรีซิสเตอร์2ตัวแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปต่อกับขาที่ A0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino นะครับก็คือขานี้จับชึกเพื่อที่จะเช็คแรงดันตัวนี้นะเช็คแรงดันแล้วตัวนี้ก็คือ A3 เช็คกระแสต่อขา3นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นไฟก็ผ่านไดโอดการต่อไดโอดในลักษณะแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มกระแสเพราะว่าไดโอดตัวเดียวเนี่ยถ้าตัวเดียวเนี่ยมันต้องใช้ตัวโตนะเสร็จแล้วถ้าใช้ตัวเล็กมันก็ร้อนมันก็เลยเอาตัวเล็ก2ตัวมาขนานกันตัวหนึ่งกระแสไหลผ่าน3แอมป์ตัวหนึ่งไหลผ่าน3แอมป์มาขนานพ่วงเข้าไปกลายเป็นวงจรลักษณะแบบนี้ไหลผ่านทั้งหมด6แอมป์นี่คือที่มาเมื่อกระแสไหลผ่านมาแล้วเฟดที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเฟดแบบ P channel P channel เนี่ยอยู่ข้างบนได้ไอ้อยู่ข้างล่างได้ไหมอยู่ข้างล่างต้องใช้ N channel นะถ้าเป็นอยู่ข้างบนหมายถึงว่าต่อคู่บวกตัดต่อบวกเนี่ยจะต้องใช้ P channel เท่านั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสั่งก็จะใช้เจ้าตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรป้อนมาที่ขาของทรานซิสเตอร์ขาเบสของทรานซิสเตอร์ที1ตัวนี้หรือทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถูกยกออกเฟดตัวนี้จะออฟโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเอาไฟจากเจ้าตัวนี้ไปจ่ายพอไฟเจ้าตัวนี้ไปจ่ายแล้วเป็นไงฮะเฟดออฟเพราะมันได้ไฟบวกแต่ถ้ามันได้ไฟลบหรือกราวเมื่อไหร่เฟดตัวนี้นำกระแสทันทีเฟดนำกระแสเมื่อไหร่เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ว่า
ไอ้เจ้าตัวนี้ต่อได้แล้วนะลงต่อก่อนนะฮะพอลงต่อชึกลงต่อชึกมีอะไรไฟมันก็จะวิ่งจากขาซอสมายังขาเดรนนะฮะวิ่งชึกผ่านเข้ามาในขั้วฟิลแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกตัวนี้พอต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกไฟมันส่งผลอะไรบ้างมันก็จะส่งผลกลับไปที่เจ้าตัวไอ้นี่ฮะเจ้าตัวเซนเคอร์เรนต์ตัวนี้เซนกระแสเฮ้ยมีการชาร์จเว้ยนะครับมีการชาร์จสรุปว่าแบตเตอรี่มันยังไม่เต็มนะฮะพอมีการชาร์จไอ้เจ้าตัวนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการต่อแบบส่งสัญญาณ PWM มาเราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าไฟมันจ่ายให้กับแบตเตอรี่แล้วก็ดึงกระแสดึงกระแสนั่นหมายถึงอะไรดึงกระแสนั่นหมายถึงว่ามันตรวจเช็คได้ว่าถ้าดึงกระแสมากสรุปว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันยังน้อยอยู่ไฟมันยังน้อยอยู่พอไฟยังน้อยอยู่อะไรเกิดขึ้นมันต้องช็อปสัญญาณ PWM ให้เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะฮะเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดคือไอ้เจ้าตัวนี้นะเราสร้างสัญญาณ PWM ให้มี duty cycle มากนะฮะเพื่อต้องการชาร์จให้เต็มนะแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ไฟตัวเนี้ยดึงกระแสน้อยสรุปว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วพอมันเต็มแล้ว PWM ตัวนี้เป็นไงฮะก็ลดค่าลงจนเกือบหยุดนี่คือขั้นตอนในการชาร์จแบตเตอรี่โดยหลักการของ PWM แบบง่ายๆโดยใช้เฟดเพียงตัวเดียวในการสับสวิตช์ดังนั้นกระบวนการในการสับสวิตช์ของไอ้เจ้าตัว MOSFET ตัวนี้แล้วก็การสั่ง PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดนี้มันมีความสัมพันธ์กันอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เราจะเอาไฟไปใช้นะเอาไฟไปใช้มันก็จำเป็นที่จะต้องสั่งออกเอาต์พุตนะและเวลาสั่งออกเอาต์พุตมันก็ผ่านเจ้าตัวเฟด1ตัวเหมือนกันแล้วก็ผ่านวงจรเซนกระแสคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวที่เช็คจากโซลาร์เซลล์แต่ตัวนี้เช็คการจ่ายจากแบตเตอรี่หรือนะฮะดึงไฟจากโซลาร์เซลล์ไปทั้งหมดก็ได้นะในกรณีที่ชาร์จด้วยแล้วก็ใช้โหลดด้วยนะมันก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าตอนนี้กระแสใช้อยู่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าผ่านเฟสตัวนี้ไปแล้วมันก็ตรงนี้ก็คือโหลดนะดังนั้นกระบวนการในการเซ้นก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวจัดการนะส่วนการแสดงผลว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรนั้นเป็นลูกเล่นแหละนะครับเป็นลูกเล่นเราก็สามารถเอาไปแสดงผลบนหน้าจอได้หรือไม่เราจะไปใส่ตัวเทมนะฮะใส่ตัวเทมตัวนี้เข้าไปในไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้ถ้าสมมุติว่าอุณหภูมิของเครื่องเรามันร้อนเกินไปก็ให้ไปเตือนหรือให้ไปหมุนพัดลมหรืออะไรก็ได้นี่ฮะนี่คือคอนเซ็ปต์นะเราสามารถใส่ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้วงจรนี่ฮะมันจะมีรายละเอียดอยู่1ตัวนั่นก็คือวงจรที่เป็นลักษณะของแหล่งจ่ายที่จะไปจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งตัวนี้เป็นคันเลยถ้าสมมุติว่าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์มันมีชีวิตอยู่เนี่ยยากมากนะฮะวงจรนี้อยู่ที่ไหนวงจรนี้จะอยู่นี่นะฮะก็คือเอาไฟจากเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะเอาไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็มาผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์กดไฟจาก12โวลต์ลงมาให้เหลือ5โวลต์นะนี่คือคอนเซปต์นะมันอยู่ตรงนี้นะเอาไฟ DC in DC in นี่มาจากไหนก็ต่อมาจากเจ้าขั้วของแบตเตอรี่ตัวนี้ต่อจากขั้วของแบตเตอรี่แล้วก็ต่อผ่านวงจรเรกูเลเตอร์ไอ้เจ้าตัวนี้ได้ไฟ5โวลต์พอได้ไฟ5โวลต์เสร็จแล้วก็ส่งมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์5โวลต์ที่ชุดนี้
5 โวลต์กับกราวด์

5โวลต์เสร็จแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์เริ่มทำงานพอเริ่มทำงานมันก็จะส่งให้เจ้าตัวสเตตัสทั้งหลายแสดงผลออกมานะฮะมี LED สเตตัสอยู่3สถานะนะฮะตัวนี้แสดงผลว่ามันเป็นชาร์จเจอร์มันเป็นแบตเต็มมันเป็นอะไรขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่พวกนี้นะครับนี่คือเช็คสถานะทั้งหมดของเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าตอนนี้สถานะการทำงานเป็นยังไงเมื่อเราได้สถานะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาผลนะเอาผลไปขึ้นบนหน้าจอได้แล้วอีกชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งก็จะขนานจากไฟชุดนี้มาต่อกับไฟ USB USB นั้นอยู่ไหนนะฮะถ้าเราดูในหน้าเครื่องนะฮะนี่คือ USB นะไฟชุดนี้ฮะก็ขนานกับไฟเจ้าตัวนี้ขนานมาก็คือไฟเลี้ยง USB มีค่าเท่ากับ5โวลต์นะนี่คือประเด็นทั้งหมดของวงจรแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือวงจรรีเซ็ตนะอยู่นี่วงจรรีเซ็ตเพราะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์มันก็จะสามารถรีเซ็ตได้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะขารีเซ็ตต่ออยู่กับอะไรขา IST เพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็ต่อลงกราวนะเพราะนั้นกระบวนการรีเซ็ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นี้ก็คือต่อลงกราวถ้าต่อลงกราวคือรีเซ็ตไม่ทำงานเลยนะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราให้หยุดชั่วคราวก็คือเอาขาเนี้ยจิ้มลงกราวแค่นั้นก็กระบวนการในการเริ่มต้นทำงานมันก็เริ่มต้นแหละนะพอเราปล่อยออกมาเป็น1ตัวต่อมานะฮะสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยผมก็เลยแยกวงจรออกมาเป็นชุดหนึ่งนะให้มันดูง่ายแล้วก็สะดวกเริ่มต้นตั้งแต่ตัวโซลาร์เซลล์เช็คกระแสนะฮะเช็คแรงดันแล้วก็นี่ฮะตัวเช็คกระแสเช็คแรงดันแล้วก็ตัวไดโอดนะฮะตัวนี้ก็ทำให้เฟดตัวนี้เป็นสวิตช์เพราะนั้นตัวที่บอกว่า PWM อยู่ที่ไหนนี่ฮะอยู่นี่ตัวนี้คือตัวสาระหลักในการสร้าง PWM และพอส่ง PWM เข้าไปแล้วมันก็จะเช็คว่าตอนนี้แบตเตอรี่มีไฟกี่โวลต์นี่ฮะตัวนี้เช็คว่าแบตเตอรี่มีไฟกี่โวลต์ตัวนี้เช็คแบตเตอรี่ว่าชาร์จแอมป์มีอยู่2ตัวนะเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะมีโหลดในลักษณะที่อธิบายไปเมื่อตะกี้ตัวต่อมากระบวนการที่จะต่อเจ้าตัว IC ACS712 เนี่ยจริงแล้วมันไอตัวนี้สามารถทนกระแสได้สูงถึงตั้งแต่30แอมป์50แอมป์เป็น100แอมป์ก็มีค่อนข้างดีแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจในวิธีการพวกนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เซิร์ชนะครับป้องกันเซิร์ชถ้าสมมุติว่าแรงดันมันเกินก็ต้องช็อตนะฮะนี่คือตัวเช็คกระแสนี่คือตัวเช็คแรงดันตัวต่อมานี่คือสวิตช์นี่คือเช็คแรงดันของแบตเตอรี่นี่ผมจะแยกออกเป็นส่วนๆนะครับไอ้นี่คือตัวเช็คกระแสของโหลดนะครับเช็คกระแสของโหลดนี่คือสวิตช์ของโหลดนะฮะนี่คือไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์หลักที่จะใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะเพราะนั้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นจอ LCD หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของชาร์จเจอร์นะกระบวนการในการนำเจ้าตัวอุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดคือเจ้าตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ชุดชุดแรกมันก็จะมีสายไฟ2เส้นชุดที่2ก็จะมีสายไฟ2เส้นชุดที่3ก็จะมีสายไฟ2เส้นเหมือนกันแต่กระบวนการในตอนนี้เนี่ยฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการของการชาร์จหรือการทำโซลาร์เซลล์ในการเริ่มต้นเนี่ยมันคือไฟ DC นะครับ
ราะฉะนั้นขั้วนี่คือสาระสำคัญถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจถึงขั้วเนี่ยกระบวนการต่อของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะยากส่วนมากเวลาเขาใช้งานเนี่ยขั้วก็จะเริ่มที่บวกฝั่งซ้ายนะฮะบวกลบบวกลบบวกลบเรียงมาในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากโซล่าวิ่งไปปุ๊บ2เส้นนะนั่นคือ1ชุดแล้วแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ2เส้นของแบตเตอรี่2เส้นที่3ก็คือโหลดไอชุดนี้ล่ะฮะที่ผมบอกว่าจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะฮะชุดที่3เนี่ยตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะอ้างถึงตัวนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่คือ2เส้นที่มาจากโซลาร์เซลล์นี่คือ2เส้นที่ต่อกับแบตเตอรี่เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องต่อก็ได้ต่อมาเวลาต่อใช้งานก็ต่อจากแบตเตอรี่ผ่านเบรกเกอร์ก็ใช้งานได้หรือไม่ก็ไปใช้ระบบ IoT นะฮะเราสามารถคอนโทรลผ่านมือถือผ่านระบบที่เราต้องการตัดต่ออะไรได้หมดแต่ต่อจากนี้นะไม่ได้ต่อจากนี้เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะหลักการในการชาร์จตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราจะเอาเจ้าตัวไฟจากโซลาร์เซลล์ผ่านระบบ PWM เพื่อที่จะเอาไปชาร์จเนี่ยมันก็มีภาพรวมโดยประมาณนี้แล้วเวลาต่อใช้งานล่ะเวลาต่อใช้งานเราจำเป็นจะต้องดูสัญญาณพวกนี้หรือเปล่าไม่จำเป็นนะฮะอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าตัวนี้เยอะใช้วงจรธรรมดาใช้เฟสตัวเดียวเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะฮะมันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีกลเม็ดเด็ดพรายเยอะราคามันก็เลยอัพขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะวงจรมันมีความยากอยู่พอสมควรนะฮะดังนั้นกระบวนการในการต่อใช้งานของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็ไม่หนีไปจากนี้ไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่นะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นอยู่กับโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์มีกี่โวลต์กี่วัตต์นะฮะแบตเตอรี่มีกี่แอมป์ส่วนกระบวนการว่าเราจะเลือกใช้แผงเท่าไหร่ชาร์จเจอร์เท่าไหร่ตัวอินเวอร์เตอร์เท่าไหร่ตัวแบตเตอรี่เท่าไหร่นั้นมันจะมีวิธีการคำนวณในตอนหลังๆนะซึ่งเรื่องราวมาถึงตอนนี้เราน่าจะเข้าใจตั้งแต่โซลาร์เซลล์ตั้งแต่แบตเตอรี่มาจนถึงกระบวนการชาร์จตอนหน้าเราจะว่าไอ้เจ้าตัวชาร์จที่มีความโดดเด่นกว่า PWM เนี่ยเป็นยังไงเราจะมาเจอกันในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปต่อขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกัน

ที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์อันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับนะเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัด

ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน

70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์เป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

วัสดีค่ะครูชื่อครูณภัชนารัตนศรีชัยวรานะคะหรือว่าชื่อว่าครูแก้มค่ะวิชานี้นะคะคือวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP 1ที่เรียนไปกับคุณครูอัญชลีเกี่ยวกับความเป็นมาเครื่องมือและอุปกรณ์นักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 1นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันใน EP ที่2เรื่องขั้นตอนการถักสร้อยใน EP นี้นะคะจะมีการถักสร้อยทั้งหมด2แบบแบบที่1ก็คือสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะเป็นการถักสร้อยแบบร้อยไปเรื่อยๆโดยลวดเส้นเดียวนะคะอันนี้จะเป็นของสกุลช่างในจังหวัดสุโขทัยที่มีประวัติยาวนานนะคะต่อมาเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะอันนี้จะเป็นการถักสร้อยแบบใช้ห่วงบีบให้เป็นวงรีและร้อยไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อยทั้งหมด4เสา6เสาหรือว่า8เสาค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้ววันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการหลอมนะคะในการหลอมนักเรียนจะต้องเตรียมเม็ดเงินเตรียมเบ้าหลอมรางเทแหนบไฟแช็กและผงบอลแล็กค่ะในการหลอมทุกครั้งนะคะนักเรียนจะต้องเปิดลิ้นชักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เงินนะคะกระเด็นลงบนพื้นแล้วเราก็เริ่มต้นในการเทเม็ดเงินลงไปในเบ้าหลอมค่ะจากนั้นเราก็จุดไฟเราก็ใช้ไฟใหญ่นะคะหลอมให้เม็ดเงินมีความร้อนแล้วก็ละลายค่ะอันนี้จะต้องใช้แรงในการเหยียบขาตะนะคะแล้วต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่เพื่อที่จะรอให้เม็ดเงินละลายนะคะถ้าเกิดไฟเบานักเรียนสามารถปั๊มไฟได้นะคะเมื่อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยแสดงว่าโดนความร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นแล้วนะคะพอไฟเราเบาเราก็ปั๊มไฟให้ไฟใหญ่ขึ้น

ตอนนี้เม็ดเงินเราเริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนน้ำแล้วนะคะแล้วก็หลอมต่อไปเรื่อยๆค่ะพอเนื้อเงินเราละลายดีแล้วเราก็เตรียมที่จะเทลงไปในรางเทได้เลยในการเทลงไปในรางเทนะคะเราจะต้องใช้ไฟเผาที่รางเทด้วยให้รางเทมีความร้อนสลับกับเผาในเบ้าหลอมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราเทเม็ดเงินลงไปในรางเทเรียบร้อยเราก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นแท่งเดี๋ยวรอสักครู่ให้มีความเย็นตัวลงนะคะนี่นะคะนักเรียนเราก็จะได้เป็นแท่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราต้องนําไปรีดกับเครื่องรีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องรีดยังไงเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมารีดกับเครื่องรีดนะคะแต่ว่าเครื่องรีดเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบจะเป็นรีดแบบแผ่นและรีดแบบเส้นนะคะเราจะต้องเลือกที่จะรีดแบบเส้นโดยการรีดนะคะนักเรียนจะต้องรีดจากเบอร์ใหญ่สุดเรียงลําดับไปที่เบอร์เล็กสุดโดยที่นักเรียนจะต้องเรียงตามลําดับและห้ามข้ามช่องเด็ดขาดนะคะแต่เราจะมาเริ่มรีดกันเลยค่ะจะต้องเปิดเครื่องตรงนี้แล้วเราก็นําแท่งเงินใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีด้านไหนที่มันคมเป็นสันนะคะเราจะให้เรากลับด้านได้ทันทีเลยในการรีดด้วยเครื่องรีดนะคะต้องมีความระมัดระวังมากๆเพราะว่าเป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเครื่องรีดเนี่ยดึงแท่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราปล่อยมือจากแท่งเงินทันทีนะคะถ้าเกิดเรารีดแล้วแท่งเงินมีความโค้งงอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับด้านได้นะคะอันนี้ก็แท่งเงินก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีความยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็รีดถึงเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแท่งเงินที่มีขนาดยาวมากขึ้นต่อไปเราจะนำแท่งเงินนะคะไปรีดไปดึงลวดนะคะกับม้าดึงลวดค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเรานําแท่งเงินนะคะไปรีดด้วยเครื่องรีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องนําแท่งเงินเนี่ยมาดึงลวดนะคะด้วยม้าดึงลวดแล้วก็แป้นดึงลวดนะคะแต่ในการดึงลวดเนี่ยเราจะไม่สามารถทําคนเดียวได้เราจะต้องมีเพื่อนช่วยนะคะวันนี้ครูก็เลยมีเพื่อนนะคะคุณครูจ๋านะคะมาช่วยในการดึงลวดค่ะในขั้นตอนของการดึงลวดนะคะเราจะต้องตะไบปลายของแท่งเงินนะคะให้มีความแหลมเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูต่างๆของแป้นดึงลวดได้นะคะแต่เราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะค่ะในการตะไบนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะไบท้องปริงนะคะแล้วก็มีเป็นซีแคมและมายิโตะค่ะที่เป็นตัวช่วยในการทําให้เราตะไบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตะไบกันเลยค่ะก่อนการตะไบนะคะถ้าเกิดเป็นโลหะมีค่านะคะจะเป็นเงินหรือว่าทองคํานักเรียนจะต้องมีกระดาษรองข้างล่างนะคะหรือว่าเคลียร์ดินชักให้สะอาดเพื่อที่จะเก็บเศษเงินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะตะไบให้ปลายแท่งเงินนะคะมีความแหลมเราตะไบไปสักพักแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปลองว่ามันเข้ารูเบอร์ใหญ่สุดได้หรือยังอันนี้ก็ยังต้องตะไบต่อนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ตะไบปลายลวดนะคะจนสามารถเข้าแป้นดึงลวดเบอร์ 2.20 ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดึงลวดกับม้าดึงลวดกันค่ะค่ะในการดึงลวดนะคะเราจะนําแป้นดึงลวดนะคะมาวางและหนีบค่ะจากนั้นนําเหล็กมาคล้องนะคะเราต้องจับแป้นให้แน่นนะคะจากนั้นให้เพื่อนเริ่มหมุนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะลวดก็ผ่านแป้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมมากขึ้นค่ะ

เมื่อเรารู้สึกว่ารวดเงินของเรานะคะมีความแข็งมากขึ้นเราก็สามารถนำรวดเงินมาเผาให้มีความอ่อนตัวลงได้ค่ะจะเห็นว่ารวดเงินนะคะจากสีเงาเงานะคะจะเริ่มมีความด้านเพราะว่าโดนความร้อนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเผานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะดึงลวดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดนักเรียนเห็นว่าปลายลวดเนี่ยไม่สามารถเข้ารูถัดไปได้นะคะนักเรียนจะต้องตะไบไปแล้วดึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบอร์ที่เราต้องการนะคะส่วนในรายวิชานี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ขนาดนะคะเป็นขนาด0.50และ0.625นะคะใช้ในการถักสร้อยเพชรบุรีและสุโขทัยนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าถ้าเราดึงถึงเบอร์0.625และเบอร์0.50เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ดึงถึงเบอร์0.65และรูต่อไปก็คือเบอร์0.625นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวครูจะดึงให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดถึงเบอร์0.625แล้วจะเป็นยังไงค่ะถ้าหากลวดเรานะคะมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดึงปลายออกมาก่อนได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลายลวดที่เราตะไบเนี่ยขาดนะคะดึงได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเราดึงปลายออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาจับข้างในดึงต่อได้เลยค่ะพอลวดมีขนาดเล็กลงนะคะเราจะดึงยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความบางแล้วก็ขาดง่ายค่ะนั่นจะต้องเผาลนไฟบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์0.625ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจะพาไปดูว่าเบอร์0.50จะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดมาถึงเบอร์0.525แล้วนะคะแล้วเบอร์ต่อไปก็คือเบอร์0.50ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวครูจะมาดึงให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะดึงได้เลยค่ะรูนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ารูที่แล้วมากๆนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดึงเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดนะคะทั้งสองขนาดที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูว่าการถักสร้อยนะคะทั้งสองสกุลช่างเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ดึงลวดนะคะได้ถึงเบอร์ที่เราต้องการก็คือเบอร์0.50นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะด้วยลวดเส้นเดียวนะคะจะได้รู้ว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยสามารถถักให้เป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมือได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะค่ะขั้นตอนการถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยนะคะเมื่อเราได้ลวดขนาดเบอร์0.50แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาถักสร้อยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนําลวดเงินนะคะมาโค้งให้ได้ทั้งหมด3โค้งอย่างนี้ค่ะอันนี้ขนาดไม่ต้องฟิกมากก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้3โค้งแล้วเนี่ยให้เรารวบค่ะรวบทับกันเลยเป็นแบบนี้ต่อมานะคะก็ให้นําปลายลวดนะคะที่เป็นเส้นนะคะพันค่ะพันให้แน่นเลยพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีลวดทั้งหมด3เส้นอันนี้คือเขาเรียกว่าตั้งเสานะคะเป็นการตั้งต้นให้เราถักขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราจะถักเป็นสร้อยสุโขทัยแบบ3เสาเราก็จะมีเสาทั้งหมด3เสาแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วให้เรานำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปรูฝั่งตรงข้ามแบบนี้
เพื่อที่จะล็อกให้มีความแน่นมากขึ้นดึงไปเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะเห็นว่าลวดของเราเนี่ยออกมาจากช่องไหนให้เราสอดปลายลวดกลับไปช่องเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามือแบบนี้เลยแต่เราไม่ต้องดึงสุดนะคะให้เรานำเข็มเนี่ยมากั้นเอาไว้เพื่อให้เป็นระดับเสาให้สูงไปเรื่อยๆนั่นเองอย่างนี้ค่ะช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะปลายลวดออกมาจากรูไหนให้สอดเข้าไปรูเดิมแล้วก็ทะลุฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นการถักแบบลวดเส้นเดียวนะคะเราสามารถดัดเส้นลวดได้ตลอดนะคะถ้าเกิดดึงไม่ได้หรือว่าไม่เข้ารูปอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได้ตลอดเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นสองชั้นนะคะสร้อยเราจะมีสองชั้นแล้วอันนี้ก็ใช้เข็มจัดให้เสามีขนาดเท่ากันอย่างนี้เลยจัดได้ตลอดต่อมาก็ทำเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราสอดลวดเข้าไปไม่ได้เราสามารถใช้เข็มนะคะทิ่มเข้าไปก่อนได้เพื่อว่าให้ขยายให้รูมันกว้างมากขึ้นอันนี้ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นว่าช่องทางฝั่งขวามือนะคะจะมี3ชั้นแล้วให้เราสอดช่องล่างสุดจากรูที่ลวดออกมานะคะทะลุตรงกลางนะคะทะลุตรงกลางอย่างนี้เราใช้เข็มขยายรูก่อนสอดไปเลยคราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจัดเสาได้ตลอดถ้ามันสูงไม่เท่ากันหรือว่าขนาดไม่เท่ากันเราสามารถจัดได้เราห้ามทําไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นสร้อยแล้วนะคะเราก็ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการว่าจะให้สร้อยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนยาวเท่าไหนนะคะอาจจะทำเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ความยาวก็ตามสะดวกเราแต่ว่าขนาดของสร้อยข้อมือปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยจะเป็น16ถึง 16.5 นะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าแต่ละเสามันไม่สวยหรือว่าไม่เท่ากันก็ใช้เข็มจัดให้มีขนาดเท่ากันได้นะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็ถักสร้อยสกุลช่างสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแต่ก็อยากจะฝากนะคะเกี่ยวกับข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องเผาลวดเงินนะคะให้มีความอ่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นนะคะลวดอาจจะขาดได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเข็มถักสร้อยนะคะที่มีความคมนะคะอาจจะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะว่าเป็นการถักแบบไหนนะคะไปเรียนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ลวดเบอร์ 0.625 นะคะเป็นเบอร์ที่เราต้องการในการถักสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีนะคะก่อนที่จะนำมาทำเนี่ยนักเรียนจะต้องนำไปเผาไฟให้ลวดเนี่ยมีความอ่อนตัวลงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทำห่วงเลยค่ะให้เอากล้าทองเหลืองนะคะขนาดที่ต้องการนะคะมาพันนะคะเอาลวดเงินเนี่ยมาพันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ให้มีความแน่นนะคะต้องใช้แรงในการพันนะคะเพื่อให้ลวดเนี่ยแน่นแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับที่เราต้องการค่ะเมื่อได้พอกับจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะให้นำมาตัดออกก่อนนะคะตัดแบ่งออกมาก่อนเมื่อเราได้เป็นเหมือนสปริงอย่างนี้นะคะให้เอากรรไกรด้ามดำนะคะตัด
ให้ตรงนะคะตัดไปเลยให้เป็นห่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆ

ระวังว่าจะเบี้ยวนะคะค่อยๆตัดตอนนี้เราก็จะได้เป็นห่วงที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะจะไปดูวิธีการเชื่อมห่วงนะคะให้ติดกันนะคะเพื่อจะนำไปถักเป็นสร้อยสกุลช่างเพชรบุรีค่ะค่ะนักเรียนเมื่อเราตัดห่วงตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานำไฟเนี่ยนะคะมารนห่วงนะคะให้มีความอ่อนตัวลงจากนั้นนะคะให้นักเรียนดัดห่วงค่ะให้ปลายนะคะมีความชิดกันชิดสนิทกันนะคะจากนั้นนำมาเรียงเพื่อเราจะเตรียมเชื่อมต่อไปนะคะ

เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมกันนะคะโดยการเชื่อมของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำประสานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำประสานผงนะคะที่เป็นสูตรของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่คนที่ช่างทองนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนิยมใช้แบบนี้นะคะเรามีอัตราส่วนนะคะในการผสมก็คือเป็นเงินนะคะเงินบริสุทธิ์6กรัมนะคะแล้วก็ทองแดง2.8กรัมนะคะแล้วก็ทองเหลือง1.2กรัมนะคะนำมาหลอมรวมกันแล้วก็ตะไบให้เป็นผงค่ะเวลาเรานำมาใช้งานเราก็นำน้ำเปล่านะคะมาใส่แล้วก็ใส่เป็นผงบอแล็กค่ะก่อนใช้เราก็คนไม่ให้เป็นก้อนก่อนนะคะเวลาใช้งานนะคะเป็นผงสีทองทองนะคะขึ้นมาแล้วก็หยอดลงไปไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอาแบบพอดีหยอดไปเลยค่ะให้ครบทุกห่วงที่เราเรียงไว้นะคะถ้าเกิดนักเรียนดัดห่วงไม่สนิทกันนะคะมันจะเชื่อมไม่ได้แล้วก็จะทำให้ห่วงเนี่ยละลายได้นะคะต่อไปเราจะเชื่อมกันในการเชื่อมก็จะใช้เป็นขาตะปกติเลยแต่ว่าไฟในการเชื่อมนะคะเราจะใช้ไฟที่เล็กมากๆนะคะค่อยๆจี้ไปพอเรามองเห็นว่าน้ำประสานวิ่งแล้วให้เอาออกทันทีนะคะถ้าไหนยังไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหย่อนน้ำประสานใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าห่วงก็ติดแล้วนะคะจะมีรอยเชื่อมเราก็ตรวจสอบก่อนว่าห่วงไหนที่ยังไม่ติดก็นำมาเชื่อมต่อให้ครบทุกห่วงที่เราต้องใช้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่วงที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกห่วงมีการติดกันดีนะคะเราก็นำมาบีบค่ะเพื่อนำไปเริ่มต้นนะคะในการบีบห่วงนะคะเราจะบีบ2แบบค่ะแบบแรกนะคะเราจะใช้ครีมปากแบนไม่มีฟันนะคะบีบให้เป็นลักษณะเหมือนวงรีแบบนี้ค่ะแล้วก็ดัดได้ให้มันมีขนาดเท่าๆกันค่อยๆปรับได้ถ้าเกิดเห็นว่าข้างในโค้งเราก็ใช้ครีมปากแหลมนะคะช่วยดัดให้มีความตรงเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปทำเป็นตัวขึ้นต้นของสร้อยนะคะเราจะบีบในลักษณะแบบนี้ทั้งหมด2อันค่ะต่อมาเราก็จะมาเชื่อมตัวขึ้นต้นนะคะเราจะใช้ผงประสานเหมือนเดิมค่ะช่วยหยอดให้จัดเรียงห่วงนะคะให้เป็นกากบาทให้มีความใกล้เคียงกันไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นก็หยอดผงประสานได้เลยค่ะอันนี้เราหยอดแค่นิดเดียวก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้ห่วงสองห่วงนี้ติดกันแล้วเราค่อยเพิ่มให้มีความแน่นใช้ไฟลนไปรอบๆนะคะอย่าจี้ที่จุดเดียวนะคะอันนี้ก็ติดกันแล้วนะคะเราตรวจสอบนะคะว่าเราเชื่อมติดทุกด้านหรือยังนะคะถ้าเกิดเชื่อมสนิทดีแล้ว

เราก็พักไว้ให้เย็นสักครู่แล้วก็เอาห่วงมาบีบต่อนะคะแต่จะไม่ได้บีบเหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เราจะบีบมีลักษณะที่เล็กหนึ่งข้างนะคะค่อยๆบีบนะคะบีบจนให้ครบทุกห่วงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูที่ตัวขึ้นต้นที่เราทำไว้นะคะให้เราเอาครีมนะคะหักขึ้นค่ะเพื่อตั้งเป็นเสานะคะให้เป็นตัวขึ้นต้นในการถักสร้อยนะคะต่อมานะคะเรานำห่วงที่เราบีบให้มีความเล็กหนึ่งข้างเนี่ยมาสอดแต่เราต้องดูว่าตรงปลายนะตรงข้างบนนะคะเนี่ยด้านไหนอยู่ด้านบนให้เราสอดด้านตรงข้ามนะคะชั้นนี้ก็เลยต้องสอดไปด้านนี้สอดไปเหมือนเดิมเลยแล้วหักขึ้นค่ะอันนี้เราจะใช้ครีมหรือว่าใช้มือก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะพยายามให้กึ่งกลางที่สุดแล้วก็สอดเข็มเข้าไปเหมือนเดิมสอดที่ชั้นล่างแบบนี้นะคะขยายแล้วก็ใช้ห่วงที่เราบีบสอดเข้าไปอย่าลืมว่าต้องดูว่าด้านไหนแล้วเราก็ต้องสอดไปด้านตรงเราไม่ควรใช้ครีมที่มีฟันนะคะเพราะว่าจะทำให้สร้อยเนี่ยเป็นรอยได้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของสร้อยเพชรบุรีนะคะที่เมื่อเราขึ้นต้นมาได้สัก4-5 ชั้นก็ที่เราต้องการแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในการถักนะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะกับสร้อยสกุลช่างสุโขทัยมีความยากในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดัดห่วงเชื่อมห่วงบีบห่วงนะคะแต่พอถึงขั้นตอนในการถักเนี่ยจะมีความง่ายกว่านะคะไม่ยุ่งยากเท่านะคะก็คือสามารถใช้เข็มในการขยายรูแล้วก็ถักได้เลยไปเรื่อยๆนะคะและลักษณะของสร้อยเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็ใหญ่กว่าของแบบสุโขทัยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการทำตะกุดนะคะที่จะนำมาใส่ได้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะใช้ความสูง1 เซนติเมตรก็คือเอาวงเวียนเหล็กนะคะมาวัดกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ประมาณ1 เซนนะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปขีดบนแผ่นเงินได้เลยนะคะเพื่อมาร์กว่าเราจะต้องตัดแผ่นโลหะได้เลยตามที่เราขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาวัดขนาดความกว้างนะคะของตะกรุดที่เราจะใช้นะคะกว้างที่ประมาณ 1.8 เซนนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสกุลช่างสุโขทัยนะคะจะใช้ประมาณ 1.2 ค่ะจะใช้กรรไกรด้ามดำเหมือนเดิมนะคะตัดได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยเราก็ได้ตะกรุดแล้วนะคะของทั้งสองสกุลช่างนะคะในเราเนี่ยละลายด้วยค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็นำผงประสานเหมือนเดิมค่ะมาหยอดตรงรอยต่อได้เลยใช้ไฟนะคะเชื่อมได้เลยเรานะคะลวดปั่นเกลียวนะคะจะเป็นลวดเบอร์0.26ก็คือลวดที่เราดึงผ่านแป้นดึงลวดขนาดเล็กสุดและนำมาปั่นให้เป็นเกลียวนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับชิ้นงานของเรานะคะเรานำลวดปั่นเกลียวนะคะมาวัดให้ได้ขนาดเท่ากับรอบกระเป๋าของเราที่เราเปล่า

0: ต้องหยอดน้ำประสานเพื่อเชื่อมลวดนะคะเข้ากับกระเป๋าของเราเราหยอดแค่จุดเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มทีหลังแค่ให้เขาติดกันก่อนนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าเขาเริ่มติดแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มที่จุดอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้หรือว่าตามลวดหล่อให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาเชื่อมติดด้านบนของตะกรุดของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเชื่อมเนี่ยทำยังไงนะคะเราก็หยอดผงประสานเหมือนเดิมค่ะตรงกลางนะคะอันนี้ก็ระวังละลายด้วยค่ะเราก็เชื่อมให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตัวตะกรุดของเราแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าได้เลยไว้ด้านในตะกรุดก่อนนะคะเพื่อที่เป็นความง่ายในการเชื่อมนะคะเราจะได้ไม่ต้องนำผงประสานมาหยอดตรงบริเวณสร้อยของเราเราจะทำเป็นตะขอนะคะตะขอตัว S นะคะขั้นตอนการทำก็คือเราดึงลวดนะคะถึงเบอร์ 1.5 นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะให้นำตะไบนะคะมาตะไบปลายทั้งสองข้างนะคะให้มีความแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะและดัดปลายให้โค้งนะคะให้มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ดัดแล้วฝั่งขาจะเป็นแบบนี้ก็คือดัดปลายให้โค้งและดัดตัวให้เป็นเหมือนตัว S ส่วนด้านนี้ก็จะดัดเหมือนกันและดัดปลายออกแบบนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะในการถักสร้อยนะคะนักเรียนยังสามารถฝึกสมาธิแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะและสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ไปนะคะครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะมีสมาธิกับการทำงานและฝึกฝนฝีมือบ่อยๆนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ผ้าคุมบังโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะก็ได้นะครับคีบไปนะครับปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่านะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราบอกค่าในการขันโบหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ตรงกลางนะครับเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่า

แรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณี

0: ครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการเช็ค DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวก
1: ลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% เชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่อง

ิดรูปภาพรูปที่ครูไหมเตรียมมาใช้วันนี้ก็คือรูปของครูไหมเองนะคะเราจะใช้รูปนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายเราจะใช้รูปนี้นะคะในการตกแต่งทำกราฟิกสิ่งแรกที่การไดคัททำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มไดคัทและใช้วิธีการกดออร์ติเนตในการตัดขาของวัตถุหลังจากนั้นไดคัทไปเรื่อยๆวิธีการไดคัทให้เราไดคัทเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานเนื้องานที่เรากำลังไดคัทนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดขอบของสีแบ็กกราวด์ติดมานะคะไดคัทต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ไดคัทสามารถซูมเข้าซูมออกนะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดีเทลเช่นช่วงแขนไดคัทไว้2แบบนะคะสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้เราไดคัทเรื่อยๆนะคะลองซูมเอาดูนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราไดคัทไปประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวไดคัทต่อไปอีกค่ะซูมอินซูมเอาดูวัตถุของเราสร้างของวัตถุที่เราต้องการทำงานนะคะกดออร์ติเนตตัดขาแล้วไดคัทไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไดคัทของครูไหมหลังที่คีย์บอร์ดนะคะกด Ctrl Shift I หลังจากนั้นกด Delete ค่ะเรียบร้อยนะคะเราต้องการให้ตัว Select ตัว Selection หายไปนะคะกด Ctrl D ค่ะจำไว้นะคะมือซ้ายมีผลต่อการทำงานของเรามากเนื่องจากเป็น Social Network แล้วก็จะใช้งานชิ้นนี้ไปโชว์เป็นพอร์ตงานของตัวเราเองได้นะคะโหมดสีครูไหวก็เลยให้อยู่ในโหมด RGB โอเคหลังจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนย้าย

เรียบร้อยนะคะตับอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายสามารถที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้เพื่อดูภาพได้ตอนนี้ภาพวิวจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมายตัดจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วนะคะคุณหมายโอเคที่จะภาพมีความกลมกลืนกับตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งก็คือตัวครูใหม่เองให้นักเรียนใช้เมาส์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกในการไล่สีในการไล่สีของกระเดียนให้นักเรียนเลือกสีขาวดำเพื่อที่จะไล่สีให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวร่างกายด้านหลังนักเรียนเลือกแบบนี้เลยค่ะในการนะคะของครูไหมจะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติยังไม่โอเคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่นักเรียนกำลังไล่กระเดียนนะคะสมมุติว่าเส้นมันเอียงลักษณะแบบนี้เรียบร้อยของครูไหมจะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มคือการเพิ่มตัวอักษรด้านล่างนะคะพิมพ์ตัวอักษรก่อนเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายนะคะคลิกตัว T แล้วเลือกพิมพ์ตัวอักษรนักเรียนอาจจะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองพิมพ์เป็นข้อความต่างๆที่นักเรียนต้องการให้ปรากฏอยู่บนชิ้นงานนะคะเช่นคนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โอเคของครูไหมจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการวางตัวอักษรด้านล่างตัวครูเมาส์คลิกที่ตัวอักษรคลิกตัวอักษรตัวนี้นะคะกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ค่ะแล้วคลิกตัวอักษรตรงจุดนี้เป็นการซีเล็กตัวอักษรนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ค่ะจะกลืนไปกับแบ็คกราวด์ด้านหลังทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะโชว์ตัวอักษรใช้วิธีการนี้ค่ะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์เลเยอร์ที่สร้างใหม่จะต้องอยู่บนเลเยอร์ของภาพวิวนะคะนี่คือแล้วเพิ่ม opacity นะคะ opacity คือความเข้มความอ่อนของเงาด้านหลังนะคะเห็นไหมคะค่อยๆเพิ่มการเพิ่มเงาด้านหลังจะทำให้ว่าโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากงานเรียบร้อยเช็คระยะค่ะเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟแอดตรงตำแหน่งที่เซฟนักเรียนใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเซฟในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการเซฟได้เลยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชิ้นงานที่เราต้องการที่จะเซฟชื่อแรกที่แต่สมมุติถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้แยกเลเยอร์นะคะนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะตรงนี้เป็นค่าควอลิตี้ค่าความละเอียดของรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตั้งที่กันมากขึ้นหลังจากนั้นขยายค่ะให้พอดีกับสัดส่วน

ไอ้กดเซฟค่ะเซฟทับชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะใช้งานถ้าสมมุติเรามารีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นงานยังไม่โอเคนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: าชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิ์ตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื
1: ่อการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากายไลน์หรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี
0: ้พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเอง
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนิน
3: ท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับนะครับ

0: ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาสีฟันเนี่ยมักจะมีการโฆษณาป้องกันน้ำลายบูด
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยตัวสารให้ความหวานเนี่ยจะเป็นการปรับรสชาติในเรื่องของสมุนไพรและพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยให้รสชาติดีขึ้นเพราะต้องบอกว่ายาสีฟันเนี่ยชื่อเป็นยาสีฟันก็จริงนะคะแต่ว่าอยู่ในหมวดของเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็แต่ละคนก็รับได้หรือเปล่ากัน
0: บางคนบอกว่าตั้งแต่มีโควิดประหยัดยาสีฟันได้มากขึ้นเลยเพราะใส่แมสก์ไม่ได้นะคะบางคนทะลุแมสก์มาเลยค่ะอาจารย
1: ์คือปัญหาของยาสีฟันบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะนะบางคนปัญหาที่เจอกันส่วนใหญ่ก็ปัญหาอย่างไรนั้นน่
0: ะ
1: ถ้าเป็นของไทยนะเราจะใช้เรียกรากข่อยหรือว่ากิ่งของข่อยแต่ถ้าเป็นคนอิสลามก็จะใช้ก็เรียกว่าอะไรนะไอเหมือนข่อยนั่นแหละแต่ก็อยู่ในเขาเรียกมิสวาค่ะมิสวาก็คือเป็นข่อยที่อยู่ในทะเลทรายแต่พวกนี้ก็เอามาแช่น้ำเกลือก่อน
0: เราหลายๆตอนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลและทำความสะอาดช่องปากและเหงือกไม่ได้มีแค่ยาสีฟันมีน้ำยาบ้วนปากมีสเปรย์ระงับกลิ่นปากนะคะนี
1: ้ของเราโอเคเป็นสูตรที่ทำมาก็เรียกว่าสูตรสำเร็จแล้วอุปกรณ์ที่ในการที่จะมาทำเป็นยาสีฟัน
0: มีอุปกรณ์นะคะเราพยายามหาอุปกรณ์ให้ท่านผู้แยกนะคะอันไหนไว้ทำกับข้าวไหนไว้ทำเครื่องสำอาง
1: อันนี้ต้องใส่ใจนะ
0: ใช่นะคะเราก็มีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ากระมังสเตนเลสหรือชามสเตนเลสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกระชอนสเตนเลสอุปกรณ์อาจจะเขาอาจจะผสมมาให้แต่วันนี้เราให้เห็นหน้าตาของพิมเซนเมนทอนกระบูลก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะคะให้ผสมกันก่อนที่จะกลายเป็นน้ำมันเนาะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็เป็นตัวผสมแล้วก็หม้อสแตนเลสทำความสะอาดภาชนะอาหารได้เลยจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดทีด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70% หรือเรียกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลหาซื้อได้ตามร้าน
1: แต่จริ งแล้วเราก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะส่วนให้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอย่างละเอียดทีนึงนะคะว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ส่วนที่1ครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของผงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มี
1: เรามาตั้งไฟจนใช้ไฟก็เรียกไฟต่ำไม่ไฟไม่ร้อนจัดนะครับใช้ไฟต่ำไฟอ่อนๆน
0: ะ
1: ต้มไปเรื่อยๆต้มจนกว่าน้ำก็จะระเหยหมดน้ำพอน้ำระเหยหมดมันก็จะ
0: เป็นแผ่นกรอบๆ
1: เป็นแผ่นกรอบๆขาวๆฟูๆขึ้นมาเราก็ทิ้งให้เย็นก่
0: อ
1: นทิ้งไว้เย็นก่อนหลังจากน
0: ั้
1: นนะครับก็คือขันปู
0: ค่ะ
1: โอเคส่วนที่1 นะครับ
0: แล้วก็แยก

0: หวาน
1: ย่าหวานก
0: ็
1: พูดไปแล้วตะกี้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องทวนจำนวนไหมแคลเซียมคาร์บอเนต
0: น่าจะขึ้นให
1: ้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับโอเคในสูตรก็มีแคลเซียมคาร์บอเนต 23.75 นะครับการพลูแล้วก็สารส้มตะตุ 5% นะครับ
0: เกลือหลายชนิดนะคะอาจารย์
1: เกลือชมพู
0: เกลืออะไรนะคะ
1: เกลือดอกสีชมพู
0: เขาเรียกอะไรคะเกลือ
1: เกลือเมืองนอก
0: อันนั้นฮิมาลายา
1: ฮิมาลายา
0: ใช่นะคะนึกอยู่นะคะ
1: จริงๆเป็นเกลือภูเขาเนาะ
0: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบางสูตรที่เขานิยมเพราะว่าบอกว่ามีแร่ธาตุมีบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็มีหญ้าหวานแล้วก็ได้หรือบางคนถ้ามีตัวนี้แล้วจะตัดหญ้าหวานแล้วก็ได้นะคะตัวต่อมาก็คือโซเดียมโคโค่ตัวนี้เป็นสาร
1: ให้ฟอง
0: สารชำระล้างในกลุ่มของพวกกรดอะมิโน SLES ในรูปแบบของผงนะคะปัจจุบันนี้เขาทำให้อ่อนโยนมากขึ้นนะคะก็คือทำในรูปแบบของสารละลายที่เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็ง่ายต่อการขึ้นสูตรนะคะ
1: ใ
0: ช่ตัวนั้นก็ใช้ได้เนาะอาจารย์บางยี่ห้อก็จะเห็นเป็นตัวนั้นนะจริงๆสารกันเสียเนี่ยถ้าเรามีตัวอื่นที่เราดูจากซัพพลายเออร์เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: นะคะนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเราทั้งหมดนะคะเราแยกไว้เนี่ยเพื่อให้การผสมแคลเซียม
1: ในช่วงที่อาจารย์ร่อนนะครับผมก็จะเริ่มสูตรที
0: ่
1: 2ขั้นตอนที่2เลยนะครับสูตรที่2ส
0: ่
1: วนที่2ก็คือพิมเซนการูนเมนทอลและน้ำมันเปปเปอร์มินต์นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งใช้โครงได้ใส่เป็นหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็คนไป 4-5 ครั้งก็ละลายแล้วครับถ้าเยอะๆปริมาณเยอะๆก็จะละลายได้ง่ายตัวนี้เราเร่งก็เร่งตามปฏิกิริยามันละลายเร็วก็คือใช้วิธีการคนให้เข้ากัน
0: แช่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราเวลาเรามีจำกัดถ้าไม่ใช้ตัวตะกร้อก็อาจจะใช้พายสแตนเลสนะคะช่วยละลายบัก

0: ขึ้นเหนือแล้วนะ
1: ใช่

0: เพราะว่าถ้ากวนไม่นานเนี่ยถ้ากวนจนเกิดความร้อนยิ่งดีเพราะว่ามันทำให้เกิดการ
1: เป็นเสียไปด้วยเลยนะคะจ้ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ฟูแล้วยุบละ
2: ไม่ผ่านข้างปากข้างจริงๆนะ
0: ควรให้ไปทางเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาควรครีมต้องควรให้ไปทางเดียวกันนะครับก็จะได้ไม่แยกกันถ้าควรสลับไปสลับมาก็ใช้

0: ราตีใช้เวลาแป๊บเดียวนะ15นาทีเนี่ยมันจะไม่ประสานกันสิ่งสำคัญเราต้องตีให้เกิดความร้อนขึ้นมาให้เกิดความร้อนขึ้นมา
1: ใช่ที่
2: บางทีเขาเรียกว่าเนื้อสมุนไพรหรือเนื้อเพลท
1: ใช่ครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดเนี่ยมันอยู่ที่ไปอุปกรณ์ที่เรามาใช้ตีด้วยอย่างเช่นหัวมูชไรเซอร์ความละเอียดรอบเรือบของ
2: ความละเอียดของตัวเหมือนที่อาจารย์บอกแม้กระทั่งตัวแคลเซียมไบคาร์บอเนตก็มีลักษณะขนาดของความละเอียดความหอมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากก็จะมีสเปียร์มินต์เปปเปอร์มินต
1: ์
2: กลิ่นสะระแหน่พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาปรับเข้ากับสูตรเราได
1: ้
2: ด้
1: วยเหมือนกันปรับได้หมดเลย
2: ทีนี้ถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยในตัวผงสมุนไพรเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเราแปรงฟันในช่องปากมันก็จะมีเรื่องของลิ้นในการ
1: ที่ดูดีขึ้นหนึ่งไม่มีสีอาจจะเป็นสีแบบสีขาวก็จริงอยู่แต่สารสำคัญของเขาก็คือยังมีสารสำคัญอาจจะเปอร์เซ็นต์การใส่แต่ที่เราใส่คอยสักประมาณ 30% อาจจะใส่ประมาณ 1-5% อะไรแบบนี้ก็สารคอยก็มีประสิทธิภาพดีแถมยาสีฟันก็อายุก็เป็นตะกี้สารกัดฟันเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตคือสารกัดฟันตัวหนึ่งที่มาจากกลุ่มที่เป็นคือมาจากหินปูนต่างๆแต่คือทำก็เรียกว่าทำการเหมือนการสาธุทำความสะอาดแล้วบดเรียบร้อยแล้ว
2: เพราะต้องบอกก่อนอาจารย์เห็นไหมคะคราบหินปูนคราบพักนี่มันเหนียวนะ
1: ใช่ครับ
2: เราไม่สามารถเอามือค
1: ่ะถ้าเบิกตะแกรงการร่อนเนี่ยถ้า0จุดเกิน 0.3 เมื่อไหร่เนี่ยทำลายเกลือตัวเคลือบฟัน 0.1 0.2 อย่าเกิน 0.3 ในยาสมุนไพรก็คือกำลังดีฟันก
2: ็บางทีปวดฟันด้วย
1: ทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ตัวทำลายตัวเคลือบฟันไม่ใช่มีตัวเม็ดสครับอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราก็มองข้ามไปอาหารที่เรากินมีผลต่อเหงือกของเราอย่างเช่นเกิดขึ้นก็คือต้องเอารื้อออกทั้งหมดเลยรื้อออกหมดฟันคุณซี่ละเท่าไหร่ฝังรากใหม
2: ่ค่ะ
1: กั้นต่ำต้องมี 30,000 30,000 ถึง 100,000 บาทสิ่งนี้สิ่งสำคัญสำหรับคนทั่วไปพอรู้อีกทีฟันคุณเหลือแค่ตอสำหรับไว้เกี่ยวกันปลอมก็จะเป็นถ้าเป็นทำให้เหงือกกระชับก็เป็นรถฝาด
2: ค่ะ
1: ให้มองไปถึงรถฝาดก็คือทำให้เหงือกแน่นขึ้นแต่ถ้าเป็นรถเปรี้ยวก็ตัวทำลายเหงือกทำลายฟันรสเปรี้ยวตารสขมก็ทำให้รู้สึกมันขมมันก็ขมถ้าแบบขมออกเมานิดๆเมามาถึงอะไรฟ้าทลายโจร
2: ต่อให้เราไปแจกเขาฟรีก็ตามนะคะการทำเครื่องสำอางไม่ได้ขึ้นทะเบียนนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะในฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะ
1: จริงๆแล้วเราก็ให้ความรู้นะให้ความรู้แล้วสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราให้มาในวันนี้เนี่ยให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไป

วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกัน

0: จะจับมือ
1: ตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุ้ม

0: ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะคะเรามาดูความหมายของนวัตกรรมและทักษะอาชีพนวัตกรรมหมายถึงกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อปรับปรุงสิ่งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ทักษะอาชีพนั้นหมายถึงความสามารถองค์ประกอบของเกมนะคะมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจนะคะปลดล็อกเนื้อหานะคะในระบบสะสมแต้มหรือการแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานไมโครเลิร์นนิ่งการเรียนรู้แบบสั้นและเข้มข้นเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนของ VR และ AR เทคโนโลยีเสมือนจริง VR เป็นเทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนขึ้นมาโดยผู้ใช้สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นผ่านอุปกรณ์เช่นแว่น VR คอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเทคโนโลยีส่วนในด้านความบันเทิงและเกมนะคะเกมนะคะก็มอบประสบการณ์ที่สมจริงและตอบโต้ได้มากขึ้นนะคะและถูกนำมาใช้ในเกมมือถือนะคะเช่นโปเกมอนนะคะที่สร้างกระแสความนิยมอย่างมากและเกมอีกหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะที่ใช้ AR นะคะนำมาใช้ในการสร้างกระแสแนวโน้มและอนาคตของ VR และ AR การพัฒนาแว่น VR และ AR ที่ขนาดเล็กลงนะคะก็จะช่วยให้สะดวกต่อการใช้งานการประสาน VR และ AR เข้ากับเทคโนโลยีได้ทันทีลดเวลาเรียนรู้และเพิ่มความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจการใช้ VR จำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นการจัดการวิกฤตในการบริหารหรือการทดสอบทักษะวิศวะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
1: Reality หรือ VR ทำการสร้าง Visual Model เพื่อจำลองสถานการณ์ให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ Simulation ตัวอย่างที่คนเรารู้จักกันมากก็คือ Flight Simulator ที่จำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนการบินได้ฝึกฝนการบินก่อนประยุกต์ใช้งานนั้นแตกต่างกันโดย AR นั้นจะเน้นไปที่การผสมผสานรวบรวมระหว่างวัตถุเสมือนรอบตัวเราเข้ากับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นจริงๆส่วน VR นั้นจะเน้นไปที่การตัดขาดออกจากโลกความเป็นจริงเข้าไปอยู่ในโลกความเสมือนอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะซึ่งทั้ง VR และ AR สั่งเป็นภาพเดียวซึ่งสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรงอีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะมี AR ก็ต้องมี VR ด้วยแอปพลิเคชัน VR ของเรา STKC Thai Sea Discovery ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์น้ำในท้องทะเลของประเทศไทยโดยอาศัย
0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะมากล่าวถึงแนวทางนะคะของการนำเกมฟิเคชันนะคะมาใช้ในการศึกษานะคะเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในยุคปัจจุบันความหมายของ

0: Gamification นั้นก็คือการนำองค์ประกอบของเกมเช่นการนำคะแนนสร้างสรรค์แล้วเรานำมาใช้ในสถานการณ์จำลองนะคะเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเกมนะคะที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นมีมากมายนะคะหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโคดดิ้งเกมนะคะหรือ VR Training นะคะก็สามารถช่วยผู้เรียนเนี่ยพัฒนาความสามารถ
1: เพื่อเปิดโอกาสให้คุณนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใส่ลงไว้ในนี้เพื่อนๆและผู้เล่น Minecraft ส่วนใหญ่ที่เล่นโหมดนี้มักจะสร้างบ้านในรูปแบบของตนเองหรือจะเป็นการสร้างตัวเมืองไปยันประติมากรรมรูปแบบใหม่ที่ล้วนสร้างออกมาจากจินตนาการของพวกเขาและนี่คือเกม Minecraft ฉบับ
0: พัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจนก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากที่จะก้าวหน้าเพื่อพิชิตเป้าหมายที่วางไว้ผ่านการลงมือทำจริงในสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะพนักงานจะได้ฝึกการสื่อสารการให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดตัวอย่างเช่นการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลระบบเรียนรู้ด้วย AI ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล Big Data และ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะอนาคตการใช้ Big Data และ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพมีแนวโน้มที่น่าสนใจได้แก่การใช้ AI ในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะการใช้ Big Data ในการพัฒนาโมเดลพยากรณ์แนวโน้ม
2: เพื่อเล่นกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและแพลตฟอร์มสำหรับการฝึกด้านโปรแกรมเข้าด้วยกันการออกแบบหุ่นยนต์จะเน้นให้ดูน่ารักเป็นมิตรด้วยดวงตากลมโตขนาดใหญ่2ข้างมาพร้อมกับจอแสดงภาพสามารถบ่งบอกอารมณ์ผ่านสายตาและสามารถใช้เป็นจอภาพแสดงข้อมูลต่างๆสำคัญปรับปรุงความยืดหยุ่นของข้อมือและข้อศอกของหุ่นยนต์ได้อย่างมากรวมถึงมีการปรับปรุงการมองเห็นและการรับรู้สัมผัสของหุ่นยนต์ให้ดีขึ้นด้วยครับการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้แต่ละส่วนของหุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่จากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ให้เหลือ
0: สถานการณ์การทำงานจริงทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการทำงานในระบบอุตสาหกรรมลดต้นทุนและเวลาฝึกอบรมระบบอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนในการใช้วัสดุและอุปกรณ์แรงงานหุ่นยนต์ในงานบริการและการแพทย์หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการบริการเช่นหุ่นยนต์ผู้ช่วยในโรงแรมและหุ่นยนต์ผู้ดูแลสูงอายุกำลังเป็นที่นิยมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานการบำ
3: เริ่มวิไลสามารถเข้าไปช่วยเริ่มตั้งแต่ OT

ผ่านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่สามารถจะย้ายของ200กิโล500กิโลตันครึ่งย้ายไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องใช้แถบแม่เหล็กอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นตัว MR เนี้ยเราเอามาใช้ย้ายของจากจุดกอไปจุดขอในโรงงานโดยการที่เขาวิ่งมาเองเจอคนป๊อปเขาหยุดเขาหลบก็จะใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ MR นี้มากขึ้นไปเรื่อยยนต์เคลื่อนที่อย่างอัตโนมัติย้ายของจากจุดกอไปจุดขอหรือระบบตรวจสอบใช้กล้อง Vision System สั่งการกับหุ่นยนต์ที่ฟิกซ์อยู่หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่ก็ได้แค่นี้นะครับเราก็เอาอุปกรณ์ออโตเมชันมาช่วยในการจัดการการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการส่งข้อมูลต่างๆขึ้นไปหา IT ก็คือการ connect data ระหว่าง OT และ ITไปจนถึง Cloud ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราก็คืออุตสาหกรรม 4.0 ครับในการที่เราจะเปลี่ยนโรงงานเราให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยที่จะต้องเปลี่ยนระบบทันทีเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรที่จะเนรมิตขึ้นมาได้ทันทีเรื่องเทคโนโลยีเราควรจะเริ่มทำทีละสเต็ปแต่ขณะเดียวกันเตรียมตัวเราให้พร้อมทางด้านคนในสเต็ปถัดไปเมื่อเตรียมคนตรงนั้นพร้อม OT ใช้เวลาปีนึง2ปีขึ้นมาปั๊บ IT ก็พร้อมรีบเปลี่ยน IT แล้วก็เอาคนมาเชื่อมข้อมูลเมื่อนั้นเราก็จะมีความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ในระดับต้นๆแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ช่วยให้เราเดินไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำไมเราต้องทำอย่างนี้ก็มีคำพูดว่า Resilience, Flexibility และ Sustainability Resilience ก็คือความสามารถในการที่เราจะกลับมาเมื่อเราเกิดเหตุการณ์วิกฤตก็คือคนมาทำงานไม่ได้ถ้าคุณมีออโตเมชันคนก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นทุกโรงงานทำยังไงก็ได้เพื่อเป็น resilience มี flexibility ก็คือปรับตัวได้อยู่เสมอนั่นคือออโตเมชันและหุ่นยนต์อันสุดท้าย sustainability เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สำคัญที่จะบอกว่าเราทำอะไรก็ได้เพื่อให้ยั่งยืนและถาวรเพราะนั้น3คำนี้จะบอกให้คุณว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนเพื่อที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผมคิดว่าอนาคตเราก็น่าจะเห็นอะไรได้ว่าเราบอกคุณยนต์คุณช่วยยกของจากจุดกอไปจุดขอแล้วก็ชี้ให้เขาดูเขาก็มีกล้องมีตาดูแล้วเขาก็ทำเองเลยเพราะฉะนั้น AI ก็มีบทสำคัญมาก AI จะมาเป็นตัวที่ทำให้คุณยนต์และระบบออโตเมชันเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ยเรามีอีคอมเมิร์ซการค้าขายอีคอมเมิร์ซนี่เปลี่ยนไปเยอะตอนนี้คุณก็เอารับข้อมูลมาว่าใครสั่งคุณก็รีบแพ็คแล้วก็มีคนมารับไปส่งคุณดีว่าเทคโนโลยีมันทำให้ธุรกิจเปลี่ยน SME จะต้องตามเทคโนโลยีให้ทันว่าธุรกิจที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรที่จะทำให้คุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดบริหารจัดการได้ดีที่สุดแล้วก็ลงทุนมากหรือน้อยต้องลงทุนธุรกิจต้องมีการลงทุนต่อเนื่องผมคิดว่า SME ต้องทำต้องเปลี่ยน

สรุปแล้วนะคะนวัตกรรมการสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อแนะนำนะคะในการนำมาใช้นะคะนำรัฐบาลและภาคเอกชนควรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านนวัตกรรมสถานศึกษาองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้วงที่14นะคะเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ AI เสริมทักษะนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะและก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะติดตามกันนะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

สวัสดีท่านผู้ชม67ประจำภาคเรียนที่2งานสร้างสรรค์งานประดิษฐ์นี้เป็นตอนที่5นะคะของภาคศึกษาที่2นี้นะคะของภาคการศึกษาที่2ของปี2567นะคะเราจะทำต่อกันถึงยังเล็กๆขนาดเบอร์4เบอร์5เบอร์4เบอร์5ถ้าพระพุ่มบูชาเล็กๆก็จะมีอีกนะคะอันนี้ผู้สาธิตคืออาจารย์มาออนเนี่ยจะสาธิตเป็นการใช้เบอร์4นะคะเพราะว่าเวลาระยะสั้นเนี่ยจะมีการทำสาธิตเนี่ยจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะคะอาจารย์มาออนก็เลยนำมาทำเป็นพุ่มเบอร์4นะคะซึ่งอาจจะทำง่ายๆนะคะเด็กๆสามารถนะคะก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ต้องนี่ใช้ด้านนี้นะคะนี่นะคะกาวครีมไม้แหลมส่วนนี้คือทำไว้เดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมชมนิดนึงว่าจะต้องทำวิธีแบบไหนนะคะเราทำไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะประกอบกับตัวพานพอพานจบเราก็นำทากาวนิดเดียวนะคะเราไม่ทาหมดนะคะถ้าเกิดทาหมดนี้โฟมกับความร้อนจะละลายนะคะ

นี่นะคะเราก็จะทาตรงส่วนนี้นะคะส่วนที่เราจะติดเราไม่ทาที่โฟมนะคะ

0: คะเราต้องดูจีบให้มันขึ้นไม่ใช่จีบบางครั้งเนี่ยจีบมันจะลอยจีบของผ้าเนี่ยจะตกลงไปข้างล่างนะคะติด
1: คอยสักครู่หนึ่งให้ความร้อนนี่ค่อยระเหยไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อติดไปทีเดียวผ่านพุ่มก็จะโฟมจะละลายนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆติดของปืนนะคะนี่ยังติดไม่ได้นะคะต้องค่อยๆเดี๋ยวโฟมจะละลายนะคะคอยนี่เนี่ยนะคะค่อยๆทำเนี่ยยังติดไม่ได้เห็นไหมคะก็ค่อยๆติดนะคะเลื่อนลงมาติดให้สวยงามด้วยนะคะ

เราต้องหาอะไรมาลองนิดหนึ่งหาฐานมาลองขออีกนิดหนึ่งให้นิดหนึ่งนะคะให้ความเย็นให้มีความเย็นช่วยนิดหนึ่งนะคะนี่เรายังไม่ติดทีเดียว

อันนี้ได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะคะครึ่งของโฟมแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ต้องพลิกออกมาเพื่อที่จะทากาวเนี่ยนะคะ

เวลากดที่จะใช้ให้นั่นน่ะมันไม่ค่อยจะได้นะคะต้องดูให้ดีนิดนึงนะคะเนี่ยต้องนะคะพอกาวหมดนะคะเราก็จะต้องสอบเนี่ยไหลออกมาจะได้จะได้ใช้ได้ไม่งั้นพอใช้แล้วมันไม่ค่อยจะติดยิงไม่ค่อยจะออกนะคะไม่ค่อยไส้ปืนมันเนื้อกาวไม่ค่อยออกนะคะ

เดี๋ยวเราจะมีการทําฐานของพอเสร็จแล้วจะต้องทําฐานของนิดหนึ่งนะคะมีการลองฐานด้วยสีชมพูเข้มนะคะใช้ผ้า

มันจะมีเทคนิคนิดหนึ่งพยายามบีบส่วนที่มันให้มันเท่ากันส่วนของการในการวนน่ะนะคะการวนลูกไม้นะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นจีบการสับวางก็จะวางไปแล้วก็มีการสับวางอันนี้เป็นลูกไม้มันจะต้องใช้การพันโดยรอบนะคะวนนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็นะคะเสร็จแล้วนะคะวางเรียบร้อยนิดนึงนะคะนี่ตัดลูกไม้ออกได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะ

ทีนี้ขั้นตอนของการทำจีบนี้นะคะก็จะตัดผ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีด้ายมีเข็มนะคะที่จะต้องจีบนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะนะคะจุดมุมนี้นะคะเพราะว่าเราจะวนเป็นจีบเป็นกลีบนะคะเนี่ยนะคะเราก็เริ่มได้สนเข็มได้คู่นะคะเนานะที่ควรเลยนะคะลองทำแล้วเพราะว่ามันจะต้องใช้จีบของที่มันบอบบางหน่อยนึงนะคะอันนี้พอผ้าแล้วมันมีจะส่วนเป็นส่วนหนาแต่ถ้าเธอเป็นกลีบของการพับได้ค่ะเนี่ยนะคะเราก็ตัดส่วนที่เกินออก

วางไปเรื่อยๆนะคะเรียงจีบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมเพราะว่า

นะคะนิดหนึ่งนะคะทีนี้ส่วนนี้จะต้องมีมีพุ่มยอดพุ่มนิดหนึ่งนะคะ

เสร็จแล้วนะคะวันนี้การทานพานพุ่มของรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะทีนี้ประโยชน์นะคะประโยชน์นะคะเวลาเราจะใช้ใช่ไหมควรจะทำเป็นคู่นะคะทีนี้สาธิตให้ท่านผู้ชมชมได้เป็นพุ่มเดียวเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจำกัดนะคะมันเกี่ยวข้องกับเวลาด้วยนะคะท่านผู้ชมเราก็เนี่ยทำนะคะทีนี้จะเก็บรายละเอียดนะคะการสร้างงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็พยายามจะสรรหาที่มันงานที่มันนักศึกเด็กเล็กๆเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยทำได้นะคะอยู่ในชนบทก็มีผ้าเรามีเศษผ้าแล้วก็มาทำจีบวนรอบก็ได้นะคะลูดจีบรอบแล้วก็วนได้อีกเช่นกันนะคะแต่มันจะค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะแต่ในรูปแบบของการทำงานได้อันนี้ไปประกอบการทำงานได้อีกนะคะทีนี้ฐานล่างเนี่ยนะคะฐานล่างธรรมดาเนี่ยเวลาซื้อเลือกซื้อจะบอกว่าเลือกซื้อเนี่ยเราต้องดูลักษณะของพุ่มนะคะนี่พุ่มมันมีหลายทรงนะคะนี่เห็นไหมคะนี่มีหลายทรงเข้าบินทรงพุ่มนะคะพุ่มจริงๆจะเป็นทรงแบบนี้นะคะอันนี้พุ่มทรงที่ว่าเป็นนั่นนะคะจะไม่ค่อยได้นั่นอันนี้แล้วแต่ลักษณะของการทำงานนะคะอันนี้คือการทำงานจะเป็นพุ่มแบบนี้ของลูกไม้นะคะนี่นะคะเราก็พยายามดูจีบของที่ตรงนี้นะคะที่มันตกไปนะคะใช้ปากคีบดึงขึ้นมานะคะ

นี้แล้วก็จะเป็นพุ่มนี้นะคะเนี่ยต้องดึงจีบนะคะจีบลูกไม้มันตกลงไปนะคะมันภาพเวลาทำโดนกาวแล้วมันก็จะออนอยู่ตรงข้ามเลยแล้วก็อันนี้ของหลวงนะคะการไฟฟ้าแต่โรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่แถวนั้นข้างหน้าทางเข้าพอดีเลยเพราะว่าเขาได้ขอซื้อทางเข้าพอดีนะคะแล้วก็รูปพระรูป

0: เกตทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะ
1: ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาให้กับทุกท่านได้รับชมและเรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยที่ในปีการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการแยกขยะและการทิ้งขยะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราลองติดตามชมดูด้วยกันนะครับสำหรับคำว่าการแยกขยะนะครับในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็คำว่าโกมิโนะบุนเบสึนะครับโดยที่คำว่าโกมินะครับมารวมกันนะครับแล้วก็มีคำช่วยโนเชื่อมอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นโกมิโนบุนเบสึนะครับก็คือการแยกประเภทของขยะนะครับในสังคมญี่ปุ่นนั้นก็จะกำหนดนะครับขยะออกเป็นประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ในการที่จะทิ้งขยะนั้นเนี่ยนะครับผู้คนนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดครับหรือครับมาจากคำกริยาดาชิมัสที่แปลว่านำออกมาเอาออกมานะครับพอตัดมัสซิงกลายเป็นคำนามเป็นอาการนามนะครับก็แปลว่าการนำออกมาครับโกมิโดนโกมิดาชินะครับก็คือการนำขยะออกมานะครับในที่นี้ก็หมายถึงการนำขยะออกมาเพื่อที่จะเอาไปทิ้งเป็นที่ประเทศไทยเราจะคุ้นชินกับการที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเราก็จะมีถังขยะนะครับอยู่ทุกที่เลยใช่ไหมครับตามท้องถนนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเราจะหาถังขยะหรือว่าเราจะเห็นถังขยะเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับอันเนื่องมาจากพอที่จะมองเห็นถังขยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติการทิ้งขยะของญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเรามาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะการทิ้งเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าลักษณะการปฏิบัตินั้นก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับเวลาเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับเราก็จะมักจะได้ยินนะครับหรือว่าได้เห็นนะครับข้อความนะครับที่บอกว่าโกมิโนบุนเบซึนิโกเคียวเรียคุกุดาไซครับโกมิโนบุนเบซึว่าจะเป็นรัฐบาลมีนโยบายที่จะเรียกให้คนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆนะครับหรือว่าข้อความอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยังจะพบว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างมากแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับค่อนข้างก็พอจะรู้แหละว่าจะต้องนะแต่ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนกำกับไว้ที่ถังขยะเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษครับก็เลยทำให้บางทีก็รู้สึกลำบากอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าถังไหนเป็นถังไหนนะครับไม่รู้

ว่าควรจะใส่ถังไหนบ้างรวมไปถึงประเภทขยะที่กล่าวไว้เนี่ยอย่างเช่นว่าที่จะรู้ได้เองโดยที่ไม่มีใครมาบอกเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับกับการที่จะต้องแยกขยะในสังคมญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น1ชาวต่างชาติที่เดินทางไปจากประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมแยกขยะนะครับที่ประเทศของตนเองแล้วไปอยู่ที่นู่นนะครับ2พอไปถึงแล้วก็มีความยากลำบากในการแยกขยะคือไม่รู้ว่าขยะอันไหนเป็นประเภทไหนใช่ไหมครับแล้วก็3ถังขยะนะครับที่อยู่ตามที่สาธารณะต่างๆเนี่ยก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มีภาษาอังกฤษกำกับไว้บางคนที่เดินทางไปอยู่ได้ถูกต้อง 100% แบบนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าคนต่างชาติที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะครับที่เอาความเคยชินจากประเทศของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นการทิ้งขยะบริเวณระเบียงตามที่พักของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็กวาดขยะนะครับแล้วก็เอาเศษฝุ่นเศษอะไรที่อยู่ในห้องตัวเองเนี่ยปัดลงไปที่ถนนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พบเห็นนะครับที่ชาวญี่ปุ่นพบเห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายๆคนที่ทำแบบนี้นะครับที่ประเทศของตัวเองอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่ทำกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาจะไม่มีปฏิบัติแบบนี้แน่นอนเขาจะแยกประเภทนะครับแล้วก็นำใส่ถุงที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปทิ้งตามวันที่กำหนดไว้นะครับในเวลากลางคืนนะครับไม่มีใครเห็นทิ้งขยะต่างๆโดยไม่คำนึงถึงวันที่กำหนดให้ทิ้งขยะคืออย่างที่บอกไปว่าไคชูบิเนี่ยนะครับก็คือวันคุณคืนด้วยเพราะว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันทิ้งขยะประเภทนั้นอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างลำบากมากนะครับเนื่องจากว่าเขาอาศัยอยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมแยกขยะมาตลอดนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติมาตลอดให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันมาตลอดแต่ว่าพอชาวต่างชาติไปอยู่ในประเทศของใจก่อนว่าขยะนั้นจะต้องทิ้งครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะครับตามวันที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะทิ้งในช่วงเช้านะครับไม่เกิน8:30เพราะว่ารถขยะเขาจะมาเก็บนะครับตั้งแต่7:00 7:30 8:00 8:30เนี่ยนะครับเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะกลับไปละเขาก็จะไม่เก็บรถขยะเข้าไปแล้วนะครับขยะนั้นก็จะไม่ได้รับการขนไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน8:30ปุ๊บรถขยะไปแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่มีสิทธิ์จะเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยนะครับต้องเก็บขยะกลับไปที่ห้องของตัวเองที่บ้านของตัวเองครับพื้นที่ทิ้งขยะนั้นเนี่ยจะต้องโล่งตลอดเวลาเนื่องจากว่านะครับจะต้องโล่งจะต้องสะอาดครับตลอดเวลาทุกวันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาของหรือเอาขยะมาทิ้งหลังเวลานั้นนะครับขยะของเราก็จะตั้งอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครมาเก็บให้แล้วนะครับแล้ววันถัดไปเนี่ยก็ไม่ใช่วันที่จะทิ้งขยะประเภทนั้นอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นรถขยะมาวันพรุ่งนี้มาเห็นถุงขยะของเราที่วางช้าครับเมื่อเช้านี้ในวันถัดไปเขาก็ไม่เก็บให้นะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่วันที่จะเก็บขยะประเภทนั้นอีกแล้วนะครับมันจะสลับกันไปหรือว่าวันเว้นวันหรือว่า2วันเว้นวันทีหนึ่งนะครับในขยะแต่ละประเภททีนี้ขยะนะครับในครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นประเภทของขยะที่อยู่ในครัวเรือนถ้าเป็นขยะจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับขยะที่มาจากครัวเรือนเนี่ยนะครับที่พักของคนญี่ปุ่นหรือว่าของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆนะครับอันต่อไปนะครับยูไกโกมิครับยูไกโกมิก็คือขยะที่มีสารพิษนะครับหรือว่ามีพิษเป็นอันตรายนะครับยูไกโกมิอันต่อไปนะครับโซไดโกมิครับโซไดโกมิก็คือขยะที่มีขนาดใหญ่นะครับอาจจะเก็บสะสมไว้ได้นานนะครับขยะที่ไม่สามารถเก็บได้นะครับคำว่าไม่สามารถเก็บได้ก็คือไม่สามารถที่จะเก็บสะสมไว้ให้มันปริมาณเยอะๆก่อนแล้วค่อยทิ้งอะไรเงี้ยครับอันอาจจะเลยนะครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะต้องไปติดต่อที่เขตก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงไปรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะครับข้อมูลข่าว

สารที่เป็นประโยชน์อันนึงก็คือในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเองนะครับว่าเขตจังหวัดพื้นที่นี้นะครับเขาทิ้งขยะประเภทไหนวันไหนบ้างไม่รู้จักเลยนะครับไปอยู่อาศัยคนเดียวเลยนะครับไปเรียนคนเดียวไม่มีใครรู้จักไปทำงานคนเดียวไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะครับการที่ไปขอข้อมูลจากเขตนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับทีนี้ขยะมีทั้งหมด6ประเภทดังที่กล่าวไปนะครับโมยาเซรุโกมิขยะที่สายหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเหล่านี้ถือว่าเป็นโมยาเซรุโกมิครับขยะที่เผาได้ทั้งนั้นฝุ่นนะครับที่เกิดจากการกวาดบ้านหรือจากการดูดฝุ่นนะครับผ้าอ้อมนะครับกระดาษทิชชู่ใช้แล้วนะครับผ้าอนามัยอะไรต่างๆนะครับจัดเป็นโมยาเซรุโกมิทั้งนั้นนะครับของพวกนี้นะครับเวลาจะนำไปทิ้งนะครับเราต้องดูนะครับข้อมูลจากซื้อหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับมันก็จะมีป้ายเขียนไว้ข้างหน้าถุงเลยนะครับว่าเป็นโมยาเซรุโกมินะครับเราก็ใช้ถุงแบบนั้นนะครับแล้วก็ขยะที่มาจากครัวเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นขยะเปียกใช่ไหมครับเป็นเศษอาหารต่างๆอย่างน้ำครับขยะเปียกของตัวเองเนี่ยให้แห้งก่อนครับแล้วค่อยเอามาใส่ลงในถุงขยะโมยาเซรุโกมิหรือว่าโมเอรุโกมิหรือถุงขยะที่สามารถเผาได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นถุงขยะแบบที่เขากำหนดไว้นะครับที่สามารถหาซื้อได้นะครับในร้านสะดวกซื้อหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตสดขยะเศษอาหารเนี่ยมันแห้งซะก่อนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเปื้อนเปิดเลอะเทอะนะครับบริเวณที่ทิ้งขยะหรือว่าในรถที่ทิ้งขยะได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่สามารถเผาได้นะครับโมยาเซรุโกมิหรือโมเอรุโกมิครับหลุดล่วงออกมาจากถุงได้นะครับต้องหาทางที่จะมัดปากถุงให้ขยะนั้นเนี่ยไม่กระจายไม่กระจุยกระจายนะครับขยะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นของมีคมต่างๆเช่นกระจกนะครับเศษกระจกแตกหรือว่าเศษแก้วเศษเครื่องปั้นดินนำขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับไปเพื่อที่จะไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเขาก็จะได้ไม่อันตรายมากเกินไปนะครับถ้าเราเอาใบมีดโกนหรือว่าเศษกระจกยัดใส่ลงไปในถุงขยะโมยาเซไนโกมิหรือโมเอไนโกมิเลยเนี่ยนะครับคนที่เขานำไปจัดการต่อเนี่ยก็อาจจะจัดการยากนะครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยทำนายโกมินะครับแปลว่าขยะที่ไม่สามารถเผาได้มีอีกคำหนึ่งนะครับที่เขาใช้นะครับเรียกขยะเผาไม่ได้ด้วยนะครับอีกคำหนึ่งด้วยนั่นก็คือคำว่าฟูเนนโกมินะครับฟูเนนโกมิแปลว่าขยะที่เผาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปได้ยินนะครับคำว่าโมเอไนโกมินะครับหรือว่าได้ยินคำว่าโมยาเซไนโกมิถ้าเป็นจำพวกกระดาษเสื้อผ้านะครับให้แยกประเภทไม่รวมกันนะครับมัดเชือกห่อเป็นตัวไขว้นะครับเหมือนในรูปภาพเนี่ยนะครับก็คือกระดาษที่มันเป็นลังกระดาษใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์นะครับรวมไปถึงกล่องผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่เราซื้อนั้นในลำดับแรกเนี่ยนะครับตัวประชาชนเองเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการขยะนี้ก่อนแยกประเภทให้เรียบร้อยนะครับกระป๋องครับกระป๋องน้ำเนี่ยนะครับจัดให้เป็นชิเยนโกมิได้นะครับเป็นขยะที่นำมารีไซเคิลนำกลับไปใช้ได้นะครับขวดแก้วขวดพลาสติกต่างๆเนี่ยครับที่เขาแยกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาก็ปฏิบัติกันทั่วๆไปในสังคมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาก็คาดหวังว่าคนต่างชาตินะครับที่ไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะปฏิบัติครับตามกฎครับข้อบังคับของสังคมเขาด้วยนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็รับประทานปลากระป๋องเนี่ยครับพอเสร็จแล้วกระป๋องเนี่ยนะครับจัดเป็นชิเยนโกมิครับเป็นขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่ลงไปในถุงขยะแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยนะครับต้องล้างครับล้างให้คราบสกปรกเหล่านั้นเนี่ยมันหายมันหมดไปก่อนครับแล้วค่อยเอาไปทิ้งครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปทิ้งแบบนั้นเลยมันก็จะสกปรกมากใช่ไหมครับก็จะเน่าเสียบูดอะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาคนที่เก็บไปเขาก็จะต้องมาเก็บขยะที่มันเน่าเสียบูดจากบ้านเราไปก็คงไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับที่สังคมญี่ปุ่นนั้นอันนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ครับประชาชนทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันครับชิเกนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเจอคำว่าชิเกนเสียนะครับกับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะใช้มันให้น้อยลงนะครับแล้วก็อะไรที่มันสามารถนำมากลับมา reuse หรือ recycle เพื่อเ

ใช้ใหม่ได้นะครับไม่ต้องไปตั้งต้นผลิตใหม่ตั้งแต่กระบวนการแรกเนี่ยนะครับมันก็เป็นการประหยัดทรัพยากรครับของโลกของสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับคำว่าชีเกนนั้นมาจากคำว่าทรัพยากรผ่านกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการนำสสารหรือว่าวัสดุเก่านะครับที่นำมากลับมาสร้างใหม่เนี่ยนะครับมีกระบวนการที่มันป้องกันสารพิษอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้สารพิษเนี่ยยังตกค้างยังหลงเหลือการที่สารพิษเนี่ยไปปะปนอยู่กับประเภทขยะประเภทอื่นๆนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับประเภทที่มันเป็นกระป๋องสเปรย์นะครับมีโอกาสที่จะระเบิดหรือก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นเวลาจะทิ้งเนี่ยนะครับก็จะต้องนำแก๊สนะครับหรือว่านำสสารหรือว่าไปโดนพืชนะครับที่ใช้สำหรับปลูกไว้สำหรับรับประทานเนี่ยนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับอันนี้เป็นยูไกโกมิก็คือขยะที่มีโอกาสที่จะมีสสารหรือว่ามีสารพิษนะครับตกค้างอยู่นะครับคันจิตัวว่าตัวไกเนี่ยนะครับเป็นคันจิที่มีความหมายว่าต่อไปนะครับโซไดโกมินะครับโซไดโกมิคือขยะขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราซื้อเตียงใหม่สักอันนึงนะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเตียงเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งอะไรต่างๆพรมผืนใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงเวลาที่เรามีการมันมีการขนย้ายที่ลำบากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทิ้งเนี่ยนะครับเราไม่เอามาออกมาวางไว้ที่ทิ้งขยะนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเขตจังหวัดพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าให้ถ้าเราจะทิ้งโซไดโกมินเนี่ยเราต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขารู้เป็นวิธีปฏิบัติครับที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันรวมไปถึงการถ้าเกิดว่าเราจะใช้บริการของเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยนะครับเวลาเราขนมาทิ้งเนี่ยก็ต้องขนมาทิ้งไว้ในตำแหน่งที่มันสามารถที่จะขนย้ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ช่วยเจ้าหน้าที่เขาขนขึ้นรถด้วยก็อาจจะดีขอรับบริการพิเศษให้เขามาเก็บไปเลยแล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมไปนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับในการที่จะต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องจัดการขยะเนี่ยนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดครับปัญหาหรืออันตรายต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรายอมที่จะจ่ายเงินแบบนี้ไปนะครับมันก็จะปลอดภัย

SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0

0: วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทย Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ
1: ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือต้องในชีวิตประจำวันนะคะยังไงต้องได้ใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะทุกครัวเรือนต้องได้ใช้อย่างวันนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำยาเช็ดกระจกกับน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะ
1: ครับพูดถึงก็จริงๆแล้วน้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยถ้าใช้กับบ้านเรือนก็ได้แล้วก็ใช้กับตัวรถก็ได้
0: ใช่ตรงไหนที
1: ่บางครั้งแค่เอาไปฉีดอย่างเดียวไม่ได้นะอาจารย์ไปฉีดอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการฉีดอย่างเดียวนี่บางทีเราต้องอาศัยตัวอื่นเข้ามาช่วยขัดด้วยอย่างเช่นฟองน้ําก็ได้ฟองน้ําเข้าไปช่วยขัดฟองน้ําหรือว่าอาจจะเป็นฟองน้ําที่มีความสากนิดๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าคำว่าสาก
0: อาจารย์เอาทีละสูตรก่อนเนาะเราค่อยอธิบาย
1: ครับผม
0: ทีละตัว
1: เอาสูตรน้ํายา
0: เช็ดกระจกก่อน
1: เช็ดกระจกทําความสะอาดกระจก
0: ใช่ค่ะครับน้ํายาเช็ดกระจกนะคะอย่างวันนี้ที่เราสูตรที่เรานำมานะคะก็จะมีในส่วนของทั้งหมด3ส่วนนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างที่มันมีที่เราแบบสามารถหยิบยื่นโดยที่มันราคาแบบต้นทุนไม่แพงมากนะคะอย่างตัวแรก ที่เราจะทำนะคะเราก็จะต้องมีกาละมังนะคะกาละมังสเตเลสนะคะอันนี้ก็คือมีอยู่ทั่วไปได้เลยเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะแต่เราก็อาจจะแบ่งแยกในเรื่องสารพวกนี้มันอาจจะไปทำปฏิกิริยา
1: ก็
0: คือเน้นใช่ค่ะเน้นให้หนาขึ้นมาหน่อยหรือถ้าเกิดเราทำปริมาณเยอะๆเราก็อาจจะเป็นถังพลาสติกสีดำอะค่ะถ้าเกิดเราทำในปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นแบบ50กิโลหรือ100กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องใช้มืออาจจะใช้เครื่องจักรเข้ามา
0: จุพันธ์นะคะเราอาจจะ3ตอนเนี้ยมันก็จะมีแบบหลากหลายเยอะมากอาจจะเป็นในใช้ในที่เห็นเป็นประจำก็คือใช้ในเรื่องของขวดฟอกกี้นะคะที่มันสามารถมีเขาเรียกรูแล้วก็ฉีดเราก็คือสามารถฉีดตามผนังได้เลยตามกระจกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดนะหรืออาจารย์อันนั้นก็ได้นะคะ
1: ถ้าไม่มีจริงๆเลยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้
0: ใช่ก็คือต้องใช่ผึ่งให้แห้งนะคะเช็ดทำความสะอาดหรือก็อาจจะเขาเรียกผ่านความร้อนน้ำร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะวิธีนี้วิธีการเช็ดนะคะเราก็จะเช็ดเราก็คือจะฉีดทั้งด้านนอกด้านใน
1: มาแล้วนะครับความสะอาดมาแล้ว
0: นะคะ
1: ทีนี้มาดูสูตรกันไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ปึ๊บอันนี้ก็คือวิธีการทำความสะอาดในระดับเบื้องต้นของพวกที่อุปกรณ์ต่างๆของเรานะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย
1: ์
0: ต้องความสะอาด

0: บที่ปริมาณเยอะในโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะ
1: ควรจะมีปิด
0: ใช่เขาก็จะมีเป็นแบบเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมเสื้อกาวที่ใช้สำหรับในโรงงานแล้วก็มีหมวกมีแมสมีรองเท้าที่หุ้มข
1: าดนะครับถ้าเราไม่ป้องกันดีๆมันก็อาจจะทำให้สุขภาพเราแย่ได้นะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: สิ่งที่เราแนะนำไปอย่างเช่นมีแมสใส่มีแว่นตา
0: ฝังลึกอยู่ตามกระจกดูพวกอะไรมั่งก็จะเป็นคราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสารที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบเพื่อที่จะเวลาเราเช็ดทำความสะอาดไปแล้ว
1: ก็อาจจะไหลลื่นปรุดไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่จะเกาะก็ไม่เกาะแล้ว
0: ค่ะนั่นแหละค่ะเพราะมันต้องมีพวกสารที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบอย่างสารตัวแรกนะคะก็คืออีโม่ 27C นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ให้ไปนะคะในสูตรจะเป็นสูตร100กรัมเดี๋ยวบางอาจจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะว่าแต่ละตัวก็คือปริมาณเท่าไหร่กันค่ะเป็นตระกูลที่ช่วยในเรื่องของพวกขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวส่วนที่3ก็คือเป็น IPA ในชื่อวิทยาศาสตร์อะค่ะเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าบางแต่ละร้านบางร้านอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะส่วน IPA นะคะก็คือจะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะในเรื่องของสารที่ช่วยในเรื่องของขจัดคราบสิ่งสกปรกไขมันต่างๆนะคะมันคือเปลี่ยนโมเลกุลหรือเปลี่ยนแปลงไป
1: อาจจะแยกชั้นมาทีหลังก็ได้
0: ใช่ค่ะท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะแล้วน้ำกรองใช้ได้ไหมใช
1: ้
0: ได้ค่ะน้ำกรองนะคะ
1: แต่เป็นน้ำที่สะอาดน้ำประปามากรองแล้ว
0: ใช่ค่ะน้ำอุณหภูมิปกติเลยค่ะไม่ใช่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะคะ
1: น้ำก็เป็นตัวทำละลาย
0: เวลาเราไปซื้อมานะคะเราจะได้ลักษณะเป็นผงนะคะสีของเขาเป็นลักษณะเป็นผงนะคะแล้วเราก็เอาผงตัวนี้ค่ะผงสีตัวนี้แหละ
1: มาทำละลายกับน้ำ
0: ใช่มาทำละลายกับน้ำโดยอัตราส่วนก็คือสี1กรัมนะคะน้ำ100กรัมนะคะก็คือเอามาผสมกันแล้วผสมกันเสร็จนะคะให้ต้นที่ทศนิยมประมาณ2ตำแหน่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะให้เราแบบตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรก็มีราคาก็ไม่แพงมากนะคะ
1: ก็สามารถแต่งกลิ่นได้ด้วยนะ
0: ใช่แค่อยู่ที่ความชอบของเราอะค่ะ
1: ม
0: าแต่งกลิ่นก็จะมีกลิ่นมันก็จะมีหลากหลายประเภททั้ง essential oil เป็นฟาเกนค่ะอันนี้ก็คือส่วนประกอบนะคะเดี๋ยวทวนอีกรอบนะคะส่วนที่1ก็คือ E-Mol 27C นะคะอันนี้ก็คือสารที่ช่วยขจัดคราบพวกสิ่งน้ำดูให้มันครบ100กรัมนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องส่วนที่1อะค่ะก็คือต้องมาผสมละลายให้เขาเข้ากันก่อนนะ
1: ค
0: ะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็คือตัว E-Mol 27C นะคะ

0: อาจารย์สามารถผสมสีผสม
1: เป็นแม่สีอะค่ะที่เราเรียนตามตั้งแต่มัธยมนะคะหลักแม่สีนะคะแล้วก็ไปซื้อ
0: ที่เราเคยซื้อก็จะเป็นสเปรย์ส่วนใหญ
1: ่ใช่เป็นสเปรย์ค่ะ
0: เกจจิ้งก็จะเป็นสเปรย์เป็นกวดสเปรย์
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ
0: ทำน้ำทะเล
1: ใช่ค่ะสีฟ้าน้ำทะเลน้ำทะเลอ่าวไทยหรือว่าอันดาม
0: สีอื่นก็ได้สวยเห็นไหมทีนี้กลิ่นเนี่ยเราจะแต่งกลิ่นที่เราชอบก็ได้
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดเราทำเองนะคะเราก็
0: เวลาใช้จะได้รู้สึกหอมทำให้สดชื่นหอมติดอยู่ที่กระจกเลยแต่ถ้าไม่มีคือฝืดพอรอบที่2ขัดอีกรอบคือใช้น้ำยาละ
1: ใช่ค่ะ
0: ขัดอีกล้างอีกรอบที่3มันก็จะลื่นแบบฝืดไม่ฝืดแล้วทีนี้ไหลลื่นเลยเวลาฝนตกมาก็จะปาดแล้วไหลลื่นน้ำไหลมาสบายเลยทีนี้ไอ้ตัวผิวกระจกพอมันลื่นแล้วฝนตกแรงๆก็มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าเราไปบางคนนี้ใช้วิธีเหมือนเอาไปเป็นหัวอะไรนะเป็นหัว
1: ฉีด
0: ลงไปบางทีมันกระเด็นมาโดนผิวสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาติด

0: หลังถ้าเป็นเคมีสังเคราะห์แรงๆนะเคยสังเกตไหมที่เป็นแบบเป็นก็เรียกว่าเป็นกระเป็นเม็ดสีเชื้อโรคเชื้อโรคก็ตายหมดแล้วแต่คนก็จะตายด้วย
1: เพราะฉะนั้นเราก็แบบว่าเลือกให้มันที่แบ
0: บ
1: ดูแลดีนะ
0: ต้องระวัง
1: มันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาในห้องน้ำนะคะเราใช้ชีวิตประจำวันนะคะ
0: แต่ถ้าในกลุ่มที่แบบเราทำความสะอาดถ้าเป็นคราบที่เป็นคราบในกรณีถ้าเราจะใช้แบบออร์แกนิกใช้พวกสมุนไพรเราก็อาจจะใช้มังคุดนี
1: ่ใช้เป็นแบบเปลือกแบบแห้งเป็น
0: สดก็ได้
1: ทั่วไปเลยใช่
0: ไหม
1: เอาไปหมักก็เหมือนกันใช่ไหมคะหมักเหมือนน้ำตาลใช
0: ่ไหมใช่อันนั้นเป็นแบบแนวออร์แกนิก
1: ใช่ก็คือให้เลือกแต่วันนี้ก็จะเป็นสำหรับท่านผู้ชมแบบอยากที่แบบว่าช่วยดับกลิ่นที่แบบยังธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้าเป็นสูตรของเรา
1: ใช่ค่ะสูตรน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะอันเนี้ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะอาจารย์ส่วนแรกเรามาดูก่อนนะคะก็คือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือนะคะนี่แหละค่ะเกลือตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของ
0: เพิ่
1: มฆ่าเชื้อด้วยเพิ่มความหนืดให้ในสูตรเราด้วยให้ผลิตภัณฑ์เราด้วยนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ 0.5 กรัมนะคะนะคะที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณ20กรัมนะคะทีนี้ในส่วนของส่วนที่3อันนี้ก็จะเป็นเยอะมากนะคะก็คือป้องกันนะคะก็คือไกแดนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะก็กลิ่นก็คืออยู่กับท่านผู้ชมนะคะ
0: ชอบ
1: ว่าจะกลิ่นปริมาณเท่าไหร่แต่วันนี้เรานำกลิ่นมานะคะก็คือใส่อยู่ที่ประมาณ 0.5 กรัม
0: วันนี้อาจารย์ใช้กลิ่นอะไรครับ
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
0: หรือว่าแพ็คเกจจิ้งเราใส่เนี่ยต้องก็เรียกมิดชิดนะ
1: ใช่เพราะพวกนี้เขาจะมีสารกระจัดคราบหรือแม้แต่สารพวกไขมันก็คืออ
0: ันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนอันตรายต่อสุขภาพถ้าเกิดว่าคนไม่รู้บางทีเราใช้ผิดประเภทขึ้นมาก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพได้อันตรายถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมทีนี้
1: ก็ใช่ค่ะเราจะเทน้ำลงมาก่อนนะคะเทลงมาเลยค่ะ
0: โอเค
1: ทีนี้เกลือนะคะเราก็ค่อยๆเทลงไปนะคะ
0: ละลายน้ำกับเกลือ
1: เดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นนะคะก็คือทำไปแบบช้าๆท่านผู้ชมจะได้เข้าใจทุกขั้นตอนนะคะ
0: ละลายน้ำกับเกลือนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเกลือละลายกับน้ำน้ำละลายกับเกลือเกลือละลายกับน้ำจะไปอ่องน้ำผิดอ่องซะแล้วขอโทษครับ
1: เดี๋ยวเราต้องเอาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบนะคะ

0: ก็ค่อยคนไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันนะคะฐานของอร่อยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
1: ถ้าทำในประมาณนี้เราก็สามารถใช้เครื่องเยอะกว่าได้
0: ถ้านั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาจะมีเครื่องที่ใช้ในเรื่องของเขาเรียกทำปริมาณแบบจำหน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เกิดเราทำใช้เองนะคะเป็นแบบว่า50ลิตรถึง100ลิตรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์ควร
0: เดี๋ยวอาจารย์ใส่
1: ฐานกันเสีย
0: นะคะไฟแดนนะคะค่อยๆใส่นะคะใส่ลงไปนะคะ
1: จะสีเข้มๆครับอีกนิดนะครับเชื่ออาจารย์อีกนิดนึงต้องการสีเข้มๆก็ได้จะได้เห็นเด่นชัด
0: หรือบางที่ก็เป็นแล้วแต่หลากหลายสีม่วงก็มีสีเขียวก็มีนะ
1: เท่
0: านี้ไหมคะ
1: อีกนิดนึง
0: เวลาทำเราก็จดบันทึกไว้ว่าสีครั้งนี้เราใส่สีไปปริมาณกี่กรัมนะคะครั้งหน้าเวลาเรากลับมาทำค่ะมันก็จะได้เป็นสีเท่าเดิมนะคะ
1: อันนี้คือน้ำยาห้องน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ยี่ห้ออะไรดีคะอาจารย
1: ์เอายี่ห้อที่แบบสีชมพูก็ต้องเป็นผลต่อสุขภาพเราได้นะครับแนะนำให้ทำจลากให้เรียบร้อยปิดกิจจิ้งปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้ววางให้ถูกที่ถูกทางนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าไปวางบนที่ไปใช้กับพวกสบู่ยาสีฟันเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับเดี๋ยวก็คิดว่าเป็นน้ำยาบ้วนปากแล้วงานเข้าเลย
0: นะคะก็คือสารที่ช่วยกระจัดคราบสกปรกต่างๆนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ5

0: ำนะคะตัวที่2ก็คือ last H2A นะคะก็คือให้สารทุกตัวค่ะผสมให้เข้ากันละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราค่อยเทน้ําในส่วนที่2นะคะเทลงไปค่อยๆเทนะคะไม่ใช่ว่าเททีเดียวครั้งเดียวเลยนะคะไม่งั้นจะใช้ระยะเข้าแหละเสียเวลาคือใช้เวลานานในการกวนนะคะค่อยเทน้ําลงไปแล้วก็ค่อยกวนไปอย่างช้าๆนะคะก็ทําละลายนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่2ก็คือเป็นสาร last H2S นะคะก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของกระจัดคราบนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ20กรัมนะคะแต่ส่วนในส่วนของที่ส่วนที่3ก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของพวกกระจัดคราบไขมันนะคะไม่ให้เกาะอยู่บนผืนของเรานะคะใช่ก็คือโมโนพ่อ NPE9 นะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือสารกันเสียก็คือไกแดนนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ 0.5
1: นะครับอาจจะช่วยได้นะครับ
0: นะคะอันนี้เราก็นะคะวันนี้เราก็เห็นไหมคะทำง่ายไหมคะอาจารย์ทำง่ายนะคะคือสารก็ไม่ยุ่งยากขั้นตอนก็ทำง่ายๆไม่มีความร้อนช่วยไม่มีเขาเรียกเตาไม่มีอะไรค่ะเห็นไหมคะใช้วิธีการแบบง่ายๆคูโปรเซสอุปกรณ์ก็อุปกรณ์แบบง่ายๆที่เราหาซื้อได้ทั่วไปสาร
1: ยิ่งการใช้ของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราต้อง
0: มีผล
1: แล้วก็ต้องเลือกเอาที่แบบเราใช้สะดวกคืออย่างน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยไม่แนะนำให้เป็นแบบแพ็กเกจจิ้งที่แบบเทเอาทีเดียวแบบเทปุ๊บเดียวแล้วก็เหมือนกับอกได้ง่ายอาจจะก็เรียกว่าตรงปากไปกิน
0: มีรูเล็กมันก็ไม่ยุ่งยากง่ายๆนะคะ
1: ครับก็วันนี้
0: ใช่ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับ

0: เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นสอบห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือ

ท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้เริ่มต้นรายการด้วยบันทึกแด่ลูกรักน้ำใจนะคะขอให้ลูกมีน้ำใจต่อทุกๆคนดังนี้โอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้อื่นวางตนให้เหมาะสมการมีน้ำใจต่อทุกคนเป็นเสน่ห์สำหรับมนุษย์ในยุคนี้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนเพื่อนก็จะมีน้ำใจต่อเราแต่ถ้าเพื่อนไม่มีน้ำใจต่อเราอย่าไปโกรธเขาคิดเสียว่าไม่เป็นไรเราทำเองได้คนโบราณกล่าวว่าไม่รู้อะไรไม่สู้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีการ

้อภัยนะคะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลการแก้แค้นเป็นชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนการแก้แค้นเป็นชัยชนะเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าลูกต้องการชนะตลอดไปจงให้อภัยเป็นดีที่สุดลูกลองสังเกตดูคนโง่มักอวดตัวว่าฉลาดหรืออยากให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดจึงโอ้อวดคุยเบ่งทับถมคนอื่นจงระวังไว้ให้ดีส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัวจักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หยิ่งยโสไม่โอหังโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะไม่บ้าไม่โง่การทำผิดเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขการทำถูกเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นลูกอย่ากังวลว่าเราทำผิดแล้วอย่าเสียใจเกินไปเรายังเล็กถ้าผิดแล้วเราก็แก้ไขให้ดีขึ้นจงจำไว้ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ลูกจงเคารพคำสั่งวินัยและเคารพผู้อื่นลูกจงอย่าทำให้ใครโกรธง่ายโกรธง่ายๆนะคะลูกจงอย่าโกรธใครง่ายๆลูกจงขอบคุณและขอบใจใครบ่อยๆจนเคยชินและขอโทษเมื่อทำพลาดหรือพลั้งเผลอไปน้ำใจดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทั้งโลกลูกรักการที่จักทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นลูกต้องร่วมมือกับผู้อื่นด้วยเมื่อลูกต้องการทำสิ่งใดก็จะได้รับความร่วมมือเช่นกันโบราณท่านว่าฆ่าคนได้รับโทษฆ่าความโกรธได้รับบุญดูคนดีที่การกระทำดูที่การเสียสละอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับญาติมิตรระวังคำพูดลูกต้องอย่าเมินเฉยต่อการช่วยเหลือผู้อื่นลูกต้องเป็นคนมีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอลูกควรจักช่วยเหลือผู้อื่นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่พึงระวังว่าการช่วยเหลือนั้นจักสำเร็จประโยชน์เมื่อช่วยอย่างถูกวิธีลูกรักต้องช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอการช่วยผู้อื่นจักทำให้ลูกสุขใจเมื่องานสำเร็จช่วยโดยการพูดจาให้คำปรึกษาช่วยด้วยการกระทำในสิ่งที่ถูกช่วยด้วยการคิดให้อย่าไปคิดเอาของเพื่อนช่วยด้วยเงินให้อย่างพอควรแต่อย่าให้ยืมเรามิได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นสุขลูกช่วยตนเองไม่ได้ผู้ผิดคือพ่อและแม่ลูกช่วยตนเองได้เมื่อใดผู้เป็นสุขใจคือพ่อแม่ลูกถ้าลูกอยากเป็นคนที่มีความสุขใจลูกต้องมองส่วนดีของเขามองส่วนเสียของเราแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะนิทานธรรมะนะคะเรื่องแรกคนทำดีที่หมู่บ้านมัจจละซึ่งอยู่ที่บริเวณเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีคนกลุ่มบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นชายล้วนจำนวน33คนครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นมคมานพหัวหน้ากลุ่ม33คนนั้นเป็นชาวบ้านมัจจละเกิดในตระกูลเศรษฐีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

หลังจากที่มีครอบครัวมีบุตรธิดาสืบตระกูลแล้วมคมานพก็ขวนขวายในการให้ทานรักษาศีลนอกจากนั้นยังได้ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำด้วยในหมู่บ้านมัจจละนั้นมีครอบครัวใหญ่ฐานะดีอยู่33ครอบครัวซึ่งรวมครอบครัวของมคมานพไว้ด้วยครอบครัวเหล่านั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันมากคราวที่หมู่บ้านจัดงานหรือมีกิจกรรมต้องทำร่วมกันก็จะมาพร้อมกันที่กลางหมู่บ้านวันหนึ่งที่หมู่บ้านมีการจัดงานผู้คนจากครอบครัว33ครอบครัวนั้นได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าขณะที่กำลังจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่นั้นมคมานพก็เอาเท้าเขี่ยดินตรงที่ยืนจนราบเรียบและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆทุกคนชอบความร่มรื่นมคมานพคิดได้ต่อมาจึงให้สร้างปะลำขึ้นไว้กลางหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาแวะพักเมื่อมีคนแวะพักมากขึ้นท่านได้รื้อปะลำออกแล้วสร้างศาลาแทนศาลาหลังนั้นแน่นหนาแข็งแรงมีแผ่นกระดานสำหรับรองนั่งปูไว้พร้อมทั้งยังมีตุ่มใส่น้ำไว้ให้ดื่มเวลาหิวกระหายมคมานพบำเพ็ญประโยชน์อยู่ยาวนานและต่อเนื่องจนชาย32คนจากครอบครัว32ครอบครัวเห็นคุณค่าจึงอาสามาร่วมงานมคมานพไม่ขัดข้องแต่มีเงื่อนไขขอให้รักษาศีล5ซึ่งผลปรากฏว่ามานพนะคะ32คนยินดีรับเงื่อนไขแล้วนับแต่นั้นมาทั้ง33คนก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านของตนงานสาธารณประโยชน์ที่ชาย33คนร่วมกันทำนั้นคือเช้าตื่นขึ้นมาหากพบว่าที่ใดเป็นลุ่มหรือเป็นหล่มลึกก็จะช่วยกันทุบหินแล้วกลิ้งไปถมที่นั้นที่ใดเป็นที่ขรุขระก็จะช่วยกันเกลี่ยให้ราบเรียบที่ใดเป็นโคลนตมก็จะช่วยกันสร้างสะพานให้คนหรือสัตว์เดินข้ามทั้งยังได้ช่วยกันขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์ได้ใช้ดื่มกินและสร้างศาลาให้คนได้มาพักอาศัยนอกจากชักชวนเพื่อนบ้าน32คนให้บำเพ็ญประโยชน์และให้ทานรักษาศีลแล้วมคมานพก็ยังชักชวนชาวบ้านมัจจละให้ทานรักษาศีลยกเว้นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นที่เขาไม่สามารถชักชวนได้มิหนำซ้ำยังทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อมคมานพมันทำให้เราลำบากหัวหน้าหมู่บ้านคิดแค้นเมื่อก่อนชาวบ้านเข้าป่าล่าเนื้อและต้มเหล้ากินกันเราเองก็สุขสบายได้กินทั้งเหล้าทั้งเนื้อชาวบ้านนำมาเป็นของกำนันให้เราเพราะรู้ว่าเราชอบและต้องการเอาใจเราแต่มาตอนนี้เจ้ามคมานพชวนชาวบ้านให้รักษาศีลให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราเลยพลอยอดทั้งเหล้าทั้งเนื้อหัวหน้าหมู่บ้านเก็บความแค้นไว้เต็มอกและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดก็พบทางแก้แค้นขอเดชะระยะนี้หมู่บ้านมัจจละของข้าพระองค์ไม่สงบสุขเสียแล้วพระยาค่ะเขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามคธและกราบทูลถวายรายงานตามแผนที่วางไว้ทำไมล่ะพระเจ้ามคธตรัสถามอย่างสนพระทัยโจรชุมเหลือเกินเที่ยวไปปล้นฆ่าชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันเขากราบทูลหนักแน่นแล้วทำไมเจ้าไม่จัดการปราบปรามข้าพระองค์คิดปราบปรามอยู่แต่ควรจะได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะ

กลงข้าอนุญาตเจ้ารีบไปจับตัวมันมาให้ข้าดูหน้าหน่อยเมื่อได้รับพระบรมราชาอนุญาตแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็รีบดำเนินการทันทีสั่งให้บริวารจับตัวมัดแขนไพ่หลังและนำเฝ้าพระเจ้ามคธขอเดชะข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วพระเจ้าค่ะหัวหน้าหมู่บ้านกราบทูลด้วยความภาคภูมิใจดีมากดีมากพระเจ้าตรัสชมและโดยที่ยังมิทันได้สอบสวนถึงความผิดของชาย32ก็ทรงรับสั่งให้ลงโทษทันทีเอามันไปให้ช้างเหยียบพระองค์รับสั่งเฉียบขาดนับแต่วันที่ถูกจับมาถึงวันที่ถูกสั่งให้ประหารชีวิตมคธมนุษย์ไม่ได้รู้สึกตกใจกลัวตายเลยแม้แต่น้อยเขาได้เตือนเพื่อนทั้ง32คนให้ระลึกถึงความดีที่ได้สั่งสมมาและให้แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยความเสมอภาคกันเพื่อนทั้ง32คนทำตามที่เขาแนะนำเพชฌฆาตนำตัวมคธมนุษย์และเพื่อนร่วมงานไปให้นอนรวมกันที่พระลานหลวงแล้วเอาเสื่อลำแพนคลุมครั้นได้เวลาประหารก็ปล่อยช้างออกมาให้เหยียบมคธมนุษย์และเพื่อนร่วมงานแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาอานุภาพของเมตตาส่งผลให้ช้างไม่กล้าเข้าไปใกล้แม้จะถูกใสให้เข้าไปก็ต้องผงะกลับเมื่อช้างเชือกแรกทำไม่สำเร็จเพชฌฆาตก็นำช้างเชือกอื่นมาทำหน้าที่แทนผลก็ปรากฏออกมาเช่นเดิมคือช้างฆ่าไม่ได้จนเพชฌฆาตอ่อนใจและนำความไปกราบทูลพระเจ้ามคธให้ทรงทราบโจรพวกนี้คงมีของดีอยู่ที่ตัวมั้งพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามตัวของมคธมนุษย์และเพื่อนร่วมงานไม่มีพระเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่ถวายรายงานหลังจากตรวจค้นแล้วหรือว่ามันร่ายมนพระเจ้ามคธทรงคิดแล้วตรัสให้เจ้าหน้าที่ซักถามเอาความจริงจากมคธมนุษย์และเพื่อนร่วมงานใช่แล้วพวกข้าพระเจ้าร่ายมนมคธมนุษย์ยอมรับเจ้าหน้าที่นำความที่มคธมนุษย์ยอมรับไปกราบทูลให้พระเจ้ามคธทรงทราบพระเจ้ามคธทรงสนพระทัยจึงรับสั่งให้นำตัวเข้าเฝ้าแล้วตรัสบอกให้ร่ายมนต์ให้พระองค์ฟังขอเดชะมคธมนุษย์กราบทูลพวกข้าพระเจ้าไม่ได้ร่ายมนต์อะไรหรอกนอกจากทำความดีพวกเจ้าทำความดีอะไรพระเจ้ามคธตัดเสียงแข็งมีหรือพวกโจรอย่างพวกเจ้ามาทำความดีขอเดชะขอพระองค์ทรงโปรดตั้งพระทัยสดับเถิดข้าพระองค์จะเล่าถวายมคธมนุษย์กราบทูลแล้วจากนั้นก็ได้เล่าถวายว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหมดรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมามีแต่เจริญเมตตาให้ทานถากถางทางเดินให้เรียบเพื่อให้คนและสัตว์เดินไปมาได้สะดวกขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์มีน้ำไว้ดื่มกินสร้างศาลาเพื่อให้คนได้อาศัยแวะพักพวกข้าพระองค์ทำความดีอย่างนี้เสมอมานี่แหละคือมนต์ที่พวกข้าพระองค์ไร้อยู่ในชีวิตประจำวันหากพวกข้าพระองค์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกโจรก็เป็นโจรอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้เป็นโจรปล้นข้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างที่ถูกกล่าวหาหลอกพระเจ้าค่ะอ้าวอย่างนั้นพวกเจ้าก็ไม่ใช่โจรนะสิพระเจ้ามคธทรงอุทานแล้วทรงหันมาตวาดหน้าหมู่บ้านเจ้าใส่ร้ายเขานี่พะยะค่ะหัวหน้าหมู่บ้านทูลรับคำอย่างคนจนแต้มเจ้านี่เลวมากพระเจ้ามคธทรงเกลี้ยวหัวหน้าหมู่บ้านนับแต่นี้ไปข้าขอปลดเจ้าออกจากตำแหน่งแล้วแต่งเต้าเจ้ามคธมนพนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแทน
แล้วมคมานพก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมัจจละโดยมีเพื่อนร่วมงานทั้ง32คนเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งหมดยังคงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่อย่างเดิมจนตลอดอายุไขนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำความดีนั้นแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางแต่ถ้าไม่ท้อถอยยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไปก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ในที่สุดและผลแห่งความดีก็จะตอบสนองอย่างเต็มที่เหมือนมคมานพและเพื่อนร่วมงานได้รับผลแห่งความดีหลังจากผ่านอุปสรรคไปได้พญาช้างผู้เสียสละบริเวณป่าหิมพานต์มีช้างป่าอยู่โขลงหนึ่งจำนวนนับเป็นแสนเชือกอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นช้างขาวปลอดทั่วทั้งตัวมองดูแล้วเหมือนกองเงินตาทั้งสองข้างกลมเหมือนก้อนแก้วมณีหน้าแดงระเรื่อเหมือนผ้ากำพลแดงงวงขาวย้วยเหมือนพวงเงินที่ประดับด้วยหยดทองคำขาวเท้าทั้งสี่แดงเหมือนทาด้วยน้ำครั่งและมีชื่อว่าพญาช้างศีละวะเนื่องจากเป็นช้างถือศีลพระเทวทัตเกิดเป็นพรานป่าพญาช้างศีละวะมีรูปร่างสวยงามมากเมื่อเติบโตเป็นช้างหนุ่มก็มีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวารห้อมล้อมต่อมาเกิดเบื่อหน่ายโขงช้างที่รับผิดชอบดูแลจึงปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเดินทางไปบริเวณป่าหิมพานต์เพื่อหาเก็บผักผลไม้และล่าสัตว์เลี้ยงชีพเขาเดินไปเรื่อยๆจนเข้าไปในป่าลึกและจำไม่ได้ว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้จึงหลงทางกลับเมืองพาราณสีไม่ถูกและเมื่อไม่เห็นทางจะช่วยตนเองได้ก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่กลางป่าพญาช้างศีละวะได้ยินเสียงคร่ำครวญของพรานป่าเกิดสงสารจึงช่วยชายคนนั้นกำลังประสบทุกข์เราจะต้องช่วยพญาช้างคิดพลางค่อยๆเดินเข้าไปหาพรานฝ่ายพรานป่าเห็นช้างเดินมาใกล้ก็รู้สึกกลัวจึงแอบหนีพญาช้างเห็นพรานป่าถอยหนีก็หยุดยืนมองอยู่เฉยๆเอ๊ะช้างตัวนี้มีท่าทางแปลกประหลาดพรานป่าเริ่มคิดได้เวลาเราหนีมันกลับหยุดเวลาเราหยุดมันกลับเดินเข้ามาสงสัยจะมาช่วยเราครั้นคิดได้ดังนั้นจึงรวบรวมความกล้ายืนคอยช้างซึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกขณะพญาช้างเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆแล้วส่ายสายตามองดูพรานป่าชั่วขณะหนึ่งจากนั้นจึงถามไปว่าท่านผู้เจริญท่านเดินร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทำไมพรานป่ารู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงช้างถามอย่างอ่อนโยนจึงตอบไปว่าข้าพเจ้าร้องไห้คร่ำครวญก็เพราะกลับบ้านไม่ถูกคงตายอยู่กลางป่านี้เป็นแน่ท่านมาจากไหนจากเมืองพาราณสีข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าเมืองพาราณสีอยู่ที่ไหนแต่จะพาท่านไปให้พ้นป่าจากนั้นท่านค่อยหาทางกลับบ้านเองขอบคุณท่านมากพญาช้างพญาช้างศีละวะชำนาญเส้นทางเดินลัดเลาะภูเขาและป่าไม้ก็ถึงบริเวณชายป่าหิมพานต์แล้วค่อยๆย่อตัวลงเพื่อให้พรานป่าลงได้อย่างสะดวกเมื่อพรานป่าลงมายืนบนพื้นดินแล้วพญาช้างก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญเลยป่านี้หน่อยหนึ่งก็เป็นทางใหญ่ที่มนุษย์เดินไปมากัน
ทางสายนี้คงจะมีทางไปเมืองพาราณสีทางแยกข้าพเจ้าช่วยท่านครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนช้างพูดขึ้นมีอยู่อย่างเดียวที่จะขอท่านขอให้ข้าพเจ้าได้หรือเปล่าท่านขออะไรว่ามาเลยขอให้ท่านอย่าบอกเรื่องที่มาพบข้าพเจ้าและอย่าบอกเรื่องที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่เท่านี้เองหรือพานป่าแสดงถ้ารับคำขอร้องได้ขอบคุณท่านมากพญาช้างพูดจบก็หันหลังเดินกลับเข้าป่าลึกฝ่ายพานป่าตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนหลังพญาช้างออกมาจากป่าก็คอยสังเกตหนทางโดยอาศัยภูเขาเล็กๆและต้นไม้เป็นเครื่องหมายสักวันหนึ่งเราจะกลับมาอีกเขาคิดอยู่ในใจช้างตัวนี้งาสวยถ้าใครต้องการซื้อเราจะมาตัดไปขายดังนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองพาราณสีแล้ววันหนึ่งขณะเดินไปตามท้องถนนเห็นพวกช้างงาช้างกำลังจะเอางาช้างมาทำเป็นรูปแปลกๆก็พลันคิดถึงพญาช้างศรีละวะเขาจึงเดินไปเข้าไปถามท่านอยากได้งาช้างเป็นกันไหมพูดเป็นเล่นไปพวกช้างงาพวกช่างงาแสดงท่าอยากได้งาช้างเป็นมีค่ามากกว่างาช้างตายอีกถ้าพวกท่านอยากได้ข้าพระเจ้าจะไปหามาให้ไปเอามาเลยเอามาเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีเมื่อพวกช้างช่างงายืนยันว่ารับซื้อแน่นอนพรานป่าก็รีบกลับมาบ้านเตรียมเลื่อยเหล็กและเสบียงแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าไปป่าหิมพานต์ที่อยู่ของพญาช้างศรีละวะทันทีเขาชำนาญการเดินทางและจำเครื่องหมายได้ดีเดินทางอยู่ไม่กี่วันก็ไปถึงที่อยู่ของพญาช้างท่านผู้เจริญท่านกลับมาทำไมล่ะพญาช้างศรีละวะถามเขาซึ่งบัดนี้มายืนอยู่เบื้องหน้าพญาช้างพรานป่าตอบละล่ำละลักข้าพเจ้ามาหาท่านนั่นแหละมีเรื่องอะไรหรือพญาช้างข้าไม่มีญาติพี่น้องแถมยังหากินฝืดเคืองมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาท่านสักสองท่อนเพื่อเอาไปขายได้ถ้างาของข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้พญาช้างศรีละวะพูดด้วยความเต็มใจจากนั้นก็หมอบลงพรานป่าดีใจมากจึงรีบเอาเลื่อยออกมาเลื่อยตรงบริเวณส่วนปลายงาทั้งสองข้างทันทีที่งาขาดตกลงกับพื้นดินพญาช้างศรีละวะก็เอางวงจับงาทั้งสองนั้นขึ้นมากำไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าให้งาทั้งสองนี้แก่ท่านไม่ใช่เพราะมันทำให้เรือนร่างของข้าพเจ้าสวยงามแต่ยังมีงาอีกชนิดหนึ่งที่ข้าพเจ้ารักยิ่งกว่าเพราะเป็นงาที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งธรรมะทั้งปวงนั่นก็คือพระสัพพัญญุตญาณและยังช่วยโลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างใหญ่หลวงครั้นแล้วพญาช้างศรีละวะก็ชูงวงขึ้นจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยื่นงาให้พรานป่ารับไปพรานป่าได้งาแล้วก็รีบเดินทางกลับไปเมืองพาราณสีนำงาช้างไปขายให้พวกช่างงาได้ราคางามมากเขาเป็นอยู่อย่างสุขสบายได้ระยะหนึ่งเงินก็หมดจึงเดินทางกลับมาขอตัดงาส่วนที่เหลืออีกพญาช้างงาสองท่อนที่ท่านให้ไปขายได้ราคาเพียงแค่ใช้หนี้เท่านั้นข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาของาที่ยังเหลือไปขายอีกพรานโอดครวญเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศรีละวะบอกพรานป่าพางหมอบลงพรานป่าก็ตัดเอางาไปอีกสองท่อน
รายได้จากงาสองท่อนนั้นช่วยให้เขาเป็นอยู่อย่างสบายได้ระยะหนึ่ง

จากนั้นเขาก็กลับมาขอตัดงาส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกจนครั้งสุดท้ายมาขอตัดเอาโคนงาส่วนที่ยังฝังอยู่ในเนื้อเชิญท่านตัดเลยพญาช้างศรีละวะเสียสละให้เหมือนอย่างเคยพรานป่าจึงมาเอาเลื่อยแล้วปีนขึ้นไปตัดจนขาดคันได้ตามต้องการแล้วก็รีบจากไปด้วยความดีใจขณะที่เขาเดินจากพญาช้างศรีละวะไปด้วยความดีใจนั้นก็พันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือแผ่นดินตรงที่เขาเดินอยู่นั้นได้แยกออกแล้วสูบเขาจมหายไปแล้วทันใดนั้นก็มีเปลวไฟจากอเวจีมหานครลุกท่วมร่างของเขาแดงฉานเทวดาตนหนึ่งสถิตอยู่บริเวณป่าเห็นพฤติกรรมของพรานป่ามาตลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่แผ่นดินสูบจึงพูดขึ้นเสียงดังว่าคนอกตัญญูเห็นแก่ได้แม้ใครจะยกแผ่นดินให้เขาครอบครองก็ไม่ทำให้เขาหยุดโลภได้ฝ่ายพญาช้างศรีละวะแม้บัดนี้ไม่มีงานแล้วก็ต้องสู้ข่มความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานต่อมาไม่นานก็ล้มไปเมื่อถึงอายุไขนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกตัญญูนั้นแม้ตอนแรกจะดูรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็จะพบความวิบัติเหมือนอย่างพรานป่าอกตัญญูพญาช้างศรีวรวะแล้วกับความวิบัติฉะนั้นพระอินทร์กับอสูรสวรรค์ชั้นดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรต่อมาเมื่อมคะมนุษย์ตายจากโลกมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเช่นกันพระอินทร์และเทวดาบริวารอีก32องค์ได้ร่วมมือกันขับไล่พวกอสูรให้ลงมาอยู่เชิงเขาสุเมนพวกอสูรแค้นเคืองจึงยกทัพรบกับพระอินทร์ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีเทพบริวาร32องค์เป็นผู้ช่วยเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเนื้อที่กว้างใหญ่ได้ 160,000 ตารางกิโลเมตรมีเทพนครเมืองหลวงชื่อสุทัศนะตั้งอยู่รายรอบเขาพระสุเมนพวกอสูรได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้มาก่อนต่อมามคะมานพได้เกิดมาเป็นพระอินทร์อยู่ร่วมด้วยและได้ครองความเป็นใหญ่ร่วมกับพวกอสูรพระอินทร์ไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกอสูรจึงปรึกษากับเทพบริวาร32องค์จะทำอย่างไรกันถ้าจะขับไล่พวกนี้ออกไปพระอินทร์ปรึกษาไม่เห็นยากอะไรเทพบริวารองค์หนึ่งเสนอแนะเราจัดให้มีงานเลี้ยงแล้วเอาเหล้าให้พวกเขากินพอพวกเขาเมาเราก็จับเหวี่ยงลงไปเชิงเขาพระสุเมนแล้วทันใดนั้นเองที่เขาเชิงเขาก็จะมีภพอสูรเกิดขึ้นเป็นที่รองรับภพอสูรมีขนาดเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์สวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นปาริชาติปาริชัดหรือปาริชาติเป็นสัญลักษณ์ส่วนภพอสูรมีต้นจิตตปาตลิเป็นสัญลักษณ์เมื่อพวกอสูรอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนได้ระยะหนึ่งก็ถึงฤดูดอกจิตตปาตลิหรือดอกแครฝอยบานทำให้นึกถึงดอกปาริฉัตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตนเคยอยู่มาก่อนจึงรู้สึกเสียดายสวรรค์ชั้นดาวดึงและร่วมกันวางแผนจะยึดคืนจะลบกับพวกข้างบนยังไงดีหัวหน้าอสูรปรึกษาเราก็จะยกทัพไต่เขาพระสุเมนขึ้นไปอสูรบริวารตัวหนึ่งเสนอแนะอสูรทั้งหมดเห็นด้วยที่จะทำ

อย่างนั้นเพราะไม่เห็นทางอื่นที่ดีกว่าดังนั้นเมื่อได้เวลาเหมาะสมพวกอสูรจึงยกทัพไต่เขาพระสุเมรุขึ้นไปพระอินทร์มองลงมาเห็นพวกอสูรไต่ขึ้นเขากันยั่วเยี้ยเหมือนมดไต่เสาก็ทรงสงสัยจึงตัดถามบริวารพวกอสูรยกทัพมาพระเจ้าค่ะเทพบริวารองค์หนึ่งถวายรายงานพระอินทร์ได้ฟังดังนั้นก็คิดตัดไฟแต่ต้นลมจึงให้มาตลีขับรถเวชยันพาพระองค์มาปรากฏอยู่บนหลังมหาสมุทรใกล้กับภพอสูรแล้วเกิดสู้รบกันปรากฏว่าพระอินทร์ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่าจึงให้มาตลีขับรถหนีไปทางชายมหาสมุทรด้านทิศใต้ชายมหาสมุทรด้านทิศใต้นั้นมีป่าไม้งิ้วขึ้นอยู่พวกครุฑอาศัยอยู่ในป่ามาตลีขับรถเวชยันซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 มาเร็วมากเข้าไปในป่าไม้งิ้วทำให้ไม้งิ้วหักระเนระนาบพวกลูกนกครุฑตกใจส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่พระอินทร์ได้ยินเสียงเซ็งแซ่จึงตัดถามมาตลีเสียงอะไรร้องน่าสงสารเหลือเกินขอเดชะเสียงลูกนกครุฑร้องเพราะตกใจกลัวตายเนื่องจากข้าพระองค์ขับรถมาเร็วจนไม้งิ้วซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันหักระเนระนาบอย่างนั้นหรือพระอินทร์อุทานพรางตัดบอกมาตลีว่าพวกเราอย่าทำให้นกพวกนี้ต้องทุกข์ยากเลยเอาละกลับรถไปทางเก่าไม่ได้พระเจ้าค่ะขับรถกลับทางเก่าไม่ได้พระองค์ไม่เห็นหรือพวกอสูรกำลังไล่ตามมาติดหากกลับรถไปก็ต้องสวนทางกับพวกอสูรและสู้รบกันพระองค์ก็รู้อยู่ว่าสู้เขาไม่ได้เพราะเรามีพวกน้อยจึงเท่ากับว่ากลับไปตายลูกเดียวมาตลีฉันไม่เคยจะใช้ชีวิตของผู้อื่นมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเลยเอาเถอะการกลับไปครั้งนี้ถ้าฉันจะต้องตายก็ให้มันตายแต่ฉันจะไม่ยอมให้สัตว์ผู้บริสุทธิ์อย่างลูกนกครุฑตายเป็นอันขาดเมื่อได้ฟังพระดำรัสที่เฉียบขาดเช่นนั้นมาตลีก็ไม่สามารถฝ่าฝืนได้เขากระตุกเชือกม้าให้ทันหันกลับมาทางเก่าแล้วกระตุกเชือกเป็นสัญญาณให้เร่งฝีเท้าให้เต็มที่ทันใดนั้นม้าก็พาเวชยันวิ่งเหมือนบินกลับมาทางเก่าแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกอสูรกำลังไล่ติดตามมาเห็นรถเวชยันวิ่งกลับมาก็คิดว่าพระอินทร์ได้พวกมาช่วยจึงตกใจยกทัพหนีกลับเข้าพบอสูรทำไมยกทัพกลับมาเล่าพระเจ้าค่ะอสูรบริวารตนหนึ่งถามไม่กลับได้ยังไงหัวหน้าอสูรตอบพระอินทร์ยกพวกมากันเป็นฝูงๆพวกเราขืนอยู่ก็แหลกเป็นผงนะสิผลปรากฏว่าการสู้รบกันครั้งนี้พระอินทร์ไม่แพ้แต่ไม่ชนะฝ่ายอสูรเองไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเช่นกันเลยทำให้เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงกับภพอสูรได้ชื่อใหม่ร่วมกันว่าอยุชปุระเมืองที่ไม่มีใครลบชนะได้ครั้นเสด็จกลับไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพระอินทร์ก็จัดกำลังอารักขาไว้5จุดคือที่ระเบียงด้านนอกของพระสุเมนซึ่งเป็นระเบียงชั้นที่1จัดให้พวกนาคอารักขาเพราะอยู่ใกล้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนาคถัดจากระเบียงชั้นที่1เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่2จัดให้พวกครุฑอารักขาถัดระเบียง2เข้าไปเป็นชั้นที่3เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่4เข้าไปเป็นระเบียงชั้นที่5ซึ่งเป็นชั้นใกล้เขตแดนของสวรรค์ดาวดึงจัดให้เท้ามหาราชทั้ง4ขาเท้ามหาราชยักษ์กุมภันธ์ครุฑและนาคได้ถวายอารักขาพระอินทร์เต็ม

ความสามารถพวกอสูรได้ทราบว่ามีการอารักขาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างเข้มแข็งก็ไม่กล้ายกทัพมารุกรานขณะที่พระอินทร์เสวยความสุขในทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นางทั้งสี่ซึ่งเคยเป็นภรรยาเมื่อครั้งเกิดเป็นมคะมานพในหมู่บ้านมัจจะละเมืองราชคฤห์แคว้นมคธก็ได้ตายลงมาเกิดเป็นชายาในอีกชาติหนึ่งนางสุธรรมาเกิดมาเป็นเทวสภาชื่อสุธรรมาเป็นสมบัติเทวสภาแห่งนี้กว้างใหญ่ได้500โยชน์ตรงกลางมีบัลลังก์ทองตั้งอยู่ภายใต้ทิพยเสวตฉัตรพระอินทร์ขึ้นประทับนั่งสั่งการบนบัลลังก์นางจิตตาเกิดมามีอุทยานชื่อจิตรดาวันเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างสวนจิตรดาวันไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางนันทาเกิดมามีสะโบกขรณีชื่อนันทาเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่สร้างสระน้ำใหญ่ไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ฝ่ายนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยางก่อนโทษฐานที่ไม่สนใจให้ทานรักษาศีลสนใจแต่เรื่องแต่งกายเย้ายวนใจสามีต่อมาพระอินทร์เสด็จไปโปรดแนะนำให้รักษาศีลนางทำตามตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติอสูรและได้ทราบว่าบัดนี้บิดากำลังทำพิธีให้นางเลือกคู่ตามใจชอบของนางเองจึงแปลงตัวเป็นอสูรมาแทรกอยู่ท่ามกลางพวกอสูรฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อเห็นว่าอสูรหนุ่มทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วก็ให้เชิญลูกสาวออกมาเลือกคู่นางสุชาดาออกมายืนอย่างสง่าอยู่ท่ามกลางอสูรหนุ่มแล้วสอดส่องสายตาไปรอบๆพันก็เหลือบไปเห็นพระอินทร์ในร่างอสูรแก่นี่ไงผู้ที่จะเป็นสามีเรานางคิดพลางโยนพวงมาลัยไปคล้องคอพระอินทร์ด้วยความรักที่สืบสานมาแต่อดีตชาติโอ้ยประหลาดจังอสูรหนุ่มทั้งหลายอุทานด้วยความหัวเสียเจ้านายเราแทนที่จะได้ลูกเขยหนุ่มอย่างพวกเราแต่นี่กลับมาได้ลูกเขยแก่คราวปู่ว่าพลางอสูรก็แยกย้ายกันกลับวิมานของตนฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อลูกสาวตัดสินใจเลือกเช่นนี้ก็ไม่สามารถทัดทานได้จำเป็นรับอสูรแก่ไว้เป็นลูกเขยส่วนพระอินทร์เมื่อได้นางสุชาดาเป็นชายาแล้วก็แปลงร่างเป็นอย่างเดิมพาเหาะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมตายเพื่อให้ผู้อื่นอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นเป็นสมบัติของนักปราชญ์โดยแท้เช่นเดียวกับพระอินทร์ยอมตายเพื่อให้ลูกนกครุฑอยู่รอดฉะนั้นคำเตือนของนกพิราบคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังก็คือกระเช้าแกลบไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณพ่อครัวมักเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบให้เศรษฐีฟังดีใจครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลย

เช้าก็ออกไปหากินแต่มืดตกเย็นนึงกลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยไปเข้าจมูกกากลิ่นปลาต้มนี่หอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูกทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากกานั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากามารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินครั้นถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามานกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนเสียงหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกิริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกิริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ๊ะนายจ๋าท่านมีกิริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนเสียงหวานถ้าเช่นนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทนะได้จะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็จะเที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงมาหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีเล่ากินมากไปไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพระเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่นสำนวนนกพิราบปล่อยกาอยู่เพื่อจะพากลับรังและตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพลางบินนำกากลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตนและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบเสียด้วยซ้ำนกพิราบบินลัดมาครู่ใหญ่ก็มาถึงบ้านเศรษฐีถึงครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังโชยกลิ่นหอมกลุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วพาเข้าไปพักในรังเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายจ๋ากายังคงส่งเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพ่อครัวเห็นนกพิราบพากาอาศัยด้วยก็นำตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ในรังใหม่เพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีทราบข่าวดีใจมากที่บ้านได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆด้วยนะเขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้มีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัวกามาเห็นข้าวเปรี้ยวปากจึงนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อก่อนได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยเห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแหมเนื้อแดงสดน่ากินกาคิดพางเกินน้ำลายพางทำยังไงถึงจะได้กินกาเก็บเรื่องนี้ไปนอนคิดอยู่ทั้งคืนในที่สุดก็คิดแผนออกคันรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายนะคะเรื่องกากับนกจะดำเนินไปอย่างไรโปรดติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทย

0: Support ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1: ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ
2: เงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวัน
3: ธนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรงกรมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวรุกพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล
4: ในกรณีหกนี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ของขี้หิสุกประโยชน์ของหิสุกคือ 1. ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบและเป็นแบบแผนปันเฮนีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายๆประโยชน์ของฮิสุกมีทั้งประโยชน์ส่วนตัว
3: ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: ถูกต้องครับ
3: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่ฮิสุกเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
3: เพราะว่ามวลมนุษย์ไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากอย่างเดียว
4: ครับ
3: ก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้อง
4: คือกิเลสตัณหาส่วนตัวและแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กำเนิดพวกปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อประหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นผู้มัวเมาเพื่อประดับประดาและเกิด ทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตนเช่นความสันโดษพอต่อสังคม
3: ครับ
4: เนื่องจากมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักคิดพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อ นำเอาทรัพยากรมาแปลสภาพเป็นสิ่งเสพประพวก
3: คือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย
4: ่
3: างนี้ครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที่อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิด
4: ๆ
3: ก็ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่ไหมครับเมื่อได้ไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดี

0: แล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับจะพูดง่ายแต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบคำหนึ่งเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
1: ภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ครับคือหมายความว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหามลพิษในน้ำอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
0: ครับ
1: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการ
0: ขึ้นจากไม่นำหลักที่ที่สุขมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อนก่อนที่ตนเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ
0: แม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที
1: ่ความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว
0: ้ใช่
1: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลานครับ
0: ครับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางเซสชันใช่ไหม
1: ครับ
0: เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลานแล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็จะเกิดการพัฒนาว่าประเพณีที่มา
1: ก็เข้าไปไหว้พระ
0: ครับ
1: ขอบพรจากผู้ใหญ
0: ่
1: มันเหมือนกับวันครอบครัว
0: ครับ
1: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
0: ครับ
1: สร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได้
0: ครับ
1: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกเลยนะสงกรานต์ประเทศไทยนะ คือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสุขสนานที่ว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
0: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าการออมน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับทำให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
1: ใช่
0: เพราะว่าคนเราไม่รู้จักออมน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์ออมน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่ไหมอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
1: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
0: ใช่
1: ถ้าลูกหลานผู้เด็กผู้น้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามให้เด็กเขาหาผู้ใหญ
0: ่
1: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
0: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้สำคัญ
1: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะแนวทางชีวิตให
0: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐที่สุดครับ
1: ใช่คร
0: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นผมของลูกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำจนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
1: ้ครับ
0: เสร็จถึงเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่าสามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอะไรครับ
1: นอบน้อมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
0: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
1: ใช่ครับ
0: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
1: ในวิถีของชาวพุทธนะก็จะมือไหว้นะ
0: ถ้าคิด

0: ฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บจินตะ
1: ครับ
0: ก็คือจินตนาคือการคิด คุณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้เลย
1: ใช่
0: อยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังฟังก็คิดว่าท่านบอกกาลเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการคือกูลและชีวิตมันมีความสุขมึงเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
1: ใช่ครับ
0: นะมันก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
1: ครับคือจะไม่ไปไกลจากเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3อย่าง
0: ใช่นึกไว้เลยเนี่ยถ้าคุณเข้าใจตัวขันธ์ธรรมสมัตินะเข้าตัวขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับตอนประมาณทักในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นมันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริงถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันกับคืนผ่านแป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
1: ครับ
0: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได้คือต้องคิดให้ดีนี่คือตัวขันห้าแล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
0: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะเป็นไหนได้ต
1: ่
0: อทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้โหเราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมามีความรู้สอนให้คนรู้จักการให
1: ้
0: คุณจะมีความสุขกับการให
1: ้
0: เมื่อคุณให้คุณก็ได้รับถูกไหมสองคุณก็หวังได้เลย
1: ศีล
0: ศีลถูกไหมคุณก็มีศีลถูกไหมเมื่อมีฐานมีศีลปุ๊บข้อที่สามปุ๊บคุณหวังได้ต้องสวรรค์ได
1: ้
0: เมื่อคุณตายไปปุ๊บคุณก็อยู่ในสวรรค์อย่างเดียวแต่คำว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บ
1: เขาจึงบอกว่าเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยครับก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมากทีนี้การปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับคือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้น
0: ถูกต้อง
1: เอานำมาปฏิบัติ
0: เป็นปฏิปทาครับ
1: ใช่ครับเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้ครับ
0: ทั้งโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม
1: ่ใช่
0: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่ตอนนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องให้ความเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
1: ้ใช่
0: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
0: ภิกษุสงฆ์
1: นี่แหละครับที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
0: ส่วนมากคนจะเชื่อหัวใจ
1: ครับ
0: ครับของชาติเลยครับ
1: ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็นำอาหารขาวหวานมาเลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันนะทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลครับแล้วก็การปฏิบัติพระองค์ท่านก็มีความสนใจ
0: ก็ผมถึงอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาไว้เลย3สถาบันชาติ
1: ชาติเนี่ย
0: ชาติสำคัญที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วต้องมีศาสนาจริงนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะมีแผ่นดิน
1: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
0: ใช่เนี่ยนึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนา
1: คร
0: ับ ทีนี้แล้วก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเราทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีประเทศชาติเราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ที่ให้ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของสิทธิการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลา คนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสำคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่างสมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ห่างหายจากตรงนี้ไปเพราะว่ามันมีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเรา
1: วัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะ
0: ใช่
1: หาหลักปฏิบัติ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เริ่มดูว่าคำสอนพระเจ้าจริงไม่จริงถูกไหม
1: ครับ
0: เราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแล้วพระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกไหม
1: ให
0: ้สุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือตุลาตุขันห้านี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้มันจะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นสิ่งต่างๆทุกคนจะสร้างประโยชน
1: ์
0: สร้างประโยชน์กันเองเดียวแล้วก็จะทำบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องรอถึงพระสีอานหรอกขนาดเรานี่แหละ
1: ตอนน
0: ี้แค่เรามีแค่ทานศีลภาวนานี่สามอย่าง
1: ใช่ใช่

0: เราก็สามารถที่จะบรรลุทำขั้นสูงได้
1: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาให้ถึงก่อนแล้วค่อยทำสู้เราทำปัจจุบันนี้นะครับเอาให้ดีที่สุดเลย
0: อยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด
2: ครับ
0: อย่างจากคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คนทำงานตั้งใจทำงานให้ดีให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุณไม่คนดีของประเทศชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับที่เกิดซื้อชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคุณไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
0: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งบางคนก็แข็งแรงดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
1: ไปทำในสิ่งที่
0: ไปวิ่งราวถูกราววิ่งราวเขามันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมัวแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าคุณธรรมะทำตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันดีนี่คือหัวใจเลยนะ
1: เป็นการแยกรูปแยกนามครับ
0: ใช่
1: ทำเบื้องต้น
0: แยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเฉพาะความรู้สึกความอยากนี่แหละนะอยากเพราะตัวกิเลสเนี่ยทำไงก็ได้ที่จะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได
1: ้ไอ้นี่พอมามองนะขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคมเราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
0: หลักยุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
0: ใช่ครับ
1: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมากเรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมแล้วก็จะต้องรีบกูรีกูจอ
0: คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลง่ายๆเราคิดง่ายๆคนที่เขามีเงินมีทอง
1: ครับ
0: เขาก็มาทำบุญกับว
1: ั
0: ด
1: ใช่ใช่
0: วัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนบ้างสร้างศาลาบ้างเกื้อกูลคนยากคนจนบ้าง
1: นู่น
0: บ
1: ้
0: างน
1: ี
0: ้บ้างใช่ไหมช่วยเหลือก่อนศพไม่ใช่เราไม่แต่ประสูติก็ประสูติในป่า
1: ครับ
0: ตัดสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป็นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที
1: ่
0: เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่างคุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยเท่าจากการสละทรัพย
1: ์ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
1: ทุกนี้ตอนนี้ที่เหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
0: ตัวเองก็ไม่ได้ใช้แค่หาทรัพย์อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
1: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมาก
0: ใช่คร
1: ับ ก็เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แหละครับไปปรับใช้
0: สอนให้เห็น
1: ให้ญาติโยม
0: ให้เห็นโทษ
1: ครับได้เห็นโทษของ
0: ทั้งผลดีและผลร้ายของพวกทรัพย์ประเทศชาติให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน์
1: จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นสันติภาพ
0: ใช่
1: คร
0: ับพระพุทธเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้และของก็คือขี้หิก็คือของ

กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP คณะวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตพบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษายึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ระเงินเพราะว่าเรามีการสั่งของส่งของไปแล้วเนี่ยนะคะการชำระเงินก็เกิดขึ้นนะคะทีนี้การชำระเงินเนี่ยมันก็จะต้องมีการประสานงานระหว่างธนาคารที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะเพราะนั้นในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคารที่เป็นธนาคารไปออกก็จะต้องมีการดีลกับคู่ค้าประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าไปนะคะเช่นเดียวกันก็จะต้องมีการประสานงานกับธนาคารเพื่อเป็นตัวกลางในการทำเอกสารนะทางศุลกากรแล้วก็การชำระเงินระหว่างประเทศด้วยเช่นกันโดยคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนนะเมื่อมีการชำระเงินกลับคืนมานะจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะที่จะได้เงินบาทกลับคืนมา